0: อุ้มฝางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติติดตามจากรายงานค่ะ
1: ททท.สำนักงานป่าร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันธุ์ไม้หายากในพื้นป่าอุ้มผางล่าสุดพบพิศวงตานกคู่หรือพิศวงไทยทองพันธุ์ไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติเป็นอย่างมากสำหรับพิศวงตานกคู่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษโดยจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกคู่จึงเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกคู่และกลายเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษาชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
0: ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: คริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสและอัลนาสเซอร์ทีมแชมป์ซาอุดิโปรลีกฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแผนการยุติเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพหลังจบซีซั่นนี้แม้ว่าสัญญากับอัลนาสเซอร์จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี2027ก็ตามทันทีดาวเตะวัย41ปีเจ้าของรางวัลบัลลุงดอร์5สมัยเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งเมื่อ24ปีก่อนกับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังในประเทศบ้านเกิดก่อนจะย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา6ปีจากนั้นใช้เวลา9ฤดูกาลกับเรอัลมาดริดซึ่งได้ระเบิดผลงานยิงไป450ประตูจาก438นัดกลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมราชันชุดขาวจนกระทั่งถึงเวลานี้ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกมมันเดนไนราคอรุญญาเสมอเอลเช่1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสคาสเปนที่เหลือ10คนแพ้เบนฟิก้า0-7ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจปีซ่าชนะโดนเตะจุดโทษเอมโปลี4-3หลังเสมอในเวลา90นาที1-1ซาสซูโลชนะเซเซน่า3-0คาราเวเนเซ่ชนะซัมโดเรีย2-0ปาลิโมชนะเลเช่2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคาร์ดิฟซิตี้เสมอเร็คแฮม1-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

จิตอาสาพระราชทานภาค4ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภาค4บูรณาการร่วมติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคลงคุมเข้มไฟใต้ดินเฝ้าระวังหวั่นปะทุซ้ำในพื้นที่เสี่ยงที่ยังมีความร้อนสะสมรวมทั้งติดตามฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนลมมรสุมกำลังแรงส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องหนักถึงหนักมาก4วัน 18-21 สิงหาคมนี้ให้ระวังดินอิ่มน้ำดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งควรยกของขึ้นที่สูงด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเตรียมพร้อมติดตามข่าวสารช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมาธิการประนอมไทยกัมพูชา5ท่านภายใต้อันคอสนำโดยเอกอัครราชทูตแคทินาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วพร้อมขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงพลังงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับคณะสรรพสามิตภาค9หารือยกระดับความร่วมมือดูแลภัยแทรกซ้อนสิ่งผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีในพื้นที่ชายแดนใต้ขณะที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอยะรังปัตตานียึดบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนพร้อมเงินสด18ล้านบาทเศษเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องโดนัลด์ทรัมป์ขู่ทิ้งระเบิดใส่โอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงเรื่องช่องแคบโฮมุสระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพร้อมกับเรียกร้องให้อิหร่านยอมจำนนหลังสงครามยืดเยื้อมานานทั้งนี้สหรัฐยืนยันช่องแคบโฮมุสยังอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแม้นว่าความเป็นจริงการจราจรยังถูกขัดขวางโดยอิหร่านยืนยันเส้นทางส่งพลังงานสายนี้ยังเป็นของอิหร่านต่อไปสิงคโปร์จีนร่วมลงนามใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างสันติโดย MOU นี้จะสนับสนุนสิงคโปร์ในการพัฒนาขีดความสามารถที่เป็นอิสระและเป็นกลางพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับวันนี้พร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้นะครับทักทายคุณนิตยาบางกรวย
1: ใช่ค่ะก็จะมีคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะคะก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะ
0: คุณสวัสดิ์ชาดา
1: คุณนิ่มจันทสิงห
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีคุณธิดาโตมาศคุณโอ๊ตเนี่ยเป็นประจำเลยที่เข้ามาทักทายกันนะคะทุกรายการเลย
0: น้องแบงค์ณัฐวันนี้ไปไหนมีคนถามถึง
1: อ๋อไปติดภารกิจค่ะวันนี้น้องน่าจะมีคีตะงานคีตะวัฒนศิลป์ที
0: ่
1: โรงเรียนหอวัง
0: ครับวันนี้ก็คงจะพูดคุยกันกับคุณสุภาพรนะครับในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะยิ่งบทเพลงเริ่มต้นรายการวันนี้บทเพลงตระเวนชายแดนครับให้กำลังใจ
1: ให้กำลังใจ
0: พี่น้องทหารครับที่เมื่อวานนี้หลายคนเองก็คงจะได้ข่าวกันนะครับที่น้องต้องสูญเสียขาไปข้างหนึ่งนะครับจากกับระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับเมื่อวานนี้ชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้กลับมาอยู่ในความสนใจของผู้ไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีกำลังพลประสบเหตุจากทุ่นระเบิดทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีก็นับเป็นรายที่15แล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับโดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารวทีแม็กนะครับได้เข้าปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานณพื้นที่ที่สงสัยว่ามีอันตรายจากทุ่นระเบิดวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามบริเวณพื้นที่ช่องอันม้าบ้านน้ำยืนตำบลโสมอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเตรียมการใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่นะครับตามโครงการชายแดนไทยต้องน้ำไหลไฟสว่างครับ
1: ค่ะโดยทางหน่วยนะคะได้ดำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่ะ 38,760 ตารางเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 25.51 ของพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานค่ะต่อมาเมื่อเวลาประมาณสัก 10:30 นาทีนะคะระหว่างการปฏิบัติภารกิจเนี่ยทางด้านของจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ค่ะเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณขาขวาท่อนล่างนะคะมีบาดแผลที่มือขวาแล้วก็ตามร่างกายภายหลังเกิดเหตุเนี่ยทางหน่วยได้สั่งยุติการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวทันทีค่ะแล้วก็ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้กำลังพลและประชาชนเข้าใกล้บริเวณที่อาจมีทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิดตกค้างเพิ่มเติมค่ะ
0: ขณะที่ได้รีบนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำยืนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับทีมแพทย์ได้ทำการปฐมพยาบาลห้ามเลือดแล้วก็ตกแต่งบาดแผลในเบื้องต้นนะครับจากนั้นก็ได้ส่งกลับทางการแพทย์ด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไปครับ
1: ค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยมีกำลังทหารกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการซึ่งต่อมาฝ่ายไทยนะคะได้ดำเนินการผลักดันให้ออกนอกพื้นที่พร้อมกับเข้าควบคุมปิดกั้นแล้วก็ประกาศเป็นเขตอันตรายโดยล่าสุดค่ะผู้ที่บาดเจ็บนะคะรู้สึกตัวดีอาการปลอดภัยแล้วทางด้านของกองทัพบกก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลการรักษาพยาบาลและสิทธิของกำลังพลอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตลอดจนให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับเพื่อนทหารเองก็ส่งกำลังใจให้จ่าโจ้นะครับ
1: ค่ะ
0: จ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะนะครับกองทัพภาคที่2เรียนให้ประชาชนทราบนะครับว่าความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นสิ่งที่กองทัพให้ความสำคัญสูงสุดเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างในบางพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดกองทัพภาคที่2จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สำรวจพื้นที่โดยละเอียดพร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังกำหนดเขตพื้นที่อันตรายและก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของทุ่นระเบิดแล้วก็ข้อเท็จจริงอื่นที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูล จากหน่วยงานราชการแล้วก็ช่องทางที่เป็นทางการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางด้านของกองทัพภาคที่2นะคะก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบภายใต้หลักมนุษยธรรมความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความมั่นคงและสันติสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ด้านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมโฆษกศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้ย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาต้องใช้กลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศต้องพูดคุยเจรจากันถึงแม้ว่าบรรยากาศจะไม่เอื้อนักนะครับซึ่งมีกระบวนการแล้วก็กลไกพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น JBC GBC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนเนี่ยนะครับโดยจะต้องรอฟังการเจรจาพูดคุยผ่านทวิภาคีก่อนก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับอย่างน้อยฝ่ายเลขาเนี่ยนะฮะก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องกองกำลังชายแดนก็มีการพูดคุยกันระดับพื้นที่กับฝ่ายตรงข้ามนั้นอยู่เสมอยังสามารถพูดคุยกันได้ทั้งกองกำลังบุรพากองกำลังสุรนารีก็มีการพูดคุยระดับ RBC ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะทุกอย่างจะต้องจบลงด้วยการเจรจาพูดคุย
1: ใช่เลยค่ะทางด้านของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยังแถลงยืนยันนะคะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงได้มีการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ค่ะกองทัพเองมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีการประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามเนี่ยยังอยู่ในระดับ 1-2 เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลค่ะ
0: ขณะที่ก็มีเสียงสะท้อนจากนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่ออกมาพูดว่ากัมพูชาในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีความพร้อมคือยังไม่ได้แสดงความพร้อมเลยนะครับยังมีการยั่วยุแล้วก็พยายามพูดคุยในเวทีต่างประเทศในเรื่องของการประท้วงแล้วก็ตำหนิประเทศไทยอยู่ทั้งที่สิ่งที่ไทยได้ทำมาตลอดเนี่ยนะครับปฏิบัติไปตามมาตรฐานสากลกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ Joint Statement เราทำตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีใช้ทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยนะครับยังมีการใช้โดรนแล้วก็ใช้แอนตี้โดรนมาก่อกวนนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของการละเมิด Joint Statement ที่กัมพูชานั้นทำกับไทยจับใดที่ยังมีกระบวนการหรือว่าขั้นตอนตรงนี้อยู่การพูดคุยก็คงจะต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ากัมพูชาเองแสดงความไม่จริงใจในการดำเนินการ
1: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการฝึกอบรมทักษะในสนามรบกันบ้างนะคะการส่งกลับทางการแพทย์ในสนามชายแดนค่ะอาจารย์สุธีคะถือว่ามีความสำคัญมากนะคะต่อการรักษาชีวิตของทหารล่าสุดเนี่ยกรมแพทย์ทหารบกก็ได้มีการเตรียมความพร้อมจัดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการแพทย์ที่สำคัญในสนามรบขั้นสูงยามศึกดาวรบยามสงบเราฝึกค่ะโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการแพทย์ที่สำคัญในสนามรบขั้นสูงค่ะโดยมีทางด้านของคณะผู้บังคับบัญชาคณะอาจารย์จากวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าเข้าร่วมในพิธีนะคะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าค่ะโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านเวชศาสตร์ทหารการแพทย์ในบริบทความมั่นคงตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
0: นี่นะครับเสนารักษ์เนี่ยก็มีสโลแกนนะฮะอนุรักษ์กำลังรบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพื่อช่วยดูแลชีวิตของกำลังพลอย่างเต็มที่ครับไปดูเรื่องของการจับมือผนึกกำลังสกัดกั้นยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนครับทางด้านกองทัพภาคที่2นะครับพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้บัญชาการนบยศ24แล้วก็พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการนบยศ35ซึ่งดูแลอยู่ในโซนภาคเหนือนะครับได้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็พื้นที่รอยต่อเพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งกฎหมายทุกรูปแบบครับ
1: ค่ะทางด้านของพลโทวิรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2นะคะก็นำคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่2เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติค่ะที่ฐานปฏิบัติการกิ่วฮุงและฐานปฏิบัติการบ้านนอแลท ทางด้านของพลโทวรเทพบุญยามแม่ทัพภาคที่3ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็นำคณะเนี่ยตรวจภูมิประเทศแล้วก็ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: จากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมนบจส35ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่รอยต่อพร้อมบูรณาการกำลังและเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและก็ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของการผลการสกัดกั้นนะคะปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนกันค่ะล่าสุดเลยนะคะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยฐานมาที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะได้ทำการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดคีตามีนค่ะ40กิโลกรัมได้ที่บริเวณบ้านเหมืองเวียนใต้นะคะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยขณะลาดตระเวนเนี่ยก็มีการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน2คนด้วยกันค่ะแบกกระสอบสีขาวเดินลัดเลาะนะคะมาตามภูมิประเทศหน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อที่จะทำการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่เห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการทิ้งกระสอบค่ะแล้วก็ดำเนินการเนี่ยอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งเมียนมาทางหน่วยเองก็จะกำลังเพิ่มเติมนะคะเข้าตรวจสอบกระสอบต้องสงสัยดังกล่าวก็ตรวจพบเป็นกระสอบฟางสีขาว2กระสอบด้วยกันภายในบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ก็คือคีตามีนนั่นเองค่ะก็รวบรวมประมาณ40กิโลกรัมได้ก็ได้ดำเนินการนะคะนำของกลางทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่สายเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับคีตามีนนี่ก็คือยาเคนั่นเองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับและส่วนใหญ่ก็จะทิ้งกระสอบนะไม่เอากระสอบไปด้วยนะหนัก
1: มันหนักมันบอกว่ามันอาจจะไม่คล่องตัวไง
0: ก็จะทิ้งไว้ดูต่างหน้า
1: ไว้ดูต่างหน้า
0: สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยหน่วยเนี่ยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ถึง487ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้468คนครับตรวจยึดยาบ้าลองเดาสิฮะประมาณเท่าไหร
1: ่
0: 280ล้านเศษ
1: เยอะนะ
0: เยอะมากครับเนี่ยนะฮะ280ล้าน 919,023 เม็ดเฉพาะเฮโรอีนเนี่ย20กิโลกรัมไอซ์เนี่ย 7,358.3 กิโลกรัมฟินเนี่ย378กิโลกรัมแล้วก็คีตามีนหรือว่ายาเคที่ว่ามันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ 1,129.5 กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการเนี่ยปะทะถึง65ครั้งด้วยกันครับกลุ่มขบวนการเสียชีวิต50ศพซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในหรือว่ากรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 56,664 ล้านบาทเลยครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้เนาะเจ้าหน้าที่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าถ้าถูกลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ชั้นในเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายมาก
0: ๆอย่างมากเลย
1: ไปต่อกันที่เรื่องของน้องๆเยาวชนกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะได้มีการจัดอบรมลดจอขอเด็กคืนค่ะสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมนะคะโดยทางด้านของพลตรีกิตติประภิษไพศาลผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ค่ะมีดำริให้จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อลดจอขอเด็กคืนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้หน้าจออุปกรณ์สื่อสารเกินความเหมาะสมพร้อมกับส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์นะคะซึ่งการอบรมในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นค่ะเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ
0: กับเรื่องจอกับเด็กเนี่ยน่าจะเป็นกันทุกบ้านนะฮะ
1: เป็นทุกบ้าน
0: นะครับตอนแรกก็บอกมีจอก็ดีเด็กไม่ไปเที่ยวที่ไหนดีอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับแต่พออยู่กับจอนานๆก็ชักจะหวั่นใจเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่าหลังๆมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการพนันออนไลน์อันนี้ที่มาเหมือนแบบเขาไม่ได้จงแจ้งแต่เหมือนกับไม่ใช่การพนันด้วยนะเป็นการกู้เงินมีโฆษณาชวนเชื่อคล้ายๆกับเปิดไปได้สัก5นาทีอย่างเงี้ยก็จะมีขึ้นมาแล้วกู้เงินได้นะจากแอปนี้ไม่ต้องมีงานทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่ะลดจอขอเด็กคืนมาสู่บรรยากาศแบบที่เราคุ้นเคยเมื่อครั้งอดีตเนี่ยนะครับ
1: ให
0: ้เด็กๆได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆบ้างนะครับเล่นกีฬาหรือไม่ก็พูดคุยกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะครับขณะที่โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกองพันทหารปืนใหญ่ที่12กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ก็ได้นำครูประจำกลุ่มทหารและน้องทหารกองประจำการ เข้าร่วมโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติหรือว่า Enet เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนการสอบ Enet ประจำภาคเรียนที่1ทับ2569ตามโครงการ1ปี1คุณวุฒิที่กองทัพบกส่งเสริมให้น้องๆทหารกองประจำการได้ยกระดับการศึกษาพัฒนาตนเองในระหว่างเข้ามารับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ2ปีการดำเนินกิจกรรมก็เป็นการเสริมสร้างความรู้และทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบ Enet กองทัพบกให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมหรือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลควบคู่กับการเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ทหารกองประจำการมีทั้งความรู้ความสามารถและโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนำความรู้ไปต่อยอดทั้งในระหว่างรับราชการและภายหลังจากปลดประจำการครับ
1: ไปที่งานสัมมนาทางวิชาการด้านความมั่นคง Thailand Security Dialogue 2026กันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็เปิดงานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักนั่นก็คือการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนค่ะจัดขึ้นที่โรงแรมดิอัตินีโฮเทลกรุงเทพนะคะซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีผู้นำเหล่าทัพเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆและนักวิชาการด้านความมั่นคงร่วมหารือยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับภูมิภาคค่ะ
0: โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงภาวะที่โลกกำลังเผชิญความผันผวนไร้ระเบียบทั้งในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและภัยคุกคามอุบัติใหม่วันนี้สงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อทหารสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในสนามรบภัยคุกคามอาจเริ่มต้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจจะเริ่มต้นจากห้องทดลองแล้วก็โรงงานพลังงานท่าเรือระบบการเงินหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรับรู้ในแต่ละวันสงครามยุคใหม่จึงไม่ได้ถามเพียงว่าใครมีกองทัพใหญ่กว่าแต่ถามว่าใครปรับตัวได้เร็วกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ใครมีระบบที่แข็งแรงกว่าและใครสามารถรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนไว้ได้มากกว่าคร
1: ับ ใช่เลยค่ะก็มีการชู6ประเด็นสำคัญนะคะในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยมองภัยคุกคามให้กว้างมองให้เห็นก่อนกลายเป็นวิกฤตแล้วก็ต้องเปลี่ยนจากการตั้งคำถามว่าเราจะรับมือกับภัยที่เกิดขึ้นอย่างไรไปสู่เราจะมองเห็นภัยก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤตได้อย่างไรค่ะก็ถือว่าเป็นหัวใจของการป้องกันประเทศในยุคใหม่ค่ะ
0: ครับยกระดับความพร้อมของกองทัพจากความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์สู่ความพร้อมของทั้งระบบนะครับต้องเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามหลายมิติโดยไม่วัดความพร้อมจากอาวุธที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีคนที่ทันสมัยต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ระบบตัดสินใจที่ทันสมัยรวมถึงระบบบัญชาการและควบคุมระบบสื่อสารสำรองและการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานเมื่อเกิดวิกฤตนะครับสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลจะต้องไปถึงผู้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วทุกหน่วยต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ความพร้อมที่แท้จริงไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเกิดวิกฤตกองทัพจึงเป็นทั้งกำลังรบและเป็นกำลังแห่งความพร้อมของประเทศครับ
1: ค่ะก็ถือว่าความพร้อมนะคะในประเด็นที่3เนี่ยก็เป็นการสร้างความได้เปรียบจาก5ปัจจัยนั่นก็คือคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือความเชื่อมั่นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จในโลกยุคใหม่ก็ไม่ได้อยู่ที่กำลังรบเพียงอย่างเดียวค่ะอาจารย์แต่เกิดจากการเชื่อมโยงคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือแล้วก็ความเชื่อมั่นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาตินะคะเพราะแม้จะมีกองทัพที่เข้มแข็งแต่หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นความมั่นคงของประเทศก็ไม่อาจยั่งยืนได้ค่ะ
0: และประเด็นที่4ก็คือต้องเตรียมพร้อมก่อนวิกฤตมาถึงนะครับการสร้างความมั่นคงครอบคลุมตั้งแต่ป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางส่วนประเด็นที่5นะก็เกี่ยวเรื่องของการซื้ออาวุธนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็คือการซื้ออาวุธเนี่ยสู่สร้างขีดความสามารถของประเทศนะคะก็ไม่จำเป็นต้องผลิตเองทุกอย่างแต่ต้องมีความสามารถในเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศค่ะ
0: ประเด็นที่6ก็คือรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ครับวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ว
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนามถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพุทธธรรมเป็นบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชเชมะภิกษุและท่านสาธุชนตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเจมิอิมินาสการเณนะธรรมังปูเจมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเจมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมอัมมังนะมัสสามิกับธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญกุยมกล่าวคำน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจะยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวะวัชรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยกำลังพุทธโลปังอาหังวันหามิสัพปะโสสัทธาสติปะวันตเมงเสติพุทธังกิจจังมะมะคู่กันไหลมานะชาลิติเสติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะชาลิติเสติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาลิติหลวงพ่อเพชรปสิทธิมหาราพังพระวันตเมพัมมาจมาเตวาสเปยักกาปรายันติพัมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมยมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณยังเวลาหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาเวลาอิติโยพุทธสัมมานิมานะพุทธสัสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านกระแสน้ำเปลี่ยนใจปราพระธรรมเทศนาอาจจะเปลี่ยนใจคนได้ยมเพราะจิตใจของคนเหล่านั้นบางครั้งเป็นมารบางการเป็นพรหมบางอารมณ์เป็นยักษ์บางพักเป็นมนุษย์สาธุชนหลายบอกภาษิตว่าน้ำใสเกินไปก็ไร้มัจฉาคนเข้มคัดเข้มงวดเกินไปก็ไร้บริวารบางทีเป๊ะมันก็ไร้บริวารมันก็ต้องยังไงโยมก็ต้องยึดทางสายกลางพอดีพอดีบางทีก็มองข้ามไปบ้างมองเลยไปบ้างก็บอกว่าอะไรโง่ไม่เป็นก็เป็นใหญ่ยะโง่ไม่เป็นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้โยมแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าโง่มากก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันทะโยนมีวันหนึ่งอาตมาให้ทีมงานช่วยบอกคำว่า
ตัวเองว่าสภาตัวแล้วว่าโง่แล้วอยากนอนเตียงนะท่านขำไม่พ่อผมไม่เคยได้ยินสำนวนนี้โง่แล้วอยากนอนเตียงหมายความว่าบางคนเนี่ยศักยภาพก็ไม่ถึงสักอย่างโยมแต่อยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นผู้นำอยากจะนำเขาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็เรียกว่าโง่แล้วอยากนอนเตียงนะโง่แล้วสำนวนไทยโยมโง่แล้วอยากนอนเตียงความรู้ก็ไม่มีความแต่ว่าอาศัยมีเงินนะอาศัยหน้าตาดีนะเรียกว่าโง่แล้วอยากนอนเตียงนะก็คือไม่มีความตัวเองไม่มีความรู้มีความสามารถสาธุชนหลายอย่าลืมยอมมาร่วมเรียนพลังจิตตาหนวบห้ามเปิดสาขาที่227ที่วัดพระธรรมรามยอมสนใจนายมมาติดต่อมาถามรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะก็มาร่วมเรียนพลังคุสมาธิยมพลังจิตตานุภาพที่วัดพัฒนาธรรมรามคนที่อยู่ใกล้ๆอำเภอพัฒนานิคมนะก็ดีหรือใกล้สาขาไหนไปสาขาท่านยมนะอาตมาไม่ปิดกั้นอาตมาขอฟันหลงยมฟันหลงไงฟันหลงของโครงการธรรมสัญจรครั้งที่แล้วที่ตำบลที่วัดห้วยแก้วสามัคคีตำบลชอน้อยยงพิอาตมาตักกะผิดคาดยมปรากฏท่านนี่ก็คือท่านจัดสถานที่งดงามมากเป็นสวยงามมากยมแล้วก็มีของต้อนรับเยอะเลยยมมีของรับประทานนี่ยมมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมจีนมีกาแฟเครื่องดื่มเพียบเลยยมนะงานนี้ยอมเขาเรียกว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะบุญก็ได้ไส้ก็เต็มยอมไปสภากันไปร่วมโครงการธรรมสัญจรนี่ยอมบุญก็ได้ได้ไปสวดมนต์ได้ไปฟังธรรมได้ไปเอาศีลเป็นสะพานได้เอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นเกียงส่องนำทางแต่ได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวรับประทานขนมจีนนะเขาเรียกว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มขออภัยนี่ยอมนะก็ขอชื่นชมทีมเจ้าคณะตำบลชอนน้อยพระครูวรุณพัฒนาเกียรติศิษย์วัดพัฒนาธรรมธรรมทีมงานก็ว่างานนี้อาตมาบอกเพราะมี5ถึงยอม1ทีมถึง2ทุนถึง3มือถึง4ใจถึง5บุญถึงยอมไปดูในไลน์ในเฟซสถานที่นะมีญาติเทียมมีเรียกว่ามีโต๊ะรับแขกอย่างดีเรียกว่าเพราะทีมถึงแล้วก็ทุนถึงนะมือถึงด้วยโยมใจถึงอีกต่างหากนะสุดท้ายก็คือบุญถึงนั้นโครงการสมัครสัญจรนิยมได้หลายอย่างโยมหนึ่งได้โครงการวัดรักษาศีลห้าสองโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสวยที่ห้าสอสะอาดสงบสดสางเลยนะแล้วก็ได้อะไรได้ความสามัคคีกันสามงานในงานเดียวกันยมก็มีหลายท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่ถามว่าทำไมอำเภออื่นไม่ทำยมมันก็จริงทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่อาตมาทำเพราะว่าจะอยู่ไปทำไมชีวิตนะเราทำให้เกิดความสามัคคีกันให้เกิดกันมาเจอกันช่วยกันนะเพราะว่างานอปตอปอเนี่ยธรรมสัญจรนี่ยมมีงานอยู่8ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรมสุขภาพอนามัยสัมมาชีพสันติสุขศึกษาสงเคราะห์สังฆกัตตัญญูสามัคคีธรรมแล้วก็สำคัญยมสภากาแฟอำเภอพัฒนานิคมนิยมสัปดาห์หน้านะวันที่24เนาะแล้วก็อปตอปอธรรมสัญจรครั้งต่อไปนี่ที่วัดปังเจตนาล่างนะครับเจ้าคณะตำบลพัฒนานิคมต้องคิดหนักระยมนะกับเจ้าวาดวัดปังต้องคิดหนักเลยจะทำยังไงจะให้มาตรฐานต่ำกว่าวัดห้วยแก้วหรือตำบลชอนน้อยนะมาตรฐานต่ำกว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องสถานที่เรื่องปฏิสันฐานเรื่องต่างๆในมาตรฐานต่ำกว่าวัดชอนน้อยไม่ได้แล้วนั้นยอมก็บอกว่าการทำงานนิยมผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดัน
คนเสมอกันประคองผู้ใหญ่ก็จะดึงงบประมาณดึงนโยบายผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยก็ต้องดันเราเป็นเด็กกว่าเราไม่มีความรู้ว่าการทำงานนิยมให้ช่วยหนึ่งให้ช่วยกันคิดให้ช่วยสองให้ช่วยกันวางแผนสามให้ช่วยกันทำสี่ให้กำลังใจถ้าหากว่ายังช่วยคิดไม่ได้ก็ให้ทำถ้ายังทำก็ให้ช่วยกำลังใจให้กำลังใจก็อยู่เฉยๆดีกว่าอย่าพูดมากนะเราจะได้ไม่เสียงานนะนั้นทำงานนิยมทำงานร่วมกันนะอย่าทำงานอย่าทำไงทำงานอย่าทำงนทำงงทำงานอย่าทำงนทำงานอย่าทำไงทำยังไงล่ะทำเป็นทำไงทำงงยืนงงแล้วก็พอเสียงดังก็งอนอีกอ่ะนะเรียกว่าทำงานอย่าทำไงทำงานอย่าทำงงทำงานอย่าทำงนมันก็ต้องเสียงดังกันเป็นเรื่องธรรมดานั้นบอกว่าผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันคนเสมอกันประคองหรืออุ้มน้องประคองพี่กอดคอเพื่อนอุ้มน้องน้องมันยังไม่เก่งเราก็อุ้มมันเลยก่อนประคองพี่พี่เริ่มเยอะเริ่มเยอะและเริ่มหลงแล้วเราก็ประคองพี่ไปสามกอดคอเพื่อนร่วมกันนี่คือเราต่อมาก็พยายามที่จะถ่ายทอดการทำงานเอิ่มทำดี

อายมอาตมาเคยพูดกันไว้ว่าสักวันนะเดี๋ยวคอยดูนะสังคมมันจะเปลี่ยนจะมีคนมาเรียกร้องสิทธิที่ดินในวัดเนี่ยโยมเคยมีที่ลพบุรีมันก็โยมปู่ย่าตายายยกเทวัดแล้วปรากฏว่าเจ้าวัดเขาไว้ใจโยมเอาโฉนดไว้บ้านโยมปรากฏว่าพ่อแม่ตายโยมลูกเอาโฉนดไปจำนำไปจำนำจำนำไว้ทีนี้ไม่ส่งเขาจะมายึดที่ดินปรากฏว่ากลายเป็นที่วัดก็เคยมีอยู่นะโยมนะมีมาแล้วโยมโฉนดเนี่ยบางทีเนี่ยยกให้แล้วเนี่ยโยมอาตมาอย่างนั้นนึกบอกว่าเคยสอนนะสามวัดจะรอพระสาวกเอ้ยท่านระวังนะวันดีคืนดีโยมถวายนั่นถวายนี่โยมมาขอทวงคืนเช่นถวายรถเฮ้ยผมขอคืนนะเงี้ยหรือว่าถวายเงินสร้างนั่นนี่ก็จะประเด็นมันจะตามมาเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นะโยมอาตมาว่าเอ๊ะมันยังไงชอบกลนะจริงวัดเนี่ยถ้าสร้างโบสถ์แล้วโยมนะในโบสถ์เนี่ยไปทำอะไรไม่ได้ครับนะลี้ภัยนี่โยมหนีไปในโบสถ์ได้ปลอดภัยนะนั้นท่านอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเวลานี้เพราะว่าคนมันเสียสติกันเยอะโยมนะคนไม่ปกติเขาให้ไปแล้วเราจะไปเอาคืนยังไงกะทิมันแพงโยมนะที่มันแพงอาตมาก็ยังบอกพระในเขตว่าให้ท่านดูนะดูจะโหนดเก็บไปเลยอันสำนักงานพุทธศาสนาแต่ละจังหวัดเขาจึงเอาโฉนดวัดไปไว้ที่สำนักงานพุทธเพราะว่ามันเคยมีประเด็นหายบ้างไฟไหม้บ้างอะไรบ้างนะเลยไปก็เลยเคยสำรวจว่าวัดไหนมีโฉนดแล้วอย่างแต่ละคณะสงฆ์ก็มีการสำรวจนะโยมนะอยู่ไว้โยมรู้ไว้ใช่ว่าเขามีการสำรวจว่าวัดกอวัดขอเนี่ยมีโฉนดไหมมีที่ดินธรณีสงฆ์ไหมที่มีที่กัลปนาสงฆ์ไหมเนี่ยก็จะมีการสำรวจแล้วก็เก็บโฉนดเอาไปเอาตัวจริงใส่สำเนาไว้ไปไว้ที่สำนักงานพุทธนะอันนี้ก็อะไรมันก็เกิดขึ้นนะโยมเอ้าเดี๋ยวก็ว่ากันไปโยมนะก็มาสู่มาธรรมะกันนิพพายมอาตมาเดี๋ยวจะไปไกลไปโยมตอนนี้พุทธสาวกไปแล้วอุบาสกตอนนี้เหลือพุทธสาวิกาก็ไปแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของอุบาสิกาแล้วโยมอุบาสิกาในพุทธศาสนานานในครั้งพุทธกาลนางสุชาดาเสนิยะธิดาพูดถึงสรณะเป็นคนแรกหลังจากที่ได้บรรยายเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีและวิสาขามหาอุบาสิกาจบลงแล้วก็เพื่อยกย่องสตรีก็เลยพูดถึงอุบาสิกาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอีกย่อมอยากเล่าให้ฟังว่าอาตมาขอว่ามีหลายท่านรวมถึงบางท่านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชาวพุทธแม้ได้รับยกย่องในทางเอตตัคคะจากพุทธเจ้าเพราะว่าเกิดหลังพุทธปรินิพพานไหนๆก็ถูกถามเรื่องนี้แล้วโยมอาตมาถือโอกาสนำชีวประวัติของอุบาสิกาตัวอย่างมาเล่าให้ฟังต่อโยมหมดอุบาสิกาแล้วค่อยต่ออุบาสกหมดอุบาสกแล้วก็ขยับไปพระมหาเถระพระเถรีเป็นอันว่าตลอดทั้งเดือนทั้งปีฟังแต่เรื่องประวัติของคนกัลยาณยงเมื่อฟังแล้วเนื้อหาในพระสูตรมากแล้วเปลี่ยนบรรยากาศบ้างยงก็ดีเหมือนกันยงนะเปิดคำผีเพื่อไตรปิฎกตอนว่าด้วยเอตตัคคะพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกอัตตนิกายมีพระเถระที่รับยกย่องในเอตตัคคะ41รูปพระเถรี13รูปอุบาสก10ท่านอุบาสิกา10ท่านมิได้หมายความว่ามีกันเท่านี้นะโยม

0: นี่ท่านลองให้เป็นตัวอย่างนั่นเองที่ท่านนับว่าเป็นการทางการนั้นฝ่ายพระเถรีพระเถระมี80เรียกว่าสิทธิมหาเถระคุณโยมเป็นพระพุทธสาวกฝ่ายภิกษุณีมี80เรียกว่าสิทธิมหาสาวิกาฝ่ายคฤหัสถ์ไม่แน่ว่าจะครบฝ่ายละ80หรือไม่ก็ค่อยๆเช็คค่อยๆศึกษากันไปโยมอุบาสิกาที่รับยกย่องในเอตตัคคะด้านต่างๆ10ท่านคือ 1. นางสุชาดาเสนยธิดำโลดในทางถึงสรณะเป็นคนแรก 2. นางวิสาขามิคารมานดาโลดในทางถวายทาน 3. นางกุชตารามโลดในทางสดับตับปังเมก 4. นางสามาวดีโลดในทางมีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่หรืออยู่ด้วยเมตตาธรรม 5. นางคริสตาแลนนันทมารดาโลดในทางเข้าฌาน 6. นางสุปวาสามโกริยธิดาโลดในทางถวายของประณีต 7. นางสุปิยาโลดในทางพยาบาลที่สุขให้ 8. นางกาติยานีโลดในทางมีความเริ่มใสไม่หวั่นไหว 9. นางกุลมาตาคลาบดีตานีโลดในทางมีความคุ้นเคยกับพุทธเจ้า 10. นางการีอุบาสิกาโลดในทางเริ่มใสเพราะฟังจากผู้อื่นขอเล่าประวัติสัก10ท่านยมและคนอื่นๆเจนว่าเป็นอุบาสิกาที่ท่านเป็นแบบอย่างคนแรกคือสุชาดาเสมนิยธิดามนางเป็นบุตรสาวของกรุมพีก็คือเศรษฐีนามเสนิยะตาแห่งตำบลรุเวลาเสนานิคมซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกแห่งแม่น้ำเนรัญชราตรงข้ามกับตำบลพุทธคยานะโยมสถานที่ตรุของพุทธเจ้าว่ากันว่านางได้บนเทพเจ้าสิทธิ์สิงห์สถิตอยู่ที่ต้นสันเมื่อได้ตามต้องการแล้วก็เริ่มแก้บนไปหลายปีสิ่งที่นางบนไว้ก็คือขอให้ได้บุตรชายสืบสกุลถ้าได้สมปรารถนาแล้วจะมาแก้บนนางได้เป็นบุตรได้บุตรชายสมปรารถนาจริงๆยมบุตรชายคนนั้นนามว่ายัสสะจนกระทั่งยัสสะโตเป็นหนุ่มแล้วผู้เป็นแม่จึงนึกได้ขึ้นว่าโอ้ได้ค้างจำแล้วกับเทพเจ้าแห่งต้นสายไว้รู้สึกว่านางนี้คิดลืมมาจริงนะยมไม่เหมือนภรรยาของผู้นำประเทศบางแห่งบนไว้กี่เจ้าเธอไม่ลืมตามไปแก้กันหมดยมสิ่งที่บนก็แปลกๆเช่นช้างสีชมพูบ้างและสิ่งอื่นๆยังขาดแต่โทษทียมแก้ผ้ารำท่านยมฝ่ายพยายามรับปากกับเทพเจ้าไว้ไม่เริ่มทำแต่ฝากบอกฝ่ายสามีด้วยรับปากอะไรใครไว้บ้างรีบๆแก้บนเสียงไม่อย่างนั้นระวังนะว่าจะเสียเก้าอี้จะบอกได้ให้ความจริงไม่อยากพูดบ่อยดอกยมแต่ไม่ได้อยากให้ท่านบาปเพราะโกหกพระโกหกเจ้านะเมื่อนางรำลึกได้เคยบนบานศาลกล่าวกับเทพเจ้าแห่งต้นสายไว้แล้วยังไม่ได้แก้บนจึงเตรียมเครื่องแก้บนไว้พร้อมสับคือข้าวมันทุบป่าย่านหุงด้วยโคนมอย่างดีเสร็จแล้วได้สั่งให้นางปะปุณะสาวใช้ไปปัดกวาดที่ต้นโคนต้นไทรให้สะอาดก่อนนำเครื่องเส้นไปถวายสาวใช้ก็รีบไปยังต้นสัน แลไปแต่แก่มเห็นมีคนนั่งสงบอยู่โคนต้นไทรยังไม่ทันพิจารณาท่วนทีนึกว่าเป็นเทพแห่งต้นไทรไม่ต้องปัดกวาดกาลคณิรีบจ้ำเอ้ามาบ้านตะโกนบอกนายหญิงว่าเทพเจ้าท่านนั่งรออยู่แล้วเจ้าค่ะยกเครื่องเส้นไปเถิดผู้ที่นั่งสง่าและสงบอยู่ใต้ต้นไทรมหาไข่ใช่ไข่ไหมคือพระบรมโพธิสัตว์เจ้าหลังจากทรงบำเพ็ญทุกขยาจนกระทั่งสูบหอมสูบสิทธิ์เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นลมสลบแล้วสลบอีกยมแอบจะสิ้นประชน หลายครั้งแววเสียงพึงสามสายลอยมาในว่าเป็นพระอินมาเทียบเสียงพินให้ฟังก็พันได้คิดว่าการบำเพ็ญเพียรไม่ต่างกับการเสียบอาเทียบสายพิมพ์ถ้าตึงนักสายจะขาดถ้าย้อนนักเสียงก็จะไม่เพราะต้องขึงสายให้พอดีพอดีจึงจะบรรเลงเพลงเพราะนอดสดทรงได้คิดดังนี้แล้วก็ทรงหันมาดำเนินการทางสายกลางคือไม่ตึงนักไม่ย้อนนักเริ่มเสวยพระกายหันเพื่อให้พระวรกายคงคืนสู่สภาพที่แข็งแรงการที่ทรงทำเช่นนี้ทำให้ปัญจวัคคีย์ที่คอยป้าบนิบัติอยู่ผิดหวังถึงกับทวนกันหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปัตตกทายวันแขวงวรสิงห์การที่สิทธิ์ทั้งห้าหนีไปในช่วงนี้กลับเป็นผลดียมเพราะบรรยากาศโดยรอบจะได้สงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างยิ่งขณะร่วมโพธิสัตว์ประทับใต้ต้นไทรสาวใช้ก็ไม่เห็นดังนั้นดังกล่าวข้างต้นรีบไปรายงานให้นายหญิงทราบนายหญิงคือนางสุชาดาก็เอาข้าวมาทุบปลายาใส่ถาดทองแล้วปิดฝาอย่างดีถือไปยังต้นไทรที่คิดว่าเทพเจ้าเสียงตะติดโยนและกำลังรับรอรับเครื่องเส้นบูชาจากนางไปถึงก็ไม่กล้ามองหน้าตรงๆรีบยกถาดข้าวหรือปลายานขึ้นถวายแล้วก็รีบกลับบ้านถวายทั้งข้าวทั้งถาดนายมพระสมบูรณ์ที่สัตว์เมื่อเสวยข้าวหรือปลายานแล้วก็ทรงลงไปยังแม่น้ำในรัญชลาทรงอธิษฐานจิตว่าถ้าหากจะได้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งปณิธานไว้ไม่ยาวนานคือได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณก็ขอให้เกิดนิมิตให้เห็นว่าแล้วก็ทรงร้อยตาดลงน้ำทันใดนั้นถาดก็ร้อยทวนกระแสน้ำเป็นที่อัศจรรย์ไปหน่อยไปได้หน่อยหนึ่งก็จมลงว่ากันว่าลงไปยังนาคพิภพนู่นเนี่ยพญานาคขี้เสานอนหลับมาหลายกับหลายกันแต่ยินเสียงถาดจมลงมากระทบใบเก่าดังกึกก็พงกหัวขึ้นแล้วขึ้นรับรู้หน่อยหนึ่งแล้วก็นอนต่อไปบ้าามาตัดไอ้องค์หนึ่งเลยว่าเมื่อวานนี้ก็อีกองค์วันนี้ก็อีกองค์หนึ่งอะไรทำนองนี้นะโยมเห็นจะต้องหมายเหตุตัวใหญ่ไว้ตรงไว้ตรงนี้ว่าเรื่องราวว่าดังว่ามานี้ไม่มีในพระไตรปิฎกอาจพูดแต่งพุทธประวัติเขียนกันขึ้นมาเป็นภาษาสัญญาลักษณ์ไม่ให้แปลตามตัวอักษรถาดทองหมายถึงพระศาสดาแม่น้ำหมายถึงโรคหรือคนในโรคการที่ถาดทองร้อยทวนกระแสหมายถึงคำสอนของพระศาสดาทวนกระแสโรคไปสู่กระแสพระนิพพานพญานาคนอนหลับ หมายถึงปุถุชนผู้หลับไหลอยู่ด้วยกิเลสนิทานตกบ่ายพระบรมโพธิสัตว์ก็ทรงข้ามน้ำไปยังฝั่งตะวันตกคือตำบลพุทธคยาทรงรับญาติกุศะแปลกันว่าญาติขามแต่จากพรามตัดญาติคนหนึ่งนามว่าสดจยะจำนวน8กำมือทรงนำไปปูราชอาสนะณควงไม้อัสสะไม้ตะกุนไซยมที่มีร่มเงาร่มเย็นประทับพระบาทแสดงไปพิงต้นไม้ผินประพักไปทางทิศตะวันออกต้นไม้นี้ต่อมาได้เรียกกันว่าต้นโพเพราะโพธิสัตว์ตัดจะรู้โพธิณที่นี้ทรงอาจติตัดทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่พึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงแห่งบุรุษด้วยความบากบั่นแห่งบุรุษจะไม่ยอมลุกขึ้นจากวรังนี้เป็นอันขาดแม้ว่าไม่มีคำลาจากเธ
1: อสักคำเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟันอย่าท

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนออสเตรเลียระหว่างการเยือนและต้องจับตา3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัดถกด่วนก่อนเปิดแถลงจุดยืนต่อมติกกลางปมสั่งเพิกถอนบัญชีผู้ทุจริตสอบและอีกหลายประเด็นสำคัญกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมและวันนี้เตรียมพบกับผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนของออสเตรเลียและพบชุมชนไทยในประเทศออสเตรเลียเวลา10นาฬิกานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและจับตา3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนัดประชุมด่วนที่สมาคมอบต.แห่งประเทศไทยคลอง3ปทุมธานีและเตรียมเปิดแถลงแสดงจุดยืนต่อมติกกลางในการสั่งเพิกถอนบัญชีผู้ทุจริตสอบเวลา 13:00 น.คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาแถลงข่าวการจัดสัมมนาทิศทางการกำกับดูแลอินฟลูเอนเซอร์ของไทยเสรีภาพความรับผิดชอบและการคุ้มครองประชาชนนอกจากนี้ติดตามประเด็นการปราบปรามขบวนการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนวันนี้ตำรวจเตรียมขยายผลตรวจค้นเป้าหมายสำคัญหลายแห่งยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6เตือนฝนหนักถึงหนักมากโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิด

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ้ารักแล้วจะถามทำไมกับอดีตอดีตมีทุกคนจะสุขจะเศร้าจะเคร้าน้ำตาจะดีใจร้องไห้ยังไงก็ถือว่าเป็นอดีตแต่ปัจจุบันฉันรักเธอเราก็คงจะต้องมาคุยกันว่าปัจจุบันเราจะทำกันยังไงอนาคตเราจะไปกันได้ไหมเพราะนั้นชื่อเพลงนี้คงจะโดนใจใครหลายๆคนถามทำไมถามทำไมสวัสดีครับผู้ฟังครับฟังเสียงใสๆจากการร้องเพลงแล้วก็มาฟังเสียงจากโฆษกเสียงเอกอเนกพันธุรัตน์บ้างนะพอจบเพลงก็รู้แล้วว่าเราต้องเข้าข่าวเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันครับช่วงเช้าแบบนี้สดใสครับหลังจากครบธงชาติเราฟังกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ18สิงหาคมแล้วเรื่องราวของข่าวจะเป็นยังไงก็ค่อยๆเรียงถ้อยกระทงความกันไปนะครับผู้ฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่าเอาไปเครียดปล่อยวางได้ก็ปล่อยข่าววันนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็แก้ข่าวได้นะครับผู้ฟังครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีวิศวกรมีเขาเรียกว่าอะไรมีฝีมือระดับอาชีพมาประจำอยู่เพราะนั้นคุณจะสร้างหลังใหม่หรือจะรีโนเวทหลังเก่าหรือจะสร้างศาลาการเรียนกุฏิพระหรือโบสถ์หาคนสร้างยากนะโดยเฉพาะโบสถ์เนี่ยนะต้องคนมีฝีมือแล้วโบสถ์จะสวยก็ติดต่อไทยภูผาไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเบอร์โทรเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575 0817805575มาเรื่องราวของข่าวพูดถึงวัดก็พูดถึงวัดก็ต้องวัดนี้เลยสงสารหลวงพ่อวัดป่าอดุญญารามสำนักพุทธยันวัดได้สิทธิ์ 100% เตรียมฟ้องกลับทายาทเข้าใจหรือยังเพราะการถวายของถวายไปแล้วเขาก็เอาไปทำวัดเขาไม่ได้เอาไปเป็นหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยหรือเป็นทาวน์โฮมเป็นศูนย์การค้าก็ไม่จริงๆมันมีแบบนี้ทั่วประเทศที่ข่าวบอกร่วมหมื่นแห่งคือไม่ได้โอนก็ถวายเป็นวัดก็วัดแล้วพอประกาศเป็นวัดก็จบแล้วก็เป็นที่ธรณีส่งไปแล้วก็ไม่มีใครมาแอนตี้ไงบรรดาญาติพี่น้องเขาก็ไม่มาอินังขังขอบเพราะว่าตามข่าวก็บอกว่าคุณเฮียงเนี่ยเขาแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกไปหมดแล้วคนละ5ไร่5ไร่เอาไปใช้กันหมดแล้วไงเอาไปขายกันหมดแล้วไงว่าตอนนั้นใครจะรู้ว่าราคามันขนาดนี้ใช่มั้ยล่ะอันน่ะเมื่อในอดีตเนี่ยซึ่งก็ผมก็ว่าวัดเนี้ยก็ล่มลื่นตอนนี้คงจะสะอาดหูสะอาดตาเพราะมีหลายคนก็ไปกดดันว่าวัดก็สกปรกอย่างนั้นอย่างนี้ก็พระท่านก็ทำเท่าที่มีกำลังแต่ใครล่ะที่อยู่ข้างนอกอาจจะเป็นเทศบาลหรือจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีกิจกรรมจิตอาสาจะช่วยเอาวันอาทิตย์นี้คณะนี้ไปเอาคณะทางด้านเศรษฐศาสตร์เอาไปช่วยกวาดวัดกันสัก10คน20คนอะไรเงี้ยอุปกรณ์เตรียมกันไปทางมหาวิทยาลัยมันก็น่าจะทำกันได้นะเอาสัปดาห์นี้เอาเทศบาลไปช่วยหลวงพ่อเพราะผมเห็นว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสแล้ววัดป่าอุดรยารามได้ถูกประดาทายาท จริงๆไม่ใช่ทายาทสายเลือดเป็นหลานด้วยซ้ำไปของในเฮียงยื่นฟ้องเพื่อขอที่ดินของวัดป่าคืนจึงกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนในสังคมจับจ้องว่าสรุปแล้วที่ดินแห่งนี้เป็นของใครกันแน่ซึ่งสอบถามไปยังผู้ตรวจราชการของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติถึงสถานการณ์ว่าวัดป่าอุดรยารามมีที่ดินอยู่2ส่วนคือใบโฉนดที่ดินเนื้อที่21ไร่และที่ดินส่วนที่เป็นสค.1อีกเนื้อที่5ไร่เดิมทีในเฮียงพิมพ์ศรีเนี่ยได้ยกที่ดินให้กับสำนักสงฆ์จนต่อมาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดเมื่อปี2541ก่อนที่ในเฮียงจะได้เสียชีวิตลงในปีต่อมาหลังจากนั้นภรรยาของในเฮียงก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอคืนเฉพาะที่ดินสค.1จำนวน5ไร่ส่วนที่เหลือไม่ใช่21ไร่นี้นะซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งกุฏิของแม่ชีโดยภรรยาของในเฮียงยอมรับบัตรโฉนด21ไร่นั้นสามียกให้วัดจริงแต่สค.1ไม่ได้ยกให้ก็คือ5ไร่ที่เหลืออย่างไรก็ตามในคดีดังกล่าวศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าที่ดินส่วนสค.1นั้นก็ตกเป็นของวัดด้วยซ้ำไปแต่เมื่อหลังจากภรรยาในเฮียงเสียชีวิตลงบุตรสาวก็เข้ามาตรวจค้นเอกสารและพบว่าชื่อในโฉนดและสค.1ยังคงเป็นชื่อของบิดาก็จึงยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกและนำสค.1ไปขอออกโฉนดใหม่จนได้เนื้อที่เพิ่มเป็น6ไร่แม้ทางวัดและเทศบาลจะคัดค้านก็ตามนอกจากนี้บุตรสาวของนายเฮียงยังได้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรสการยกให้วัดโดยฝ่ายเดียวจึงไม่ชอบโดยกฎหมายแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษายกฟ้องเนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมระบุชัดเจนว่าภรรยานายเฮียงเคยยอมรับแล้วว่ายกที่ดินให้วัดซึ่งปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การดำเนินคดีอาญาเกิดขึ้นเมื่อบุตรสาวของนายเฮียงได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นว่าโฉนดที่ดินสูญหายเพื่อขอออกใบแทนทั้งที่ความจริงแล้วโฉนดฉบับจริงยังคงเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องณวัดป่าอดุลยารามโดยท่านเจ้าอาวาสส่งผลให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนานัดหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุตรสาวของนายเฮียงและผู้เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานก็คือเขาเรียกว่าแจ้งความเท็จครับทางด้านของสำนักงานพุทธก็บอกคดีก่อนหน้านี้วัดเคยฟ้องแย้งเพื่อให้ศาลสั่งให้ที่ดินเป็นของวัดแต่ศาลไม่รับฟ้องแย้งเนื่องจากมองว่าที่ดินตกเป็นของวัดอยู่แล้วตามกฎหมายไม่ต้องมาฟ้องหรอกตกเป็นของวัดอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งซ้ำศาลว่างั้นถึงหรอกและไม่จำเป็นต้องระบุว่าให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาดังนั้นในทางกฎหมายวัดจึงได้สิทธิถือครองอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ถวายแล้วส่วนขั้นตอนในปัจจุบันเป็นเพียงกระบวนการทางธุรการของกรมที่ดินที่ต้องเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเพื่อดำเนินการเปลี่ยนชื่อตามระเบียบต่อไปในกฤษกรซึ่งเป็นตัวแทนสำนักพุทธก็บอกเมื่อก่อนเนี้ยช่วงปี39ถึง40เนี่ยที่ดินมันไม่มีราคาเลยมักจะยกที่ดินให้กับทางวัดแบบยกให้ลอยๆเพราะคิดว่าเมื่อทำการให้แล้วก็ยังไงที่ดินก็ต้องเป็นของวัดอยู่ดีโดยไม่ได้ไปทำเรื่องเปลี่ยนชื่อณสำนักงานที่ดินให้เรียบร้อยลักษณะแบบนี้เขาบอกมีทั่วประเทศเป็นหมื่นๆอาจจะเป็นถึงหมื่นที่ด้วยผู้ในการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่มากับอาจารย์ธงทองเมื่อวานนี้ก็บอกได้มีการทำหนังสือเรียนแจ้งไปทั่วทุกจังหวัดให้เร่งสำรวจที่ดินของวัดที่มีปัญหาลักษณะนี้ทั้งหมดโดยจะทำดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ตามนโยบายพร้อมประสานงานตรงกับกรมที่ดินยืนยันว่าไม่มีการเพิกเฉยต่อปัญหานี้อย่างแน่นอนเอาวัดอดุลยารามเป็นโมเดลไปเลยเนื่องจากปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดสิงห์บุรีที่พบปัญหานี้มากถึงครึ่งจังหวัดนะสิงห์บุรีเนี่ยนะครับเท่าที่ผมรู้ก็วัดดังในลพบุรีไปช่วยสุดท้ายก็เสียตังค์เปล่าประโยชน์ปัญหานี้มากถึงครึ่งจังหวัดทีเดียวโดยเฉพาะสิงห์บุรีและยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งทำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมองว่าถือเป็นเรื่องที่ดีในการแก้ไขปัญหาในระดับวิกฤตนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ไหนๆทำแล้วก็ทำซะมาทั่วประเทศไปเลยจริงๆมันก็ตกเป็นของธรณีสงฆ์ไปอยู่แล้วเนี่ยครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดแผกไปจากอื่นไม่ใช่ให้มาแล้วจะไปขอคืนได้มันก็ไม่ใช่ซึ่งก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์นะครับก็เตรียมที่จะจัดการฟ้องร้อง ที่ดินจังหวัดเตรียมแจ้งความเอาผิดผู้จัดการมรดกตาเฮียงให้ถ้อยคำเท็จอ้างโฉนดว่าหายนักสำงานที่ดินที่ขอนแก่นนายพงศวัชชัยยะต้นเถือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีที่วัดป่าอดุลยารามเข้ายื่นคัดค้านการออกใบโฉนดแทนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังฝ่ายทายาทยื่นคำขอออกโฉนดใหม่แทนอ้างว่าเอกสารสูญหายโดยเจ้าอาวาสนำโฉนดที่ดินตัวจริงที่อยู่ในความดูแลของวัดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และเดินหน้าขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากในเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อวัดนายพงศวัฒน์บอกขณะนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบโฉนดพร้อมยืนยันเป็นของจริงเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพราะหลักจากหลักฐานข้อมูลต่างๆที่ปรากฏแสดงเห็นว่านายนางบัวไขสอนสมุทรในฐานะผู้จัดการมรดกที่เข้ามายื่นเรื่องขอออกแทนโฉนดใบเดิมที่อ้างว่าสูญหายจะมายื่นเรื่อง27กรกฎาคมที่ผ่านมาขอชี้แจงให้ประชาชนทราบว่ากรณีจะออกใบแทนได้มีเพียง2กรณีคือโฉนดสูญหายและโฉนดชำรุดหรือออกตามคำสั่งศาลซึ่งกรณีโฉนดไม่ได้สูญหายซึ่งกรณีนี้การออกใบแทนก็ยังไม่ได้ออกฝ่ายผู้จัดการมรดกมายื่นคำขอยังอยู่ในกระบวนการเพราะพอสำนักงานที่ดินรับคำขอจะมีการประกาศ30วันเพื่อหาผู้โต้แย้งคัดค้านกรณีดังกล่าวช่วงเวลาดังกล่าวหากมีผู้มาโต้แย้งคัดค้านว่าโฉนดไม่ได้สูญหายตามที่กล่าวอ้างซึ่งถ้าไม่สูญหายไม่เข้ากฎกระทรวงก็ต้องยกเลิกคำขอออกใบแทนแต่ว่าคำสั่งยกเลิกของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นคำสั่งทางปกครองก็ต้องแจ้งให้ผู้ใช้สิทธิ์เหตุผลที่ผู้จัดการมรดกมาแจ้งในวันดังกล่าวให้ผมว่าขอออกใบแทนโฉนดที่ดินเนื่องจากโฉนดที่ดินใบเดิมสูญหายขณะที่เก็บรักษาไว้ที่บ้านพักอาศัยไม่ได้นำไปจำนองจำนำหรือขายฝากไว้กับบุคคลอื่นที่ก่อภาวะผูกพันใดๆทั้งสิ้นซึ่งหมายความว่าแยกเป็น2ประเด็นคือประเด็นที่1กรณีผู้มาขอยื่นออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยให้ถ้อยคำยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่ดินว่าโฉนดที่ดินสูญหายทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าโฉนดที่ดินไม่ได้สูญหายถือว่าเข้าข่ายให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน2แต่ในประเด็นที่ว่าได้มีการนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือไม่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะยังไม่มีการออกใบแทนโฉนดที่ดินพนักงานที่ดินของจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าสำนักงานที่ดินจะต้องแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ขอออกใบแทนรายดังกล่าวส่วนฐานความผิดหรือจะมีบุคคลอื่นเข้าข่ายในการทำความผิดด้วยหรือไม่อย่างไรก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นผู้พิจารณาต่อไปส่วนวันเวลาในการไปแจ้งความได้ประสานกับทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นไว้แล้วเพื่อแจ้งความในวันอังคารที่18สิงหาคมก็คือวันนี้เวลาประมาณสักบ่าย2โมงนะสภ.เมืองขอนแก่นเอาล่ะครับเตรียมรับโทษรับทันกันไปแล้วกันเนาะอ่ะก็ถือว่ามันก็น่าจะยุติกันได้แล้วล่ะอย่าไปโลภโมโทสันกันนักเลยผมว่านะอย่างน้อยเกิดมาก็ไม่พ้นพระทำบุญก็ต้องพระอ๋อหรือว่าแกเป็นศาสนาอิสลามใส่ฮิญาบไปเยอะไปอะไรหนึ่งแกถึงชัดกับคุณหนุ่มกัญชัยนี่ต้องยกนิ้วให้พูดไม่ทันคุณสรยุทธพูดไม่ทันอ้าวว่ากันไปว่ากันไปนะครับผู้ฟังมาอีกข่าวหนึ่งครับผมยังมีอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวป้าดาย้ำหากพิสูจน์แล้วที่ดินเป็นของวัดจริงทายาทไม่ขัดข้องเอ๊ะแกนี่ยังไม่จบเลยนะก็เขาบอกว่าเป็นที่ดินของวัด 100% ไงสำนักงานที่ดินเขาก็ยืนยันสำนักงานพุทธศาสนาขอนแก่นก็ยืนยันสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยืนยันทางป้าดาคุณป้าดามันบอกตรวจสอบแล้วเขาเคยตรวจสอบแล้วพบว่ามันไม่มีในธรรมเนียบชื่อวัดไม่มีในธรรมเนียบของฝ่ายปกครองสงฆ์เพราะไม่มีก็คิดว่าไม่ใช่วัดแต่สภาพของวัดที่ผ่านมามันไม่โอเคอ่ะโอเคแปลว่าอะไรตกลงเหรอกรณีมีการตั้งข้อสงสัยว่าปดาเป็นผู้จัดฉากให้คนเข้าไปสร้างความปั่นป่วนภายในวัดใช่ไหมเจ้าตัวก็ระบุว่าฉันที่อยู่กรุงเทพเอกเรื่องนึงที่กำลังจะเจอศึกหนักอยากประกาศให้คนในแผ่นดินนี้รับรู้เลยตนเคยถูกข่มขู่คุกคามพยายามฆ่าไปอุ้มถึงหน้าบ้านโดยหลายครั้งแล้วเป็นเรื่องที่ดินที่พระขนงอ๋อนั่นมันเรื่องเก่าของแกนี่แกจะมาเกี่ยวอะไรกับวัดนี้เรา ตนก็จะเข้าไปพบกับนายกอนุทินเพื่อมาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนบ้าง เชิญครับฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ด้วยให้ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสังกัดสิ่งที่ตนต้องการมากที่สุดคือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าใครผิดใครถูกแกยังไม่รู้ตัวแกผิดนะแกก็ออกไปทุกช่องเหมือนกันนะเอาว่ากันไปครับคนเรามันโลภโมโทสันมันก็อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีโลภโมโทสันถ้าอยู่เฉยๆมันก็คงไม่มีปัญหาแน่นอนไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องราวของข่าวอาจารย์ธงทองครับเคยสอนหนังสือผมด้วยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นขอเป็นชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุญญารามศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขประธานคณะกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติท่านเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติให้สัมภาษณ์หลังพบผู้ว่าขอนแก่นว่าตัวเองมายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ถวายความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครองสิทธิ์ในโฉนดที่ดินวัดป่าอดุญญารามซะจากเดิมที่เป็นชื่อในเฮียงพิมพ์ศรีก็ให้เป็นวัดเป็นชื่อของวัดพร้อมยกคำพิพากษาเมื่อปี47กรณีนางน้อยพิมพ์ศรีเป็นโจทยื่นฟ้องวัดป่าอดุญญารามเป็นจำเลยเพื่อขับไล่และเพิกถอนนิติกรรมซึ่งครั้งนั้นศาลวินิจฉัยว่าในเฮียงพิมพ์ศรีได้อุทิศและส่งมอบที่ดินมาให้สร้างวัดตั้งแต่ต้นการอุทิศที่ดินจึงมีผลสมบูรณ์และที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุญญารามโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโจทหรือทายาทไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือขับไล่วัดต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค4ก็มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทไว้พิจารณาทำให้คดีถึงที่สุดไปแล้วส่วนในคดีที่นางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีก็ไปโจทฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นและวัดป่าอดุลยารามเป็นจำเลยเพื่อขอเพิกถอนนิติกรรมและแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทขณะที่ศาลอุทธรณ์ภาค4ก็มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องวัดป่าอุดรยารามได้นำโฉนดที่ดินฉบับจริงไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแล้วเพื่อคัดค้านคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินไม่มีผู้ยื่นได้มีผู้ยื่นไว้เพื่อยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินกรณีที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นถึงดำเนินการตามแนวทางหนังสือตอบหารือของกรมที่ดินกรณีการขอรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเจ้าของแสดงเจตนาตามสัญญาตกลงยกให้สร้างวัดและมีแนวทางที่ถูกสรุปออกมาแล้วว่าที่ดินเป็นของวัดตามมาตรา33และเป็นสัตยาสมบัติของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อีกทั้งถือเป็นกรณีที่วัดได้มาซึ่งที่ดินโดยประการอื่นนอกจากทางนิติกรรมตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาเมื่อมีการตั้งวัดแล้วมีวัดสถานะเป็นที่นิยมคนตามกฎหมายแล้วหากวัดประสงค์ให้ปรากฏสิทธิทางทะเบียนในที่ดินย่อมสามารถยื่นขอจดทะเบียนประเภทโอนเป็นที่วัดได้เลยสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลและหนังสือตอบข้อหารือของกรมที่ดินรวมทั้งสร้างความมั่นคงต่อพุทธศาสนาและบริหารจัดการสาธารณสมบัติของวัดส่วนเดือนหน้าจะนำผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะทำงานเดินทางไปที่วัดหนองแวงพระรามหลวงอีกครั้งเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานด้านพุทธศาสนาติดตามความคืบหน้าโดยเชื่อว่าการดำเนินงานจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่น่ามีปัญหาท่านศาสตราจารย์ธงทองว่างั้นครับท่านเป็นถึงประธานคณะกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติท่านก็อยากทำให้มันถูกเถอะถูกต้องทั่วประเทศซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนชื่อจากวัดการโอนที่ดินผู้ในการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตามกฎหมายคิดในอัตราเพียงร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินหรือประมาณ 7,000 กว่าบาทไม่ใช่ล้านห้าผมก็ยังว่าไอ้ร้านห้าไอ้คนเสื้อขาวเนี่ยมันใครพูดช็อตอยู่ในทีวีอ่ะต้องมีค่าธรรมเนียมร้านห้าถึงจะโอนเปลี่ยนได้อะไรมันแพงอะไรขนาดนั้นล่ะตามข้อมูลอาจมีคนบางกลุ่มเอาไปกล่าวอ้างและขอเตือนประชาชนอย่าถูกหลอกจากพวกที่เปิดรับบริจาคแม้เมื่อวานเบลอหน้าจะได้อยากจะดูหน้าจากไอ้คนเสื้อขาวพูดว่าวัดต้องมีราคาประเมินสำนักงานพุทธศาสนาระบุว่าตามกฎหมายคิดอัตราเพียงร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินคือประมาณ 7,000 กว่าบาทไม่ใช่ล้านห้าอย่างที่พูดกับมีไอ้คนเสื้อขาวนั่นแหละผมนั่งดูอยู่มาจากสำนักงานพุทธของแก่นขอนแก่นนั่นแหละครับ ไม่รู้จริงแล้วมาพูดก็ทำให้หลวงพ่อเครียดเงินจะเอาเงินที่ไหนละล้านห้าท่านก็ว่าอย่างนี้นี่แหละครับที่ท่านต้องเข้าโรงพยาบาลก็เพราะความกดดันพูดทำไมเสียล้านห้าพูดทำไมอ่ะท่านเป็นคนจ่ายแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคนพูดเลยอ่ะแทนที่จะให้กำลังใจโอ้หลวงพ่อใจเย็นเถอะเดี๋ยวอะไรที่แก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขไม่จะไปพูดให้ท่านใจเสียล้านห้าท่านก็บอกจะตังค์ที่ไหนละล้านห้าจะไปโอนเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าใจกันไงแล้วก็มีคนมาทำทีว่าเออล้านห้านี่งั้นต้องตั้งตู้เลี่ยไรกันเลยดีไหมหลวงพ่อก็เลยบอกอย่านะใครอย่าทำนะเพราะที่วัดนี้ไม่เคยเลี่ยไรเงินใครมีแต่ว่าถ้าจะทำบุญกับวัดมีคิวอาร์โค้ดอยู่ถ่ายเลยโอนเงินเข้าบัญชีวัดเลยหลวงพ่อก็ไม่รับเพราะนั้นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นบอกว่าหลังรับหนังสือยอมรับว่าไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้เวลานานเพียงใดแต่ยืนยันว่าทุกฝ่ายต้องทำงานตามขั้นตอนและข้อกฎหมายครอบครัวจะยื่นคัดค้านได้หรือไม่หากมีการกระทำเรื่องเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันอยู่แล้วขณะที่ฝ่ายวัดได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทำได้หรือไม่เพราะจะเป็นการเลือกข้างเหมือนกันก็ติดตามกันต่อไปนะครับอย่างที่ท่านธงทองศาสตราจารย์ธงทองท่านบอกน้ำพริกนรกนรกไม่ใช่มีแค่ชื่อเป็นน้ำพริกนะ นรกไม่ใช่แค่เพียงชื่อของน้ำพริกถ้าสวรรค์แล้วเป็นชื่อของเนื้อฉีกป่ะเนื้อฉีกสวรรค์ ความอร่อยนะเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์มีไหมครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับสงสารหลวงพ่อตอนนี้ลูกศิษย์ต้องเช็คแล้วต้องสกรีนแล้วใครจะเข้าหาหลวงพ่อต้องสกรีนมาทำไมต้องถามก่อนทำไมสำคัญจะมานู่นไอ้นี่ไม่ได้ครับไอ้นี่เหมือนกันครับประชาชนคนต่างด้าว 3.6 หมื่น 36,000นิติบุคคลต่างชาติถือครองที่ดินไทย16จังหวัดจอสอบโนมินีฮุบคอนโดเอาเลยครับโอ้โหผมอยากเจอคำนี้จังเลยเพราะตอนนี้ธุรกิจต่างชาตินี่มันมองไม่เห็นประเทศไทยว่าเป็นประเทศของมันมั้งมันมองไม่เห็นมันเก่งมันไม่เก่งใจคนไทยเจ้าของประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดข้อมูล 36,277 นิติบุคคลต่างชาติถือครองที่ดินในไทยกระจุก16จังหวัดท่องเที่ยวและปริมณฑลนั่นแหละครับไปสร้างโรงแรมไปสร้างโรงเรียนเนสโซลงโซลี่ไปทำอะไรของตัวเองเหมือนกับบ้านตัวเองโดยเฉพาะประเทศที่กำลังสู้รบอยู่นั่นหนีการสู้รบมาอยู่ประเทศไทยมันเงียบสงบแล้วก็เป็นเสรีอะไรก็ได้มีสตังก็เปิดช่องหมดพ่อทิพย์ก็มีบัตรทิพย์ก็มีเยอะแยะไปหมดเพราะคนไทยเห็นแก่เงินผมไม่อยากจะพูดแบบนี้นะเพราะอโพพ่อทิพย์กับโพทัวทิพย์กับโพอะไรนักหนาก็ไม่รู้เห็นแกมิตรสินจ้างเป็นนอมินีรูปร่างแกไม่น่าจะเป็นเจ้าของบริษัทเลยเป็นนอมินีเขาก็ได้ตังค์ใช้ตอนนี้ทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจะขยายผลฟันนอมินีฮุบคอนโดโทษคุก3ปีโอ้โหโทษน้อยจังคุก3ปีมันต้องคุกถ้า10ปีนายพูลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวกรมได้รับข้อมูลจากกรมที่ดินเกี่ยวกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยนิติบุคคลรวม 144,706 รายซึ่งเอามาตรวจสอบว่าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมหรือไม่เพราะพบว่าจดทะเบียนกับกรม 125,666 รายในจำนวนนี้ 123,512 รายแล้วมันทำไมขึ้นมาถึง 140,000 มันมาจากไหนข้อมูลดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นนิติบุคคลสถานะไทย 100% จำนวน 87,265 รายเท่านั้นกลุ่มชาวต่างชาติที่ร่วมลงทุนอีก 36,277 รายซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กรมต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายใช่หรือไม่การเจาะลึกข้อมูลของนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยถือครองที่ดินอยู่16จังหวัดยุทธศาสตร์เช่นกลุ่มกรุงเทพปริมณฑล6จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครและนครปฐม ลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวมี10จังหวัดชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตระยองเชียงใหม่เชียงรายประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาแม่ฮ่องสอนเหลืออีก 1,123 รายกระจายอยู่ในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศครับเห็นไหมต่างชาติมาลงทุนในกับทุกจังหวัดทั่วประเทศแค่แม่ฮ่องสอนที่เดียวก็ 1,123 รายแล้วนี่ยังลุยภูเก็ตมาแล้วนะยังลุยกระบี่พังงามาแล้วนะเปิดโรงเรียนสอนกันเองอะไรกันเองไม่ได้ใช้คนไทยเลยคนไทยจะเข้าไปในพื้นที่บ้านหมู่บ้านเขายังต้องขออนุญาตบ๊มึงเป็นคนต่างด้าวมึงมาอยู่ในบ้านกูจะเข้าไปกูต้องขออนุญาตมึงด้วยเหรอพื้นแผ่นดินไทยมึงเป็นเจ้าของซะเมื่อไหร่วันก่อนเห็นเขาลุยแล้วล่ะของอิสราเอลเนี่ยนะครับมันก็มีข่าวออกมาว่าโอ้โหอิสราเอลเขาต้องการจะฮุบที่ดินประเทศไทยแล้วมั้งที่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนนั้นโอ้โหเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันไม่มีภาษาไทยเลยครับร้านตัดผมก็เป็นภาษาอิสราเอลร้านนวดร้านสปาอะไรทุกอย่างอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงเพิ่มเติมมาสามารถแบ่งกลุ่มนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นออกเป็น2ส่วนหลักคือถือหุ้นส่วนไม่เกิน 49% แบ่งเป็นบริษัท 3,633 รายบริษัทมหาชน737รายหุ้นส่วนอีก146รายกลุ่มนี้ถือไม่กลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจมีการใช้โนมินีถือหุ้นแทนคือเอาคนไทยถือเนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวและพบการซื้ออาคารชุดเพิ่มเติมด้วยครับถ้ามันซื้อคอนโดมิเนียมได้มันก็เป็นเจ้าใหญ่แล้วก็มันก็เปิดให้เช่าให้ใครเช่าก็ให้พวกเขาเช่ากันนั่นแหละเขาขายในออนไลน์ได้คนไทยไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปเลยทั้ง10ชั้นมันก็อยู่กันทั้ง10ชั้นที่เคยไปจับได้มีชั้นหนึ่งไหมเล่าเข้าไป2ห้อง3ห้องมาทะลุถึงกันหมดมันเอาคนประเทศเขามานั่งเล่นกันเลยอ่ะเป็นบ่อนในประเทศไทยเลยโอ้สบายมีรถไปรับสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงที่พอเล่นเสร็จก็มีรถไปส่งสนามบินกลับประเทศจีนกลับประเทศเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยจอขยายผลนอมินีฮุบคอนโดกรมยังอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบการถือครองอาคารชุดคอนโดมิเนียมของนิติบุคคลต่างชาติโดยตามกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองพื้นที่อาคารชุดได้ไม่เกิน 49% ส่วนอีก 51% ต้องเป็นสิทธิ์ของคนไทยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบช่องโหว่ทางกฎหมายโดยชาวต่างชาติใช้วิธีตั้งนิติบุคคลและให้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อกว้านซื้อที่ดินพื้นที่ 51% ที่เหลือแล้วนำไปปล่อยเช่าหรือขายต่อเพื่อเก็งกำไรซึ่งกรมเตรียมเข้าตรวจสอบอย่างเข้มงวดในระยะต่อไปโทษหนักบังคับที่ดินคุก3ปีโอ้ยไม่หนักแล้วครับท่านถ้าฮุบที่ดินมันต้องอย่างน้อย10ปีอัตราโทษบ้านเราเนี่ยลดสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งเหลือปี

0: กูญาติพี่น้องกูบรรพบุรุษกูมาทำให้กูต้องไปเป็นขี้ข้าคนต่างชาติเออมันจะด่าบรรพบุรุษจันไหลนะมอง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้เต็มหมดไปห้อง
5: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
4: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได้
6: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับสิบพอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081 780 5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081 7 8 0 5 5 7 5 081 7 8 0 5 5 7 5
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
0: โทรจองได้เลยครับอาหารมีให้เลือกเป็นร้อยร่วมร้อยชนิดครับโต๊ะละพันต้นๆ1,100-1,200ประมาณนี้ไม่เกินแต่คุณได้เลือกอาหารขึ้นโต๊ะถึง10อย่างก็ได้ว่าโต๊ะตรงกลางเราหมุนได้มันยังไม่หมดก็ไว้ตรงกลางพอหมดแล้วก็เก็บออกไปข้างๆตัวเราก็ไปตั้งตรงกลางได้สะดวกโทรหาเลยเช้าเนี้ยกับวิชัยทุจีน0819465036ครับ0819465036ครับเกี่ยวกับเรื่องภูผาวิปโรครับกำลังสมนาคุณครับคุณผู้ฟังท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงไหมอย่าปล่อยมันเนิ่นนานนะปล่อยเนิ่นนานแล้วกลายเป็นง่อยเปียเสียขาพิการไปเลยนะเพราะฉะนั้นมันมีโปรตีนที่ทางด้านของภูผาวิปโรนี่เขาเสริมด้วยโปรตีนที่เข้มข้นสำหรับผู้สูงอายุปัญหาของผู้สูงอายุการกินเพราะสูงอายุ

0: ยุคเนี้ยจะกินได้น้อยลงเบื่ออาหารมันก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่มีพละกำลังป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงครับเพราะนั้นภูเผาบิ๊กโรเขามีส่วนผสมของโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายผสมกับน้ำอุ่นละลายกับน้ำอุ่นแล้วมันจะได้น้ำสีขาวๆออกมาเหมือนดื่มนมนะครับเหมือนดื่มนมยังไงก็เช้าแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งก็ประมาณซองหนึ่งเช้าซองเย็นซองก็ได้นะครับภูผาวิปโรเบอร์เดียวกับภูผาไทยภูผาเอนจิเนียร์เขารับก่อสร้างบ้านช่องห้องหอรีโนเวทบ้านบ้านเก่าทำให้บ้านใหม่สวยงามตามกำลังทรัพย์ของท่านได้กุฏิพระศาลาการประเรียนสร้างทั้งหมดวัดไหนหรือที่สำนักสงฆ์ที่ไหนต้องการก็บอกเราเราคิดในราคาพิเศษครับของไทยภูผาเอนจิเนียร์ลิง0817805575ภูผาวิปโรยังมีเรื่องของยาหอมดอกหอมมะลิครับละลายกันทั้งอุ่นน้ำร้อนเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการแก้อาการลมกองละเอียดและหลับสบายแต่ถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาอมใต้ลิ้นได้เลยนะยาหอมดอกหอมมูลีเนี่ยเย็นชื่นจิตหอมชื่นใจกลับผสมสมุนไพรดอกไม้ผสมไพรมากมายทำให้ท่านที่เป็นลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดมันก็เวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนรับประทานเข้าไปมันก็จะดีขึ้นนะดมก็ได้กินก็ได้เนี่ยนะครับยังไงก็สนใจก็โทรมารวมทั้งสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับนี่ก็โปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อใหญ่ครับอ้าวก็ซื้อแล้วก็มาใช้กันดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนี่ก็ดูแลเรื่องของกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าตามไหล่อะไรติดสะบักจมอะไรพวกนี้นิ้วล็อกเป็นตะคริวยาชามือชาเท้าครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนวดถูทาถูทาถูเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยา24ชั่วโมงเป็นโมเลกุลเล็กๆจึงได้เป็นเรียกว่าอนุภาคนาโนครีมสมุนไพรอนุภาคนาโนเรียกใช้เรียกหาเขาจะได้ส่งมาให้098 329 9909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเราไปเรื่องราวของข่าวกันต่อแม่เขามาร้องอุทธรณ์ว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมลูกวัย34ขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งหนีตำรวจตกหลุมเสียชีวิตเอาแล้วหนีทำไมล่ะดับฝันไปทำงานต่างประเทศภูมิกับแจงทำตามหน้าที่แกบอกลูกแกไม่ได้ผิดกฎหมายเอาผิดกฎหมายแล้วหนีทำไมอ่ะก็ไม่เข้าใจไงคุณแม่รักลูกจนไม่ได้ดูเลยนะว่าตำรวจเขาทำงานยังไงนางธัญรัตน์วัย53คนอำเภอพุทธไทยสองเจ้าดำเนินเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมหลังจากนายกิตติภพหรือนายเทวัย34ปีลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งหลบหนีการติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะหนีทำไมเนี่ยเมื่อเราไม่ผิดอ่ะเหตุเกิดเมื่อ13สิงหาคมที่ผ่านมานางธัญรัตน์บอกวันเกิดเหตุลูกชายบอกว่าไปเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งรถของตัวเองก็ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยคือแต่งซิ่งเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วไงเมื่อทราบข่าวอีกทีว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุรถล้มจึงวิ่งไปตามลูกชายที่โรงพยาบาลปรากฏว่าลูกชายตายแล้วในสภาพกระดูกตามร่างกายหักหลายจุดก็หนีเร็วไงต่อมาได้ไปถามเจ้าบ้านเวรที่เกิดเหตุถนนเส้นพุทธไทยสงฆ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีรถกระบะของตำรวจวิ่งไล่กวดตามกระชั้นชิดแต่ลูกชายไม่ยอมจอดตนรู้ว่าลูกชายกลัวถูกจับเลยมีประวัติทางกลัวมีประวัติทางคดีเนื่องจากลูกชายเตรียมจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลในเร็วนี้เพราะสอบผ่านหมดแล้วหากมีประวัติคดีไม่สามารถเดินทางไปได้การที่ลูกชายขับรถหนีตำรวจนั้นเพราะเกรงว่าจะมีประวัติเพราะรถลูกชายเป็นรถแต่งซิ่งซึ่งเขาชื่นชอบมากที่สุดแล้วมันผิดไหมเล่าไอ้แต่งรถซิ่งเนี่ยมันผิดไหมแกธัญรัตน์คุณแม่ยืนยันว่าลูกชายเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มานานกว่า1ปีแล้วอ๋อแต่ก่อนหน้านั้นดื่มใช่ไหมเตรียมร่างกายจะไปทำงานต่างประเทศส่วนเรื่องอื่นลูกชายไม่เคยยุ่งเกี่ยวถามเจ้าบ้านได้เลยสิ่งที่อยากรู้ทำไมตำรวจไม่ออกมาชี้แจงหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนพดลทุนทวีศิลศักดิ์ภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธไทยสงฆ์ก็บอกว่าออกมาเปิดเผยถึงกรณีตนได้กำชับเจ้าหน้าที่แล้วตรวจขันอาชญากรรมทุกชนิดอยู่แล้วเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมักจะแต่งรถซิ่งแข่งขันกันบนท้องถนนเห็นรถคันดังกล่าวมีลักษณะแต่งซิ่งอย่างเห็นได้ชัดก็ขับรถตามไปประกบ พื่อตรวจสอบแต่ผู้ตายกลับซิ่งหนีอย่างรวดเร็วและตามสัญชาตญาณของการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งไล่ตามที่ให้ได้เพราะไม่รู้ว่าผู้ขับขี่หนีนั้นมีสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่ผิดกฎหมายจะวิ่งหนีทำไมอ่ะแม่ผู้ตายถามว่าตำรวจขับรถพุ่งชนหรือไม่ก็พบว่าสภาพรถยนต์ของตำรวจก็ไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเบื้องต้นขอแสดงเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียและกันตำรวจว่ากันเออเขาก็ทำตามหน้าที่เขานะก็ลูกแกไปแต่งซิ่งทำไมเนี่ยดูเนี่ยโอ้โหรถยกซะโอ้โหแทบจะไม่มีซากของรถต้นฉบับเลยฮะท่อก็ไปเขาก็จะจับบอกโอ้ลูกก็มันชอบแต่งซิ่งอ่ะก็มันแต่งซิ่งแล้วแม่รู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายยังจะเข้าข้างลูกเดี๋ยวปัด ไปละหมดเวลาขอบพระคุณนะครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเดี๋ยวกลับมานะครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: วิธีไม่มีผู้ชายมันยาก
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเฝ้าระวัง PM 2.5 จากไฟป่าครุควนเคลงหวั่นกระทบสุขภาพสักครู่กับมาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคลงจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งตรวจสอบคุณภาพอากาศส่งสถานีตรวจวัดเคลื่อนที่เฝ้าระวัง PM 2.5 พร้อมเตือนประชาชนดูแลสุขภาพคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคลงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงวันที่13-16สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานไฟไหม้หลายจุดในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและแนวไฟมีการลุกลามจากสภาพอากาศที่ร้อนฝนทิ้งช่วงและกระแสลมแรงส่งผลให้เกิดควันปกคลุมในบางพื้นที่ขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงระดมกำลังเข้าควบคุมและดับไฟอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟโดยตรงเพื่อเฝ้าระวังระดับฝุ่น PM 2.5 และมลพิษในอากาศพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากตรวจพบค่าฝุ่นหรือคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะเร่งแจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะทิ้งระเบิดถล่มโอมานหากขวางทางในความพยายามของเขาที่จะยุติสงครามอิหร่านกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านและโอมานเห็นพ้องกันในการทำแผนที่เส้นทางใหม่สำหรับการสัญจรทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซผู้นำอิสราเอลบอกกับทูตพิเศษของผู้นำสหรัฐว่าไม่อาจทำให้เกิดความคืบหน้าในข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ชะงักงันได้หรือถอนทหารอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาได้จนกว่าจะมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสก่อนศาลในรัสเซียตัดสินให้นายเลฟชลอฟเบิร์กนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นผิดจริงฐานพูดต่อต้านสงครามในยูเครนและตัดสินลงโทษจำคุกนาน11ปี1เดือนไฟป่าที่ปะทุขึ้นในเขตสงวนธรรมชาติไฮเฟนส์ของเบลเยียมกำลังลุกลามเข้าใกล้เยอรมนีแม้ว่าสภาพอากาศจะเย็นขึ้นและมีฝนก็ตามรัฐบาลจีนจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมไปยังโคลัมเบียที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมากุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมาก จะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098 329 9909 098 329 9909

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงที่สองที่เราอยู่กับคุณผู้ฟังเสียงเพลงที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งคนใหม่ตะวันพันธุรัตน์ผู้ขับร้องต้นฉบับ AI Cover ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์สนับสนุนรายการจากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้ในราคาโต๊ะละต้นพันต้นต้น 1,100 1,200 ไม่เกินความอร่อยอยู่บนโต๊ะของท่านแล้วให้ความไว้วางใจกับวิชัยโต๊ะจีนโทรได้เลยครับ0819465036จะได้รีบวิ่งนำเมนูอาหารไปให้ท่านดูถึงบ้านเลยครับนี่คือวิชัยโต๊ะจีนครับพร้อมทั้งทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับครีมนวดสมุนไพรครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนจะเป็นครีมนวดที่รักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าตามไหล่ไหลติดสะบักจมตกหมอนนอนคอเคล็ดนิ้วล็อกตะคิวชามือชาเท้าไปลงมือเวียนเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงเพราะมันเป็นโมเลกุลเล็กๆทันวงนวดบริเวณที่ตรงจุดที่มีอาการปวดพอทาครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนลงไปปุ๊บสักครู่เดียวมันก็จะบรรเทาเรื่องของอาการปวดได้เลยครับสนใจสั่งซื้อได้ที่098-329-9909 098-329-9909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับมาเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแรกครับหลังจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทางสำนักงานพุทธศาสนาซึ่งเขาทำตามเป็นขั้นตอนของกฎหมายไม่อยากเอากฎหมู่ครับปดาแกก็ยอมถอยแล้วหากพิสูจน์แล้วว่าที่ดินเป็นของวัดจริงทายาทก็ไม่ขัดข้องเอาไปแล้วนะครับเข้าใจแล้วนะครับเพราะปดาจะเห็นแล้วว่าการทำงานของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักงานพุทธศาสนาที่จังหวัดขอนแก่นเขามีหลักฐานในการเป็นวัดมานานแล้วอย่างที่บอกเมื่อถวายวัดด้วยโฉนดแล้วมันก็เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ไปโดยอัตโนมัติการถวายของพระจะมาเรียกกลับคืนอีกมันก็ไม่ใช่ทางด้านของปดานางสาวชมมณีน้อยจันทร์กรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดป่าอรุณยารามบอกมาด้วยกัน2เรื่องครับไปชี้แจงที่ไทยรัฐทีวีช่อง32เรื่องแรกเรื่องของวัดทางทายาทเข้าใจมาตลอดว่าเรามีกรรมสิทธิ์เรามีโฉนดคือโฉนดเป็นของตาเฮียงมาตลอดเราจึงติดตามเราใช้สิทธิ์ของบรรพบุรุษเราเท่านั้นแต่เมื่อโฉนดเป็นของใครกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็เป็นของคนนั้นแล้วเมื่อเราตรวจสอบไปในธรรมเนียบวัดก็ไม่มีชื่อวัดอยู่ในธรรมเนียบทำให้เรามีวันนี้แต่เราตรวจสอบอีก3หน่วยงานแล้วที่ดินเป็นของวัดจริงๆมันจะไม่มีชื่อเดี๋ยวงานไปตรวจสอบในธรรมเนียบก็เขาประกาศเป็นวัดตั้งแต่ปี41แล้วไงแล้วพอไปตรวจสอบอีก3หน่วยงานก็เจอเป็นที่ดินของวัดจริงๆทายาทก็ไม่ได้ขัดข้องไม่ได้จะเอาเป็นเอาตายว่าทำไม่ได้ที่ดินวัดแล้วจะไม่มีจะกินแต่จะสามารถพูดกับทุกคนได้ว่านั่นคือการทำบุญใช่ให้ปดาคิดว่าเป็นการทำบุญนั่นแหละจะได้บุญแต่ทุกอย่างต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็มีอีกเรื่องนึงที่สู้มา20ปีก็เพราะเห็นว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของบรรพบุรุษเท่านั้นก็ปดาไม่ดูหรอกไปขึ้นมาทั้ง3ศาลก็ชนะหมดทั้ง3ศาลเอาแค่นี้ไม่เชื่อศาลแล้วจะเชื่ออะไรอ่ะกรณีที่มีหมายเรียกที่ขอนแก่นซึ่งบดาอ้างว่าเป็นการเข้าไปในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบรรพบุรุษแล้วโดนคดีก็จะได้เดินทางไปที่ขอนแก่นโดยตนไม่ได้กังวลเพราะไม่ได้ฆ่าคนตายกรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของตาเฮียงพิมพ์ศรีสำหรับรายละเอียดในที่ประเด็นนั้นบดาจะระบุไม่ขอตอบคำถามเพิ่มเติมโดยยืนยันว่าตนมีสถานะเป็นผู้จัดการมรดกมีใบมอบอำนาจไหมว่าเป็นผู้จัดการมรดก เขาไม่ฟ้องหมิ่นประมาทนี่รู้สึกจะมีคนฟ้องเราหมิ่นประมาทท่านเจ้าอาวาสแล้วก็รู้สึกว่าจะเรื่องของการไปทุบกำแพง ไปสร้างความเดือดร้อนที่ทางหน้าวัดนี่ก็เรียกหมดเลยนะทั้งคนถมปูนทั้งคนที่เอาขนอะไรท่อน้ำมานี่มันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไปได้ยังไงปิดประตูวัดทำได้ไงอ่ะไอ้คนเทมันก็ตกใจอ้าวเขาให้ผมมาเทปูนปิดประตูวัดเหรอโอ้โหผมรู้อย่างนี้ผมไม่มาหรอกแกก็ว่างั้นนี่คือจิตสำนึกของความเป็นคนไทยคนพุทธไงฮะถ้าปดามีจิตสำนึกตรงนี้สักนิดหนึ่งค่อยๆ คุยกับหลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อมันเป็นยังไงหลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ออกมาโวยวายโอ้โหเอาเหี้ยเอาตะกวดไปปล่อยที่ทำงานที่ดินแถวพระขนงอะไรนี่มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะนะครับคนเรามันมีเกียรติด้วยกันทั้งนั้นแหละครับให้เกียรติซึ่งกันและกันพระก็ส่วนพระที่เรากราบเราไหว้ผมเชื่อว่าหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะฮุบที่ดินหรอกจะเอาที่ดินไปล่อนขายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโดนหมิ่นประมาทได้เลยนะปดาแกก็พูดถึงแกไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่ระวังปากเอามันเข้าว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกค่อยๆพูดค่อยๆหายใจเดี๋ยวจะหายใจไม่ทันนะโยมดานะ ท่านก็ยังเป็นห่วงผมว่าหลวงพ่อท่านมีจิตเมตตานะแค่ไม่ได้ไปกราบไปไหว้ผมเคยไปนั่งในวัดด้วยซ้ำไปพบไปหาเพื่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนั้นเพื่อนเป็นรองอธิการอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็กำลังคุยเรื่องการไปช่วยสอนที่นั่นก็เลยสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไปแล้วโอ้โหมันเป็นภาระเยอะแยะมากมายก็เลยไปนั่งชมบรรยากาศในวัดถามว่าวัดมันเป็นยังไงมันก็สงบเงียบนะครับไปนั่งที่วัดไหนแล้วแต่มันก็สงบเงียบอ่ะไม่มีกระทึกครึกโครมเนี่ยลองประดามานั่งในวัดสักระยะหนึ่งสิวัดป่าดุจยารามเนี่ยแล้วจะมีความรู้สึกปล่อยอารมณ์มองดูต้นไม้ต้นไทรในวัดมันจะได้สดชื่นตาและทำให้สบายใจอย่าเอาไปพูดว่าโอ้เอาล่อนไปให้เงิน 100,000 ให้มาเซ็นชื่อให้จะเจ้าแบ่งโฉนดวัดเท่านั้นตอนนี้มันทำไม่ได้มีโฉนดมีชื่ออยู่จะเอาโฉนดที่เขาประกาศเป็นวัดแล้วไปขายมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยยายอะไรอีกคนนึงลูกสาวมันก็ไม่เข้าเรื่องไม่เข้าท่าไปกดดันหลวงพ่อเหมือนอีกคนนึงเสื้อขาวๆเนี่ยผมพูดถึงเนี่ยผมบอกเอ๊ะทำไมพูดอย่างนั้นไหมถ้าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโฉนดมีค่าธรรมเนียมถึง1.5 ล้านกดดันหลวงพ่อวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลเลยเครียดไปพูดทำไมอ่ะก็ค่อยๆพูดที่ราคาหลักล้าน1.5 ล้านหลวงพ่อจะเอาเงินที่ไหนเพราะหลวงพ่อรับบริจาคของวัดนี่ไม่เคยรับเงินบริจาคที่ญาติโยมบอกใส่อันนั้นเลย QR code เลยจะให้จะถวายเงิน QR code เลยหลวงพ่อแทบไม่ได้จับตังค์เลยนะหลวงพ่อท่านบอกเมื่อ2 ปีที่ผ่านมามีคนเอาผลไม้มาถวายท่านก็บอกไม่กินไม่ฉันน่ะโยนไปให้ไก่กินไก่ตาย6 ตัวเนี่ยท่านก็เลยระวังไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเอายอมถอยก็ถอยนะถ้ามันเป็นวัดจริงทายาทไม่ขัดข้องตาสว่างแล้วสิสู้มาแล้วยังไงก็ไปสู้ไม่ได้เขาก็มองแกว่าเป็นคนที่ไร้ศาสนาพุทธเหรอใช่ศาสนาพุทธไหมที่แกอัญญดามันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานั่นแหละครับได้สมใจเลยที่ออกทีวีทุกช่องนะ เอาครับมาเรื่องของวัดแล้วกลับมาที่ขอนโรงพยาบาลขอนแก่นอยู่ใกล้ๆกันนะพอโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแจ้งทำลายรักษาผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งวัย50 ปีก่อนเสียชีวิตหลังล้มฟุบในห้องน้ำยืนยันคอมเมนต์ไม่เหมาะสมไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลชี้โดยวิชาชีพและไม่สมควรกระทำเช่นนั้นครับจากกรณีดราม่าเพจดังแคปโพสต์ของหญิงรายหนึ่งที่โพสต์ภาพถ่ายขณะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นพร้อมข้อความเชิงตัดพ้อระบุว่าถ้าบอดตรวจให้ตายอยู่กับบ้านโลดสูทำให้ต่อมากลุ่มคนที่ติดตามเพจดังกล่าวก็พากันมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ต่างตำหนิในแง่ลบบ้างก็บอกว่าถ้าเจ็บแล้วรอไม่ได้ก็กลับไปตายที่บ้านถ้าบอดตรวจให้ก็ให้ตายอยู่บ้านโลดสูให้ไปตายอยู่บ้านโลดสูภาษาอีสานเนี่ยเนาะและเรื่องได้ลุกลามบานปลายเมื่อหญิงรายดังกล่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยลูกชายคอมเมนต์แจ้งในโพสต์ของแม่ที่เป็นประเด็นว่าแม่หมดสติในห้องน้ำทำให้เลือดคลั่งในสมองทำให้ต่อมาเริ่มมีอาการล่าตัวตามที่คนคอมเมนต์ไม่เหมาะสมและสาบแช่งหญิงรายคนดังกล่าว หลังพบว่ามีหลายคนเป็นบุคลากรทางการแพทย์พร้อมตำหนิถึงจรรยาบรรณของคนที่ทำงานดูแลใกล้ชิดของคนป่วยหากควรมีความเห็นคนอื่นมากกว่านี้ขณะที่ทางเพจนำมาโพสต์มาแขวนก็พบว่ามีการลบโพสต์ออกอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน 4:00 น. 16:00 น.ในแพทย์ธนสิทธิ์ไพพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีดังกล่าวเปิดเผยว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นหญิงอายุประมาณ50ปีเข้าพักรักษาตัวในช่วงเวลา 13-14-15 สิงหาคมที่ตรวจที่ห้องอุบัติเหตุที่มาที่ห้องตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวมีผื่นแดงโดยมีอาการมาแล้ว3วันแพทย์จึงให้ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเบื้องต้นและรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น 14-15 สิงหาคมขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลผู้ป่วยรู้สึกตัวดีแต่ยังมีไข้ไม่ลดแพทย์ก็ติดตามหาสาเหตุโดยการเจาะเลือดเพื่อค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดเอ็กซเรย์พร้อมทั้งให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องพ่อโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นหญิงอายุประมาณสัก50มาตรวจรักษาที่ฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเมื่อ13สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับการเข้ามาพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่13สิงหาคมโดยแพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดและมีอาการผื่นแพ้ซึ่งสงสัยจะแพ้ตัวยาด้วยและในระหว่างที่พักรักษาตัวเมื่อวันที่13ถึง15สิงหาคมนั้นอาการดีขึ้นเป็นลำดับไข้ก็ลดลงคนไข้ก็สื่อสารได้ดีการวัดค่าทางต่างๆในร่างกายก็เป็นปกติและก็อยู่ในกลุ่มคนไข้ที่โดยกลุ่มจัดจำหน่ายออกหรือให้กลับบ้านได้ช่วงเกิดเหตุคือช่วงเช้ามืดของวันที่16สิงหาคมเวลา 3:00 ก็ทราบว่าคนไข้รายนี้ล้มฟุบอยู่ในห้องน้ำจากการประเมินเบื้องต้นคนไข้ไม่รู้สึกตัวสัญญาณชีพก็ต่ำพยาบาลจึงรายงานแพทย์จากนั้นก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ได้นำผู้ป่วยไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองก็พบว่าก้อนเลือดออกในสมองใต้ต่อชั้นใต้ชั้นดูอะไรนะตั้นเลือดก้อนเลือดออกในสมองใต้ต่อชั้นดูราขนาดใหญ่ครับและก้อนเลือดนี้ก็ไปกดทับก้านสมองเลยทำให้สัญญาณชีพคนไข้ไม่ดีแพทย์พยาบาลก็ได้ประสานไปที่ญาติผู้ป่วยให้ทราบในเบื้องต้นจากนั้นก็มีการสื่อสารซึ่งกันและกันและมีการแจ้งพยากรณ์โรคในกรณีที่ต้องรับการผ่าตัดว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ทราบว่าญาติผู้ป่วยตัดสินใจไม่ผ่าตัดจากนั้นญาติก็นำผู้ป่วยกลับบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิตที่บ้านขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกจุดอยู่แล้วภายในห้องที่ผู้ป่วยรักษาตัวแต่ไม่ได้ติดให้มองเห็นถึงในห้องน้ำเพราะกล้องจะเห็นเฉพาะหน้าห้องน้ำเท่านั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเข้าห้องน้ำช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เข้าเวรยามคอยสอดส่องดูแลหรือไม่เนื่องจากทางโรงพยาบาลงดให้ญาติเฝ้าในตอนกลางคืนและเข้าเยี่ยมเป็นเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยล้มในห้องน้ำแล้วไม่มีคนเห็นการช่วยเหลือจึงล่าช้าเสมือนว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือไม่และโรงพยาบาลจะทำชี้แจงความเข้าใจให้กับผู้เสียชีวิตอย่างไรผู้บริการโรงพยาบาลขอนแก่นก็บอกว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ประสานให้ญาติทราบและทำความเข้าใจกับญาติแล้วขณะนี้กำลังสอบถามว่าคนที่พูดคุยในวันนั้นกับคนที่โพสต์โซเชียลนั้นเป็นคนเดียวกันหรือไม่ที่พูดเช่นนั้นมันจะย้อนกลับมาที่การสื่อสารระหว่างแพทย์พยาบาลกับญาติอย่างไรเพราะโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นยังกล่าวว่ากรณีผู้ป่วยรายนี้เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงในการจะหน้ามืดเวียนศีรษะล้มได้หรือไม่อาการของผู้ป่วยตั้งแต่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยพูดได้คุยได้สื่อสารได้ปกติและเป็นคนไข้ที่จะให้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้ในเรื่องของมาตรฐานการดูแลคนไข้นั้นคนไข้ที่เขารักษาในโรงพยาบาลทุกรายจะได้รับการจำแนกออกมาเป็นกลุ่มเร่งด่วนกลุ่มเฝ้าระวังการดูแลของเป็นของเขาจะเป็นมาตรฐานทางการแพทย์อยู่แล้วซึ่งคนไข้รายนี้เป็นคนไข้สีเขียวตั้งแต่เช้าตั้งแต่เข้ามาแล้วเป็นคนไข้ที่กำลังจะจำหน่ายออกเพราะอาการดีขึ้นสัญญาณชีพต่างๆก็ดีขึ้นการดูแลคนไข้ก็ดูแลตามมาตรฐานดูแลในเรื่องความปลอดภัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพผู้ตายและพูดคุยกับญาติพี่น้องคนตายให้เข้าใจกรณีพยาบาลคอมเมนต์ใต้โพสต์ใน Facebook ของผู้ป่วยว่าโดยวิชาชีพและไม่สมควรจะทำเช่นนั้นเพราะบุคลากรทางการแพทย์และทางสาธารณสุขส่วนใหญ่ยังให้ความเป็นมืออาชีพมีความสนใจใส่ใจที่ดูแลประชาชนขอยืนยันว่าพยาบาลที่คอมเมนต์ได้โพสต์ใน Facebook ของผู้ป่วยนั้นไม่ใช่พยาบาลของโรงพยาบาลครับก็พวกนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายนะผือไม่รู้หน่วยเนี่ยก็คอมเมนต์เข้าไปครับผมว่ามันก็พร้อมที่จะกลับบ้านแล้วแต่ตัวเองเข้าห้องน้ำแล้วไปล้มในห้องน้ำเนี่ยใครจะรู้อ่ะเพราะกล้องเขามีแค่ห้องน้ำไม่ได้เอากล้องเข้าไปในห้องน้ำอ่ะใช่ไหมนะครับจะไปโทษหมอก็ไม่ได้อาการดีขึ้นพร้อมจะกลับบ้านแต่คืนนั้นเข้าห้องน้ำกล้องวงจรปิดก็มองเห็นว่ากำลังไปเข้าห้องน้ำแต่ท่านไปล้มในห้องน้ำมันก็ไม่มีใครรู้อยู่เลยแหละ พราะจะบอกว่าหมอไม่ดูแลมันก็ไม่ใช่เข้าห้องน้ําอ่ะหรือต้องคอยดูว่าออกจากห้องน้ําหรือยังอย่างนั้นเหรอครับเอาเป็นว่าจะชาปนกิจศพวันที่19สิงหาคมนี้ครับณวัดอินทรามตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นใน Facebook ลูกชายของผู้ตายได้ทำการกำหนดงานศพและไปทำศพแม่ออกมาครับสวดศพ17 18วันนี้18พรุ่งนี้19ชาปนกิจศพนะครับก็ญาติญาติบอกเพียงว่าไม่ขอให้ข่าวเพราะไม่อยากเป็นข่าวที่เรื่องโด่งดังในโซเชียลก็เพราะมีพยาบาลมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของผู้ตายในวันที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วป่วยไปจึงไปโรงพยาบาลจึงถ่ายรูปตัวเองโพสต์ลงใน Facebook ซึ่งทางผอ.โรงพยาบาลก็ยืนยันว่าไอ้ที่โพสต์อยู่ใต้ Facebook นั้นไม่ใช่พยาบาลของโรงพยาบาลจะมารู้ดีกับทางโรงพยาบาลได้ไงครับอันเนี้ยคนคอมเมนต์เนี่ยมันก็ต้องดูอีม้าอยู่ตามมาตะเลือไม่ใช่โพสต์ตะพึดนะ อ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมซื้อ2แถม1ซื้อ4แถมซื้อ4แถม2ครับสำหรับเอนไซม์ที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรค29ปี30ปีที่เราขายกันมาเรายืนยันว่าสินค้าเรามีคุณภาพมาตรฐานถ้าไม่ได้ยอดอย่างนี้โรงงานเขาจะผลิตให้ได้ยังไงมันก็มียอดในการสั่งทุกเดือนทุกเดือนตั้งแต่นู่นย้อนหลังไปร่วม30ปีครับผมไปดูต้นฉบับก็ยังอยู่ตั้งแต่สมัย30ปีเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราภูมิใจกับสินค้าไทยๆของเราเนี่ยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เอนไซม์เต็มตลาดไปหมดถ้าคุณจะซื้อของผมซื้อกับผมโดยตรงหรือไปที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองเท่านั้นแหละครับที่ผมวางร้านอื่นผมไม่ได้วางครับฝาขวดต้องมีรูปด็อกเตอร์หน่อยครับลองเปิดดูฝาขวดมีหูข้างซ้ายข้างเดียวป่ะ อ่ะขอบคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมาเยอะแยะครับสมมุติว่าคุณซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ทานโทษซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอแต่ถ้าเป็น AAD รูทีน่าบำรุงสายตานี่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3 3ขวดกับ7ขวดชุดเล็ก3ขวด7ขวดก็อีกชุดหนึ่งชุดใหญ่แพงกว่าชุดเล็กเพียงพันเดียวสนใจก็สั่งซื้อครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาเช้าขึ้นมาถ้าท่านเป็นหนักเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนขี้ตาออกมาเต็มตาเลยท่านจะตกใจล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ปกติเพราะมันขับของเสียในดวงตาท่านออกบางคนเจออย่างนั้นเลยนะครับมันอาจจะมีปัญหากับดวงตาครับสนใจสั่งซื้อทั้งชุดเล็กชุดใหญ่กับ AND Lutina ก็ได้กาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกคุณจะปล่อยท้องผูกเนิ่นนานมะเร็งมันจะถามหาอยากให้หายไม่ใช่อยากขายครับเพราะว่าคุณอย่าคิดว่าไอ้ท้องผูกเป็นเรื่องเล็กน้อยนะของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้ลำไส้มันอักเสบพออักเสบแล้วคุณก็ไปหาหมอปวดท้องกินยาแก้ปวดมันก็ถ่าเพียงทุเลาพอหายปวดโอ้ไม่ใช่นิ่วไม่ใช่ไส้ติ่งแต่มันเป็นเรื่องของลำไส้อักเสบไปแล้วหมอบอกแอดมิดเลยนอนโรงพยาบาลตกใจเลยอ้าวทำไมต้องผ่าตัดลำไส้ไงของเน่าเสียในลำไส้ต้องผ่าตัดลำไส้นะไม่งั้นมันไม่หายปวดไงแล้วผ่าตัดแล้วคนไหนแล้วจะรับรองว่ามันไม่เป็นมะเร็งลำไส้โอกาสมันมีไหมมีครับผมคุยกับหมอมาหมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่าให้ลำไส้อักเสบอย่าให้กระเพาะอักเสบอะไรหลายๆอย่างภายในของเราเนี่ยเราไม่รู้เราไม่เห็นแต่มันอาการมันปวดโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ก็ปวดจี๊ดขึ้นมาแล้วแทบทนไม่ไหวไปกินยาแก้ปวดมันก็แทบบรรเทาแค่นั้นแต่มันไม่ได้หายครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยท้องผูกครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายอย่างแท้จริงครับอย่างที่ผมบอกว่ากินแล้วไม่ระบายเอาตังค์คืนไปด้วยไหมผมกล้าท้าพิสูจน์อย่างนี้เลยเพราะว่าเรามีอย.เรียบร้อยเรามีคุณภาพเรื่องของการผลิตสินค้าสมุนไพรกลับทั้งนั้นของกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AAD ซื้อ5แถม2ครับกาแฟบำรุงร่างกายจะเป็นส่วนผสมของถังเช่าจะเป็นส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติอะไรมากมายหลากหลายเพื่อพละกำลังของท่านไม่มีน้ำตาลทั้ง2ยี่ห้อของกาแฟของเราครับเราใช้หญ้าหวานเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรธรรมชาติรสชาติกลมกล่อมกับกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าลุกกระโอยปวดกระโอยนี่ดื่มเป็นประจำกับกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับสนใจที่จะได้ดูแลผิวพรรณของท่านครับขาวเนียนใบหน้าใบตาสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพร DJ ครับซื้อ5ก็เป ป็นแพ็กเกจหนึ่งครับ5สี5กลิ่น5ก้อนตึกหนึ่งแพ็กเกจแล้วแถมถุงสำหรับขัดผิวไปด้วยนะครับสำหรับสบู่เราทุกก้อนแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับเปลี่ยนจากแชมพูสระผมมาเป็นสบู่สระผมเรื่องของผมร่วงบ่อยๆสระผมที่ตกใจผมร่วงเป็นกระจุกครับมีรังแคมีเชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมของเราครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับกลับไปที่เรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อครับเรื่องราวของข่าวทางด้านของประเด็นข่าวคุณตาคนหนึ่งที่แกต้องสูญเสียแมวใช่ไหมสูญเสียแฟนน่ะตายแล้วแล้วก็ไม่ได้เผาเอาเก็บไว้ในบ้านแล้วในบ้านเกิดไฟไหม้แกชื่อว่าครูแอดครับครูแอดเศร้าเสียใจไฟไหม้บ้านเผาโรงบรรจุร่างภรรยาเสียชีวิตมา20ปีครับที่บางปะหันครับชุมชนวัดค่ายตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันอยุธยาที่เคยพูดไปว่าไฟไหม้บ้านแล้วภรรยาบรรจุร่างไว้ที่บ้านใครๆก็รู้ว่ามีภรรยาบรรจุร่างไว้ที่บ้าน20ปีมาแล้วบอกขอโทษที่ดูแลไม่ดีพอครอบครัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลสภาพจิตใจแกเสียใจมากเลยไม่ได้เผาภรรยาแต่ไฟไหม้บ้านมาเผาภรรยาซึ่งก็เป็นซอยแคบๆรถดับเพลิงก็เข้าไปลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องลากสายเข้าไปชั้นล่างก่อสร้างด้วยปูนชั้นบนเป็นไม้ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามไปบ้านข้างเคียงระงับเหตุพบเสียงระเบิดจากถังแก๊สเป็นระยะครับและการไฟฟ้าก็ประสานการตัดกระแสไฟเพื่อป้องกันอันตรายใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงครับจึงควบคุมตัวเจ้าเพลิงมันไว้ได้เหลือเพียงกลุ่มควันตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าบ้านหลังดังกล่าวความเสียหายทั้งหลังครับเป็นบ้านของครูแอดครับนายพรพิสิทธิ์บำรุงพฤกษ์วัย85แล้วขณะที่เกิดเหตุชาวบ้านได้เข้าไปช่วยเหลือนำตัวท่านออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยนายพรพิสิทธิ์พักอาศัยอยู่เพียงลำพังลูกสาวทำงานอยู่กรุงเทพส่วนลูกชายแวะเวียนมาหาเป็นครั้งเป็นคราวครับภายในบ้านยังมีร่างของนางสมพรซึ่งเป็นศรีภริยาของครูแอดหรือนายพรพิสิทธิ์ชีวิตมาแล้วประมาณ20กว่าปีโดยนายพรพิสิทธิ์หรือครูแอดยังคงเก็บรักษาร่างของภรรยาไว้ในโรงบนม่านเนื่องจากมีความผูกพันและลึกถึงภรรยาที่จากไปไม่ได้เผานำร่างของนางสมพรออกมาแต่พบว่าร่างของนางสมพรภรรยาถูกไฟไหม้เหลือแต่กระดูกและบริเวณชั้นล่างของบ้านคือไว้ข้างบนจริงๆก็จริงๆแต่ว่าพอไฟไหม้ข้างบนปุ๊บโรงก็ร่วงมานายพรพิสิทธิ์บอกมีการเก็บไม้เก่าไว้บริเวณข้างบ้านเป็นจำนวนมากก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยปกติจะจุดเตาถ่านเพื่อหุงข้าวและทำอาหารให้สุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นประจำนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ก็มีบ้านก็หลายปีก่อนบริเวณดังกล่าวก็เคยเกิดไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นสามารถควบคุมเพลิงไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกลามไปเหมือนแบบครั้งนี้ล่าสุดนางสมทรงพันเจริญนรกุลครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวครูแอดพร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไว้นอกจากนี้ได้ประสานทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวหลังต้องเผชิญกับเหตุการณ์สูญเสียครั้งนี้ทั้งบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจนั่นคือศพภรรยาครับลูกชายของครูแอดซึ่งปฏิบัติงานอยู่กับที่อบจ.พระนครศรีอยุธยาด้วยก็ได้รับอนุญาตให้ลางานเพื่อกลับมาดูแลครอบครัวและช่วยจัดงานสิ่งของภายในบ้านหากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรหรือบรรทุกการบรรทุกในเข้าของขนย้ายก็ให้ติดต่ออบจ.อบจ.ซึ่งคุณสมทรงพันเจริญมรกุลเป็นนายกอบจของอยุธยาก็ยินดีจะสนับสนุนตามความเหมาะสมขอบพระคุณครับท่านนายกครูแอดครับก็บอกว่าฐานโทษนายเกียรติพัทรชัยบำรุงพฤกษ์ลูกชายของครูแอดวัย39ก็บอกพ่อและแม่รักกันดีกันมาตลอดหลังแม่เสียชีวิตพ่อยังทำใจไม่ได้และไม่ต้องการชาปนกิจศพแม่ยังคงมีความรักความผูกพันอย่างมากๆลูกจึงรบกันใจของพ่อยอมให้เก็บร่างของแม่ไว้บนชั้น2ของบ้านเพื่อเป็นที่ลึกความรักของทั้ง2คนของแม่พ่อเขาวันที่20ธันวาคมนี้ก็จะครบ20ปีการเสียชีวิตของแม่แต่กลับเกิดเพลิงไหม้แม่ซะก่อนทำให้โรงและร่างของแม่ที่เก็บรักษาไว้เสียหายและสะเทือนใจที่สุดคือบ้านแล้วมีทองคำสะสมไว้เกือบ5บาทรวมถึงพระเครื่องเลี่ยมทองบางส่วนถูกไฟไหม้ไปด้วยครับพระดังๆก็ไม่ช่วยดับไฟเลยเนาะหลังไปเท่าฐานครับครูแอดแกมายืนมองดูและน่าสงสาร ครอบครัวยังพบสร้อยคอบางส่วนของครูแอดอยู่ในกองเท่าทันสร้างความดีใจให้กับครูแอดเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางจิตใจและเก็บสะสมมานานครับอย่างดีครูแอดบอกว่าขณะเกิดเหตุได้พยายามนำน้ำมาช่วยดับไฟจะเกิดล้มจนได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลตามร่างกายโอ้โหครูก็นะคุณตาก็แก่แล้วอ่ะ80กว่าแล้วครับยังจะไปช่วยดับไฟก็เป็นห่วงภรรยาที่นอนในโรงอะเนาะเห็นแล้วก็เศร้าใจครับทางญาติญาติลูกก็ช่วยกันเก็บกระดูกของคุณยายเอาไปไว้เพื่อจะรอปรึกษากันว่าส่วนคุณตาอยู่ในการดูแลของลูกแล้วได้รับกำลังใจจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณตาครูแอดครับที่บางประหันในอยุธยานะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับแล้วก็ภูผาเอนจิเนียร์ไทยภูผาเอนจิเนียร์เอนจิเนียริ่งครับเป็นเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างถ้าท่านอยากจะให้เขาไปบริการก็บอกราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดนะครับจะสร้างบ้านจะรีโนเวทบ้านก็บอกนะครับไทยภูผาเอนจิเนียร์ครับ
2: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098 329 9909 098 329 9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อย

0: 0-5-5-7-5
1: โทรเลยครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปร0-81-780-5-5-7-5ครับกำลังจัดโปรโมชั่นสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยขวดน้องๆ น้ำปลาเลยซื้อ2ขวดช่วงนี้สมนาคุณรับภูผาวิโปรไป1ห่อใหญ่ส่วนภูผาวิโปรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับภูผาวิโปรนะสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงสำหรับผู้ที่เดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรียวแรงนึกถึงภูผาวิโปรครับที่เราจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายและสมุนไพรธรรมชาติครับจึงดูแลแล้วก็ขายดิบขายดีในช่วงของโปรโมชั่นก็สั่งกันมาเยอะขอบพระคุณนะครับ0-81-780-5-5-7-5พร้อมทั้งยางหอมหอมหมื่นลี้ครับยางหอมดอกหอมหมื่นลี้นี่ก็คุณผู้ฟังก็สนใจมากๆนะครับคงชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่จะช่วยอาการลมกองละเอียดและหลับสบายครับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนึกถึงยางหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับสนใจถ้าฉุกเฉินขึ้นมานะครับไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นอมใส่ไว้ใต้ลิ้นเลยอย่างก็ยาแก้โรคหัวใจขยายหลอดเลือดเลยอมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วค่อยๆกืนอาการมันก็จะลดลงครับยาหอมฤทธิ์เย็นที่มีดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรร่วมด้วยครับเป็นยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามัวเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับซื้อติดบ้านซื้อติดตัวไว้เบอร์เดียวกับภูผาวิโปรนี่แหละครับ0-81-780-5-5-7-5ครับมาเรื่องราวของข่าวไฟไหม้อีกแหละครับกลางดึกเมื่อคืนนี้ครับมาด่วนเรือเอี่ยมจุนเลยเนี่ยตำรวจปากคลองรังสิตครับหนังสือพิมพ์มามีอ่ะพอไหม้เมื่อคืนนี้ครับบริษัทกู๊ดไอเดียเก็ตจำกัดสถานที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยบริษัทเกี่ยวกับงานอีเวนต์อยู่เลขที่408/3หมู่1ซอยร่วมสุข4/8ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีหลังจากประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านใหม่เทศบาลตำบลบางขยงบางพูนรุดไปที่เกิดเหตุไฟไหม้8คันอาสาสมัครปูนปอดตึงเป็นบ้านปลูกสร้างบนเนื้อที่กว่า200ตารางวาโครงสร้างเป็นสำนักงาน2ชั้นมีบ้านพักคนงานภายในและมีเครื่องจักรกลวัสดุภายในพบแสงเพลิงลุกไหม้ด้านหลังซึ่งเป็นที่เก็บวัสดุในการออกบูธตามห้างสินค้าประเภทไม้ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องขอสนับสนุนหน่วยงานพื้นที่ข้างเคียงมาเลยครับท่านดร.สมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่มาประชาการดับเพลิงด้วยตัวเองเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเลยควบคุมตัวเจ้าเพลิงเอาไว้ได้ครับซึ่งดร.สมบูรณ์บอกหลังรับแจ้งตัวเองได้ออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพบแสงลูกเพลิงนั้นโอ้มันวัสดุติดไฟทั้งนั้นเลยนะเกี่ยวกับงานอีเวนต์ของเขาอะนะครับบริษัทนี้เปิดกิจการมาได้เพียง2ปีส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพหลังดูแลเรื่องของฟืนๆไฟๆนะครับไปอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เสรีพิสุทธิ์ขึ้นศาลที่บุรีรัมย์สู้คดีของเนวินฟ้องหมิ่นปมเขากระโดงลั่นคืนที่ดินดีกว่าว่างั้นมันก็จบแต่มาขอไกลเกลี่ยไม่ขอไกลเกลี่ยด้วยครับเมื่อวานนี้ท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยจริงๆผมไม่ต้องมาก็ได้ว่างั้นให้ทนายมาพูดถึงเรื่องของการฟ้องในครั้งนี้ครับแต่มาเพื่ออยากจะเจอคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในข้อหาผมหมิ่นประมาทเขาโดยการโฆษณาและแจ้งความเท็จผมก็อยากเอาแจ้งความเท็จตรงไหนผมก็อยากที่บอกว่าผมอยากได้ที่ดินคืนให้กับการรถไฟกรณีการครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือที่ดินบนเขากระโดงที่ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของการรถไฟซึ่งผมก็มาสู้ด้วยตามหลักตามฐานผมมีข้อมูลหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการไต่สวนมูลฟ้องตามนัดหมายก็มาแต่ความใจจากสื่อมวลชนประชาชนเยอะแยะมากมายครับการพิจารณาเป็นขั้นตอนของไต่สวนมูลฟ้องตามกระบวนการของศาลโดยยังไม่ใช่การไม่ได้ใช้ชี้ขาดบุคคลใดกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทั้งนี้ต้องรอผลการพิจารณาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจะมีคำสั่งหรือกำหนดขั้นตอนดำเนินคดีต่อไปอย่างไรครับอ้าวก็เป็นเรื่องความคืบหน้านะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของเขากระโดงครับก็ท่านเสรีพิสุทธิ์เขาบอกก็คืนที่เขาก็โดนซะจบแล้วเหมือนกันเนาะไปสร้างสนามเสนออะไรซะเยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็แหมมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับในขณะเดียวกัน

0: ครับเรื่องของทางด้านบาวีบาวพีบาวพีนั่นคือทางด้านของนายพีระวุฒิวิชัยดิษฐ์กีรติการศาลจังหวัดสงขลาอ่านคำพิพากษานายพีระวุฒิจำเลยที่1กับพวกรวม2คนฐานกันโชคทรัพย์ศาลจังหวัดสงขลามีคำสั่งให้สั่งจำคุก2ปีโดยไม่ต้องรอลงอาญาครับแต่ระหว่างที่ศาลสั่งแล้วนะครับก็ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลจังหวัดสงขลามีคำสั่งให้ประทัวชั่วคราวด้วยหลักประกันวงเงิน 350,000 ฐานโทษ 35,000 โอ้ประกันตัวแค่ 35,000 เนี่ยนะจำเลยที่1ได้รับการประทัวชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเรื่องของความผิดก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าศาลให้ประกันตัวเพราะเป็นอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ถูกสั่งจำคุก2ปีคดีกันโชคทรัพย์หลักประกันวงเงิน 35,000 บาทครับได้ปล่อยตัวชั่วคราวครับมาอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องของทางด้านประเด็นจากข่าวสดบ้างครับมาทางด้านของข่าวสดเกี่ยวกับเรื่องของมาที่ข่าวของข่าวสดข่าวสดบอกว่าสองหนุ่มเจ้าของบริษัทรับเหมาผวาเมื่อเรื่องร้องเรียนถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบทวงหนี้อดีตลูกน้องขู่ทำร้ายพ่นสีถีบมอเตอร์ไซค์ล้มสองคันแจ้งความไม่สบายใจวันถูกทำร้ายวอนตำรวจจับผู้ก่อเหตุดำเนินคดีด้วยครับเมื่อวานนี้นายวิเชียนครับนามสกุลขอสงวนวัย25กับนายพานุวัฒน์วัย22ซึ่งระบุเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับก็ร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวนะครับเขาได้รับความเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะกลัวอันตรายเป็นกลุ่มเงินกู้นอกระบบมาตามทวงหนี้ที่สำนักงานย่านแยกมิตรกมลหมู่7ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรียืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้กู้เงินผู้เสียหายทั้ง2รายบอกผู้ที่กู้เงินคือนายชัยอดีตลูกจ้างของบริษัทซึ่งปัจจุบันออกจากงานไปบริษัทมาแล้วไม่สามารถติดต่อเขาได้แล้วทราบว่าอดีตลูกจ้างรายดังกล่าวนำหมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้างไปใช้เป็นการประกอบการกู้เงินและระบุว่าเป็นนายจ้างคาดว่ายอดนี้อยู่ในหลักหมื่นบาทอย่างไรก็ตามผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกู้เงินหรือไปรับปากชำระหนี้แทนไม่ใช่ลูกน้องให้ออกไปแล้วนายวิเชียรและพานุวัฒน์ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ22สิงหาคมมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาปลายสายถามว่าสนใจจะกู้เงินหรือไม่ครับพร้อมเอ่ยถึงบุคคลชื่อป๋องพยายามให้ลงไปด้านหน้าสำนักงานเมื่อเดินลงไปด้านล่างผู้เสียหายอ้างว่าพบชาย4คนเข้าลักษณะคุกคามและพยายามจะทำร้ายจึงวิ่งกลับเข้าไปภายในบริษัทส่วนกลุ่มชายคนดังกล่าวก็ถีบมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ด้านหน้าได้รับความเสียหาย2คันและตะโกนด่าข่มขู่ก่อนพากันออกจากพื้นที่ครับแก๊งเงินกู้ผู้เสียหายก่อนหน้านี้ถูกติดตามทวงหนี้และคุกคามหลายครั้งรวมทั้งหน่วยพ่นสีสเปรย์บริเวณสำนักงานเป็นข้อความไอ้กากเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายพวกเงินกู้นอกระบบนะครับก็มีผู้ใช้มือปัดกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าสำนักงานให้หันออกไปอีกมุมนึงผู้เสียหายบอกเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้บันทึกพฤติกรรมบางอย่างของเขาได้เขาก็กลัวสิครับตอนนี้เขาก็เลยต้องมาแจ้งความไว้นะครับตำรวจก็มาดูที่เกิดเหตุนะครับเอาละครับแก๊งเงินกู้ก็จะต้องตรวจสอบอีกทีว่ามาจากไหนอะไรจากไหนเพราะไอ้คนที่ไปกู้นั้นมันเป็นคนลูกน้องเก่าแหมแล้วลูกน้องเก่ามาทำความเดือดร้อนให้กับเจ้านายเก่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับไปอีกข่าวนึงครับข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับระวังไปที่การโกงสอบท้องถิ่นครับก็ยังเป็นประเด็นข่าวอยู่ทุกวันครับการโกงสอบท้องถิ่นอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดสงขลาบอกว่าได้รับรายงานจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนผู้ที่คะแนนผิดปกติได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในอปท.ทั้งอปต.เทศบาลอปจ.ในสงขลารวมทั้งสิ้น40แห่งซึ่งมี68รายรอความชัดเจนหลังจากที่25สิงหาคมมีการประชุมคณะกรรมการต้องเพิกถอน68รายนี้ออกจากสถานที่อบต.เทศบาลหรืออบจ.ครับนายสุภสันต์หนูสวัสดิ์อดีตคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นบอกว่าส่วนกลางกำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการในแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมจังหวัดเตรียมเร่งประชุมคณะกรรมการกลางจังหวัดเพื่อกำหนดแนวทางและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบุคคล68รายว่าแต่ละรายมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตในระดับใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่ยืนยันว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรมใช้แนวทางเดียวกับทุกอปท.เพราะผู้บริหารอปท.ได้รับผลกระทบครับ นายร่อเหตุรักหมัดอ๋อชื่อเขานะนายร่อเหตุรักหมัดเป็นนายกอบตท่าหมอไซอำเภอจนะจังหวัดสงขลาบอกผู้บริหารอบตไม่หนักใจในการดำเนินการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นพบว่ามีคะแนนผิดปกติโดยจะยึดคำสั่งของส่วนกลางเป็นแนวทางปฏิบัติขณะนี้รอหนังสือความชัดเจนส่วนกลางและจังหวัดให้เพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นครับ68รายนี้บรรจุไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ร้อยกว่านะแต่ผิดทั้งหมดเลยนะครับอ้าวก็เป็นอะไรที่ทุจริตเนี่ยเขาถึงถอดออกนะครับบางที่เนี่ยบรรจุไปแล้ว5คนถูกถอดไปสัก4คนแล้วเลื่อนลำดับไอ้คนที่ไม่ทุจริตขึ้นมาเหลือคนเนี้ยที่ทำงานได้นอกนั้นเฮ้อทุกจังหวัดโดนกันไปแถวครับหมดเวลาหมดขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับไปละสวัสดีครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
11: มาใหม
12: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
15: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
17: ์เลอา
18: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
19: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
20: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: เลอา
19: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
21: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมคาราวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจนวัตกรรมและประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
22: ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและการขยายความร่วมมือระหว่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วๆนี้พร้อมชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมจะเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนและนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐนายกรัฐมนตรียังยินดีต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นและมีพลวัตระหว่าง2ประเทศยศวัฒน์องค์ประภาสเลยกันครับ
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกขณะกำลังบินขึ้นเหนือเกาะชิปนอสซึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยวของประเทศกรีซเมื่อค่ำวานที่ผ่านมาส่งผลให้คนบนเครื่องบิน3คนเสียชีวิตโดยเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบลได้ตกเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากขึ้นบิน จากลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนเกาะชิฟนอร์ทขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่แน่ชัดขณะที่หน่วยดับเพลิงของกรีซระบุว่าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ได้ยินไปทั่วเกาะชิฟนอร์ทซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะไซคาดิสซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคจอประสาทตาเสื่อมปัจจัยเกิดจากโรคอะไรบ้างไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
11: โรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในส่วนกลางของจอประสาทตาซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการมองเห็นของผู้สูงอายุลดลงโรคนี้มักพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจึงมักเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุแต่จอประสาทตาเสื่อมอาจพบได้ในผู้ที่มีอายุน้อยซึ่งมักพบในผู้ที่มีประวัติในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้อาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมคือมองเห็นภาพบิดเบี้ยวมองเห็นเส้นตรงเป็นเส้นคดมองเห็นส่วนกลางของภาพการมองภาพต้องใช้แสงเพิ่มมากขึ้นและมองเห็นสีลดลงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมคืออายุจะพบมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีเป็นพันธุกรรม
17: นั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ำโดยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริ งๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 0812901691นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม2569เวลา 8:30 น. ถึง
7: ึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีกันครั้งที่3ครับ
0: ฟังกัน
1: ตอนนี้เราก็มากันอยู่กันที่
0: ยทล.1197ลบบุรี
1: อีก1คลื่นนะกาญจนบุรียังอยู่ครับ
0: ฟังกัน
1: ชส.1ก็ยังอยู่นะจ๊ะ
0: ฟังกัน
1: 1449ชุมพรก็ยังอยู่จ้ะ
0: ยังฟังกันอยู่
1: ครับมีที่ไหนยังอยู่ยังอยู่ครบทุกคืนแหละ
0: นั่น
1: ยกเว้นบตป.711
0: ก็ฟังกันกลางคืนก็แล้วกัน
1: ตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่จ้า
0: พี่
1: ปั้นอยากสตูลบอกฟังชัดเจนเลยถ้าอยู่อำเภอโคนกาหลงเช็คระยะทางก็ประมาณเกือบ50กิโลเหมือนกันนะเกือบ50กิโล
0: จากไหน
1: จากตัวอำเภอบ้านแพไปยังโคนกาหลงอ่ะนะ
0: โอ้ไปไกลเหมือนกันนี
1: ่ครับเมื่อวานนี้ข้างบ้านผมไปตลาดนัดนะไปจะไปซื้อผักซื้ออะไรกันนะโอ้ไปโทรมาเนาะเดี๋ยวจะให้ประแชมรับก็ไม่ได้เพราะมันไปเมื่อกี้สายหนึ่งจากที่ไหนจ้าเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ
2: อ๋อโทรจากบ้านใหม่ปทุมค่ะเดี๋ยวเขาคุยเท่าทัน
1: ก็เดี๋ยวผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: นั่นจ้าเดี๋ยวฉันจะพูดเรื่องยาเดี๋ยวโทรกลับก็แล้วกัน
1: จ้ารอจัดรายการเสร็จเดี๋ยวโทรกลับนะจ้าครับผมขอบพระคุณนะเมื่อกี้อีกสายหนึ่งผมโยนให้ประแชมไปแล้ว
0: อ
1: ีกสายหนึ่งจะให้ประแชมเดี๋ยวก็รับคนเดียวมั่วหลายคืนไม่ได้แล้วป้าก็ไปตลาดกันไปเจอคนข้างบ้านไปซื้อผักแกก็บนก็ถามจะไปซื้ออะไรกันเนี่ยจะมีงานจะซื้อถั่วฝักยาวว่างั้น
0: ฝักยาวไง
1: เออจะซื้อถั่วฝักยาวแกก็เดินไปตามหาไม่คมไม่ค้าแล้วก็
0: มี
1: อยู่เจ้าเดียวนะเมื่อวานนี้ตลาดนัด
0: เป็นไง
1: มีถั่วฝักยาวอยู่เจ้าเนี้ยแล้วแกจะใช้เยอะไงบอกป้าผมจะซื้อถั่วฝักยาวหน่อยบอกเอาเท่าไหร่เล่าว่างั้น
0: นาน
1: เออป้าขายไงอ่ะโอ้ยเอาเท่าไหร่แล้วมีไม่เยอะแล้วเนี่ยมีแค่นี้เองเนี่ย
0: มีไม่เยอะ
1: เออเอาสักสองกิโลแม่ค้ามองหน้าแล้วก็แม
0: ่ว่าไง
1: มีไม่ถึงอ่ะดิวัดได้ยาวไม่ถึงสองกิโลแล้วได้ประมาณสักเนี่ยสักห้าเมตรสิบเมตรได้มั้งว่างั้นก็จะเอาสองกิโลไม่ใช่2กิโลเมตรเอา2กิโลกรัม
0: โอ้เป็นกิโลกรัม
1: เออผมอยู่ในที่เกิดเหตุผมก็เลยต้องอธิบายป้าเขาฟังอีก
0: แล้วอธิบายว่าไงกัน
1: ป้าเขาเอาช่างกิโล2กิโล
0: เอาเป็นช่างกิโลไม่ใช่เดินเป็นกิโล
1: เออป้านี่ขายมาตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องเลย
0: ป้าคนที่ไหนอ่ะน่ะ
1: คนที่นี่อ่ะนะแถวๆนเรศวรที่6อ่ะนะ บ้านใครไม่รู้
0: บ้านผมนี่แหละ
1: เอาประกาศข่าวเรื่องกฐินให้เขาหน่อย
0: เอาเชิญร่วมงานกฐินสามัคคีจะเป็นเจ้าพงเจ้าภาพอะไรก็ตามนี้นะ
1: เมื่อกี้บอกวันที่2ใช่เลยนะ
0: วันที่1พฤศจิกายน
1: ตอนนี้มีประกาศใน2วัดวัดแรกก็คือ
0: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: วัดที่2
0: วัดที่1นะ ที่วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
1: ครับ
0: ที่15พฤศจิกายนนี่ก็2วัดวัดแรกก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขาม
1: ครับ
0: อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วัดที่2ก็วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนี่กฐินนะ
1: แต่จริงๆเนี่ยทีหลังวัดบางพึ่งเนาะ
0: วัดบางพึ่งนี่31ตุลาคม
1: ครับ
0: นี่ก็กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ใช่
0: 29 30 31ตุลาคมนี่ก็งานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: อันนี้เขามีลิเกโชคดีมีสุขนะ
1: ส่วนใครที่จะร่วมทำบุญกับลุงช้างเนาะซื้อไทยทิพย์โอสถก็ได้ทำบุญกับปุกละ5บาทแล้วล่ะ
0: นั่น
1: นะส่วนใครจะทำโดยตรงก็มาที่วัดมาสำนักสงฆ์เองเลย
0: สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ตำบลเขาสามยอดครับ
0: อำเภอเมืองลพบุรี
1: อยู่ไม่ไกลบ้านลุงช้างหรอก
0: ซื้อที่ดินถวายวัดนะ
1: ครับผม
0: แต่กุศลแรง
1: จะได้มีร้านอเนกประสงค์อะเขามั่งบางทีคนมาทำบุญที่สำนักสงฆ์เนี่ยไม่มีที่จอดรถจะจอดกันยาวเลยนะ
0: ลำบากเหมือนกัน
1: จอดไปถึงทางเข้าเนี่ยทางออกทางเข้าก็เดินได้รถแล้วก็เดินได้ทางเดียวเพราะจอดคันละคันหนึ่งแล้ว
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: แบบหนึ่งแล้วถ้ามีร้านจอดรถก็ ที่สองงานนี่ผมว่าน่าจะได้หลายคันเนี่ยเป็นสิบคันแหละนะนะครับสิบคันน่าจะได้รถเขาคงไม่เอารถบรรทุกมาหรอกนะ
0: ครับ
1: เอาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับ
0: วันนี้ก็อยู่ที่โคกตูมลพบุรี
1: ครับ
0: ตำบลโคกตูมนี่แหละ
1: ครับบ้านสมุนไพรลุงช้างเยื้องๆกับโรงเรียนบ้านโคกตูมนะ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ครับ
0: ม
1: ีลูกค้าท่านนึงอยากได้เพชรดีแคร์ไปเลี้ยงเอาไปฉีดยาน้องแมวเป็นแผลไม่หายเอาอะไรใส่ก็ไม่หายไม่หายก็เดี๋ยวเอาเพชรดีแคร์ไปใช้บอกว่าอยากให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ไห
0: ม
1: เพราะว่าผมไม่ค่อยอยู่บ้านเดี๋ยวถ้าไปรษณีย์ถ้าโขงรู้จักกันดีก็บ้านอยู่นี่แหละแถวบ้านชีบ้านลุงจงนี่แหละ
0: โอ้บ้านชีบ้านหมี
1: ่ครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเอาที่ไปรษณีย์ได้ก็ทีมงานทางบริษัทก็โอเคแล้วนะ
0: ครับ
1: เข้าใจตามนี้นะวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: แล้วไม่ปวดท้องเนี่ย
1: ขอให้ปวดท้องกันอยู่บ้านได้
0: ไปอยู่ที่โคกตูมไปซื้อไปอุดหนุนกันได้
1: วันนี้แกไม่ได้ไปไหนนะนะครับ
0: จะสั่งปงสั่งปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยก็ไป
1: ครับซื้อปุ๋ยก็ได้เลยนะมีกระสอบแกเมื่อวานเมื่อคราวที่แล้วมั้ง
0: เป็นไงอ่ะ
1: แกลืมมาไปให้เขาอ่ะ
0: โอ
1: ้ลืมมาปุ๋ยไปให้เขาน่ะ
0: อยู่ไหนอ่ะน่ะ
1: แถวๆนี่แหละที่จะมาเล่าไอ้ตลาดบ่อทรายหรือไงเนี่ยครับ
0: สัดแจงนะ
1: สัดแจงบางระจันเรื่องที่ไหนเนี่ย
0: ม
1: ีเรื่องราวของข่าวสารเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็เรื่องของหัวหน้าค่ายมวยหัวหน้าค่ายมวยไปทำอะไร
0: เป็นไงอ่ะ
1: ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขากำลังหาคัดตัวไปต่อยมวยชิงแชมป์อยู่ได้อะไรชิงเหรียญทองโอลิมปิกอยู่นะเนี่ยมันยังไงอยู่เนี่ยโฆษณามันขึ้นมาเยอะเนาะนี่หัวหน้าค่ายมวยลักลอบขนแรงงานจากบังคลาเทศครับมันเป็นยังไงเนี่ยตำรวจไล่จับซิ่งหนีไม่คิดชีวิต
0: สารภาพหาเงินเข้าค่าย
1: เอ้าทำไมไม่อยู่กับบังมันทำไมไม่อยู่กับบอสชาตรีก็เล่าบอสชาตรีน็อกนี่ 350,000 นะโบนัสอ่ะ
0: นาน
1: ยังไงเนี่ยเมื่อข่าวมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ช่วงวันนี้นะ
1: ข่าวนี้มันเมื่อตอน 9:00 น.เนี่ยมาเมื่อสักครู่นี้เอง
0: ครับ
1: ตำรวจทางหลวงครับกองบังคับการตำรวจทางหลวง3แล้วก็สทล5กองกับการ3กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับจับกลุ่มนายวิชาญอายุ42ปีพร้อมแรงงานลักลอบเข้าเมืองสัญชาติบังคลาเทศ8คน
0: เมียนมา1คน
1: รถกระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนสระแก้ว
0: 1คัน
1: จับได้ที่หมู่4ตำบลวังท่าช้าง
0: อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
1: แหมมาเร็วกันนี้หน่อยจะได้อ่านที่ปราจีนเน
0: า
1: ะ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ย
1: ออกตรวจพื้นที่บนทางหลวงอำเภอเขาไม่แก้ว
0: ร้อยต่อกับจังหวัดสระแก้วนี่แหละ
1: ซึ่งมักใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากกัมพูชา
0: เข้ามายังประเทศไทย
1: รถกระบะต้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วมีกระเป๋าสัมภาระที่ท้ายรถกระบะอยู่เป็นจำนวนมากก็เรียกให้หยุด
0: ขออนุญาตตรวจค้นในครับ
1: แต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งความเร็วขับหนีไปทั้งนั้นแหละ
0: ได้ประสานขอกำลังเสริมเพื่อมาช่วยสกัดจับ
1: ระหว่างนั้นรถต้องสงสัยขับหนีไปเข้าถนนในหมู่บ้าน
0: ตำบลท่าวังตำบลท่าช้าง
1: ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรก่อนที่จะเสียหลักจอดอยู่ริมไหลทาง
0: แล้วก็ผู้ขับขี่พลแรงงานทั้งหมดเนี่ย
1: เปิดประตูรถได้เข้าแปลงป่ายูคาลิปตัสข้างทางเลยเชียว
0: หนีเข้าไปในป่ายูคาลิปตัสเนี่ยนะ
1: ก็ได้ประสานกำนันตำบลวังท่าช้างไงกำนันเพชรละเนี่ย
0: ขอกำลังมาช่วยกันติดตามจับกลุ่มต่างด้าวกันหน่อย
1: ไอ้พวกนี้ไม่รู้ซะแล้วกำนันก็ตำรวจก็พวกกันนะกำนันนกยิงกำนันยิงตำรวจก็ได้ดูที
0: ่
1: เป็นไงมั่งถึงไหนแล้วไม่รู้กำนันนกอ่ะ
0: ก็อยู่ในคุกกันนะ
1: เดี๋ยวคงได้ออกเล่าตายังออกแล้วนะ
0: หลบหนี
1: หลบหนีไปนั่นเกรงว่าจะไปทำอันตรายต่อชาวบ้าน
0: หลังจากใช้เวลาติดตามอยู่3ชั่วโมง
1: ก็สามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดครับ
0: ไม่เหลือเลย
1: สอบสวนนายวิชาญให้การว่าตนเป็นหัวหน้าคณะค่ายมวยแห่งหนึ่งในอำเภอรัญญประเทศ
0: จังหวัดสระแก้ว
1: มารับจ้างวิ่งรถรับส่งบุคคลต่างด้าวจากนายนะไม่ทราบชื่อตามสกุลจริง
0: อะไรได้3เดือนแล้วล่ะ
1: ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 บาท
0: ที่ทำไปเพื่ออะไรล่ะ
1: หาทุนเงินมาหมุนเวียนในค่าใช้จ่ายภายในค่ายมวยของตน
0: ส่วนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้
1: ตนไปรับมาจากแนวชายแดนอรัญญประเทศสระแก้ว
0: เพื่อนำไปส่งยังสถานีขนส่งกรุงเทพมหานคร
1: ด้านกลุ่มแรงงานในการว่าพวกตนเข้ามาทำงานก่อสร้างที่ประเทศกัมพูชา
0: อ้าว
1: โดยต้องการที่จะไปสถานทูตบังคลาเทศในประเทศไทย
0: เพื่อเดินทางกลับประเทศของตนเองเนี่ย
1: ก็นำส่งสภ.วังตะเคียนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: แล้วก็ได้สอบสืบสวนขยายผลจับกลุ่มกันต่อไปเนี่ย
1: สถานทูตบังคลาเทศที่กัมพูชาก็มีไอ้หนูทำไมไม่ไปแล้ว
0: นี่มาประเทศไทยนะ
1: เออเองนี่มาทำให้ประเทศไทยก็เดือดร้อนนี
0: ่นี่แล้วไปอยู่ที่เขมรนี่ไปแก๊งคอนเซ็ปเตอร์หรือเปล่าเนี่ย
1: ทำงานก่อสร้าง
0: ก่อสร้างไงมันเชื่อมันได้ไหมล่ะ
1: รับจ้างตีหัวเนี่ยหัวตะปู
0: หัวตะปูไง
1: ครับ
0: ก่อสร้างเขมรเขาก็มี
1: ใช่
0: แก๊งคอนเซ็ปเตอร์
1: มั่วไอ้มั่วมั่วพวกนี้มั่วแล้วนะประเทศไทยมันอยู่ง่าย
0: อยู่ง่ายอ่ะ
1: ครับนี่คนไปทำงานประเทศเกาหลีฟังข่าวให้ดีนะ
0: มันเป็นยังไงอ่ะ
1: บอกลูกสาวไปทำงานเป็นหมอนวดเสียชีวิตปริศนาที่เกาหลีใต
0: ้โอ้ไม่น่าไปเป็น
1: แม่รู้ข่าวถึงก็ช็อกเลยอ่ะ
0: แล้วไปอยู่ต่างประเทศด้วย
1: ตอนนี้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในอุณหภูมิเกิน40องศานะ
0: มันเย็นใช่ไหม
1: มันร้อนสิร้อนมันกินเนื้อเอ๋งเอ๋งเอ๋งเอ๋งเนื้อเอ๋งเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดมันหากินมันของแพงด้วยนะ
0: เออเคยกินมาแล้วละทีเดียว
1: ใครจะกินลงเค็มจะตาย
0: เค็มไงใส่เกลือเยอะเองเดี๋ยวก็ตายวายอ่ะนะ
1: เขาบอกงี้
0: ถึงโปรบิกออยล์แล้ว
1: ประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเขากำลังส่งเสริมให้คนกินเนื้อสุนัขประเทศเวียดนามก็ส่งเสริมกันมาอยู่แล้วแต่ประเทศไทยไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าสุนัขเนี่ยมันสนิทสนมกับคน
0: อ
1: ๋อเออแล้วก็เรามีพรบคุ้มครองแล้วด้วย
0: ของสุนัขหมาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แ
1: ม่ไปกินเค็มเกินกันเดี๋ยวฮะไตพังนะไปใส่เกลือขนาดนั้นนะนะ
0: ถึงโปรมิกออยล์แน
1: ่มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุสะเทือนใจแรงงานไทยในต่างแดนหลังเพจ Facebook ต่าง
0: เผยแพร่ประกาศ
1: ตามหาญาติของหญิงชาวไทยที่เสียชีวิตอย่างกระทันหัน
0: ที่ประเทศเกาหลีใต้นะ
1: ทราบชื่อภายหลังนางสาปิยวรรณหรือว่าน้องปลาเนี่ยเป็นคนกำแพงเพชรนะ
0: อายุ34ปีจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
1: สร้างความโศกเศร้าเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างมาก
0: เนื่องจากว่าทางบ้านก็มีฐานะยากจนนะ
1: และก็ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายร่างของลูกสาวกลับมาเป็นกุศลที่ภูมิลำเนา
0: ที่ประเทศไทยเนี่ยนะ
1: จุดเริ่มต้นเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็ได้โกอีสานผู้ใหญ่บ้านเกาหลีเพจเขาอะนะ
0: เพจเขาเนี่ย
1: แล้วก็เพจออนไลน์อื่นๆได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความประกาศตามหาญาติของหญิงสาวชาวไทยที่เสียชีวิตในเกาหลีใต
0: ้โดยระบุชื่อว่านางสาวปิยวรรณเนี่ย
1: จะให้ญาติรีบติดต่อสถานทูตไทยณกรุงโซลด่วน
0: ทางด้านของผู้นำชุมชน
1: ที่ตำบลไตตึงนี่มีสินค้าเราขายอยู่นะ
0: ไตตึงเนี่ยนะแพงเพชรเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: จะพบเห็นประกาศดังกล่าวแล้วก็รีบประสานงานแจ้งผู้สื่อข่าวเนื่องจากจำได้ว่าบุคคลในภาพคือลูกบ้านของตัวเองเนี่ยนะ
0: เห็นลูกบ้านของผู้ใหญ่เนี่ยนะ
1: ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังหนึ่งตำบลไตตึงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
0: ก็ไปพบกับนางลำไยยุ
1: ไหทองคำ
0: ไม
1: ่
0: ใช่
1: คนละคนกันนะ
0: ลำไยในอายุ69ปีเป็นแม่ของคนเสียชีวิตนี่แหละ
1: อยู่ในการโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักทีนี้นางลำไยเนี่ย
0: แม่ว่าไง
1: ลูกสาวเดินทางไปเป็นหมอนวดแผนโบราณที่เกาหลีใต้7ปีที่แล้วนะ
0: ไปนานนี
1: ่ผ่านมามักจะโทรศัพท์มาพูดมาคุยแต่ละทุกสุบดิบส่งเงินมาจุนเจือครอบกว่าเป็นครั้งราว
0: สำหรับการติดต่อกันครั้งสุดท้าย
1: วันที่8สิงหาคมโดยลูกสาวได้ปรึกษาแม่ว่า
0: ว่าไง
1: ถ้าประจำเดือนมาผิดปกตินะแม่นะ
0: อ้าว
1: แม่ก็แนะนำไปซื้อยาแก้ปวดมารับประทานนะเด้
0: โดยยืนยันว่าลูกสาวเนี่ย
1: ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้น
0: ทางนี้ครอบครัวรู้สึกตกใจเด้
1: แล้วกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของราชการ
0: ทางเกาหลีเขาอะนะ
1: ในการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
0: คุณแม่น้ำตานองหน้าบอกว่า
1: หลังสอบถามเพื่อนร่วมงานของลูกสาวที่เกาหลีใต้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการนำร่างกลับประเทศไทยก็ประมาณ
0: 200,000 บาทโอ้โห
1: หรือหากนำมาเฉพาะเท่ากระดูกก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ
0: ลดไปเหลือ 100,000 นะ
1: เนื่องจากครอบครัวก็มีฐานะยากจนมีอาชีพรับจ้างไปวันๆนึง
0: แล้วก็เงินก้อนใหญ่ก็ไม่พอที่จะจ่าย
1: จึงอยากวิงวอนผู้ใจบุญช่วยเมตตาช่วยเหลือเหนือเหอะนำร่างอันไร้วิญญาณของน้องปลาลูกสาวกลับมาประเทศไทยหน่อย
0: มาทำพิธีที่ประเทศไทย
1: ทีนี้ทางด้านนายวินัยเดชศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตเต
0: ก็ลงไปพื้นที่ไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับครอบครัว
1: พร้อมเร่งประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
0: เนื่องจากว่าอุปสรรคสำคัญคือการใช้จ่าย
1: ค่าใช้จ่ายและการส่งศพข้ามประเทศมีราคาสูงเกินกว่าศักยภาพของครอบครัวจะแบกรับได้ไหว
0: น่าสงสารเน
1: าะใครมีจิตทานบ้างนักเราโชว์เลยบริจาค 100,000
0: โ
1: อ้แพนิซิลิน 500,000 ไง
0: โอ้ตึงเลยใครจะช่วยเหลือนำร่างน้องปลากลับมาบ้านเกิดเนี่ยนะ
1: บริจาคได้ที่โอนเงินไปที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.นะ
0: เขามีชื่อบัญชีให้พร้อมเลยแม่ลำไย
1: ครับ
0: สำลีดีเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้
1: หมายเลขบัญชีขออนุญาตไม่อ่านเนาะโดยครอบครัวจะปิดบัญชีทันทีเมื่อได้รับยอดเงินครบตามจำนวนที่ใช้ดำเนินการและผู้สื่อข่าวจะคอยติดตามความคืบหน้า
0: โอ้น่าสงสารเนี่ย
1: อ่ะบอกเขาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
0: เผื่อใครก็จะช่วยนะ
1: อ่ะเลขที่บัญชีธกส.นะ
0: หมายเลขบัญชี
1: 0169
0: 8297
1: 1787
0: เอาอีกเที่ยวสิล่ะ
1: 0169 8297 1787ชื่อบัญชีนางลำไยไม่ยังไงต้องคำนะ
0: ลำไย
1: สำรีดีครับ
0: อ้าวช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกัน
1: ขอบพระคุณนะ
0: สองแสน
1: สองแสนเนอะจะไปแพงยังไง
0: นำร่างกลับมา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเท่ากระดูกก็หนึ่งแสนนะว่ากันป้ายว่ากัน
1: ป้ายแพงเกินนะสุชาติยกระดับเซฟเอา
0: ป้องกันอะไรดิพื้นที่เสียงไง
1: ครับ
0: อ้าวที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ปกป้องพยูนเนี่ย
1: ป่าพยูนตากันเยอะไง
0: ตายเกลือนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ร
1: ัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นมึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยแหละ
0: ว่ากันไป
1: ท่านโอ้โหคงเครียดนะเนาะตอนนี้ท่านก็รู้สึกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีท่านมีสติดีแล้วนะตอนเนี้ย
0: นาน
1: ไปถามสักถามไส้อะไรแกก็แหมถามเราก็ลำคาญเหมือนกันบางทีเน
0: า
1: ะ
0: ว่ากัน
1: คนกำลังจะเอาสมองไปคิดอย่างอื่นน่ะ
0: นักข่าวก็หาข่าวนะ
1: ใช่ถ้านักข่าวไม่หาข่าวก็จบสิน
0: ั่นสิ
1: เออท่านบอกว่าจะให้ความสำคัญการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
0: สิ่งแวดล้อม
1: ควบคู่การดูแลประชาชนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลนะ
0: โดยเฉพาะการปกป้องสัตว์ทางทะเลที่หายากเนี
1: ่
0: ย
1: และก็ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับ
0: มันเหลือน้อยเลย
1: เหลือน้อยแล้วอ่ะว่ากันไป
0: อภยูนใช่ไหม
1: ครับตื่นเช้ามาอย่าลืมนะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
0: นั่นเ
1: ด้ยาย่าบิง2เม็ดดูแลสายตาย
0: าย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็ถ้าเป็นซอฟเยลก็จะเป็น
0: ทางด้านดีแคร์เ
1: ด้คุณภาพ
0: ดีต่อตาราคาดีต่อใจเด้นะ
1: ราคาเดียวกับโปรมิกซ์ออยล์นะ
0: ของกระปุกก็650บาท
1: นั่น
0: 650บาท2กระปุก
1: กินได้เดือนหนึ่งนะ
0: ซื้อ4กระปุกก็
1: แถมฟรีกระปุกหนึ่งเหมือนกันเลยกับดีแคร
0: ์คุณภาพดีต่อตาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนกัน
1: ที่คูเมืองเชียงใหม่กู้ชีพไปปั๊มหัวใจยื้อสุดชีวิตช่วยชายคนหนึ่งไปจมน้ำ
0: โดดลงไปช่วย
1: สองนาทีลงไปจะเจอร่างยังอยู่ไหมแล้วนะ
0: น้ำขึ้นมา
1: เ
0: จอร่างเนี่ยนะ
1: จะตายหรือจะอยู่ดูสิ
0: โอ้จมน้ำอีกแล้ว
1: ครับตำรวจจากเชียงใหม่ได้รับแจ้ง
0: คนจมน้ำเนี่ย
1: สูญหายบริเวณคูเมืองเชียงใหม่หน้าตลาดสดสมเพชร
0: อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
1: ่รีบประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม
0: ่ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยสายตรวจเนี่ยนะ
1: ครับผมพอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ของเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่กำลังเร่งค้นหาผู้บาดเจ็บผู้ประสบภัยในน้ำนะ
0: ใช้เวลา2นาทีเน
1: ี่ยพบร่างก็นำขึ้นมาเป็นชายไม่สวมเสื้อครับ
0: ใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยนะ
1: ครับเจ้าหน้าที่ทำ CPR แล้วเคลื่อนย้ายพาส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับ
0: เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนเนี่ยนะ
1: สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ถอดเสื้อผ้าแล้วก็เดินลงน้ำทั้งนั้นเนี่ย
0: เอาโดนไปทำไม
1: ลงไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาดิ
0: อ้าว
1: แปลกใจเลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วย
0: ขอความช่วยเหลือโดยด่วนเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายแต่ไม่บอกว่า อยู่หรือตาย
0: เป็นใครเนี่ย
1: เ
0: ดินลงไปยังไงในน้ำเนี่ยนะ
1: ทำเป็นโชเล่ไม่ได้โชเล่เขาโดนทีบ
0: ไปช่วยเขาขึ้นมาม
1: ันใครอยู่หน้าเหมือนกัน
0: เออ
1: ใครทีบกู้เนี่ยประมาณนั้นนะ
0: นึกว่าเป็นฮีโร่ที่ลงไป
1: ชาวบ้านจี้ตำรวจเร่งล่าตัวชายคนหนึ่งคล้ายกับคนเมา
0: เป็นยังไง
1: มาดำเนินคดีหน่อยบุกลานย่าโมลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงโคราชเนี่ยนะ
1: แม่พูดถึงโคราชนึกถึง เพื่อนผมที่มันเมายากาศบ้านนั่นเอง
0: มันเป็นยังไงอ่ะน่ะ
1: ไปส่งบ้านกูหน่อยบ้านก็อยู่อยุธยานะ
0: โอ้ให้ไปส่งที่อยุธยา
1: เมาแล้วเออหลับมึงรู้จักบ้านกูไม่รู้เดี๋ยวกูไปส่งหลับมาในรถยาวมาเลยนะ
0: แล้วยังไง
1: พอมาถึงบ้านเอ้าเฮ้ยตื่นถึงบ้านแล้วนี่สลึมสลือมาได้กูบอกให้มึงไปส่งกูที่บ้านกูอยู่อยุธยา
0: เออ
1: มึงส่งกูไปโคราชแต่กูไม่ได้มาโคราช
0: หาว่าอยู่โคราชอีกแล้ว
1: เนี่ยบ้านมึงเนี่ยไม่โคราชมึงเห็นมั้ยเนี่ยผู้หญิงยืนเท้าเอวถือดาบอยู่น่ะ
0: นี่มันโคราชไง
1: เ
0: ป็นยังไงอ่ะ
1: ไม่ใช่โคราชมึงมาบ้านกูนี่ก็บ้านมึงอ่ะดี
0: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
1: เมียที่ถือดาบคอยอยู่หน้าบ้านน่ะนะ
0: ป่านนี้เมียฟันคอขาดไปแล้ว
1: มันเป็นยาโมซะได
0: ้
1: จากกรณีชาวบ้านวิจารณ์สนั่นโซเชียลหลังมีผู้สื่อใช้เฟซบุ๊กชื่อปุ้ยไอติมบ้านกิ๊บก้อยได้โพสต์คลิปชายต้องสงสัยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
0: บริเวณลานย่าโมหน้าวัด
1: บำรุงธรรมตลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
0: น
1: ครราชสีมาน
0: ครราชสีมาโคราชเนี่ยนะ
1: จะกลับไปทุ่งสงอีกแล้วผมอ่ะ
0: ชายคนนี้ลักษณะคล้ายกับคนเมาเนี่ยถอดเสื้อ
1: สวมกางเกงขาสั้น
0: ขี่รถจักรยานมา
1: ที่ลานย่าโมแล้วลงมือถอดสบายสีทองผ้าสามสีพวงมาลัยเอาออกซะงั้นเนี่ย
0: เอ
1: ามากองไว้ข้างล่างอ่ะ
0: อ้าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาไหร่อ่ะ
1: วันที่15สิงหาคมตอน2ทุ่ม
0: ชายคนต้องสงสัยเนี่ย
1: ยังหยิบน้ำแดงที่ชาวบ้านมาถวายขึ้นดื่มขวดนึง
0: อ้าว
1: แล้วพยายามยกองค์ย่าโมองค์ใหญ่นะ
0: แล้วยกได้มั้ยล่ะ
1: แหมมันยกไม่ได้มันหนักอ่ะดิ
0: หนักก็ดิ
1: ครับจากนั้นก็จึงเปลี่ยนใจหยิบรูปหล่อย่าย่าบุญเหลือนี่เป็นลูกน้องของย่าโมเน
0: า
1: ะ
0: ทำจากทองเหลืองเนี่ยนะ
1: นี่องค์เล็กหน่อย
0: อยู่ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใส่ไว้บริเวณตะกร้าหน้ารถจักรยานแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปถึงจุดกระเด็ด
0: ขี่ไปแล้ว
1: เอาไปทิ้งไว้ฟุตบาทหน้าโรงงานยังไปไหนก็ไม่ไป
0: เออ
1: ห่างตั้งจุดเกิดเหตุตั้งกิโลนึงอ่ะ
0: จนกระทั่งมีคนไปพบเห็นก็แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
1: แล้วก็ตำรวจสพจหอมาที่เกิดเหตุมาดูหน่อย
0: เพื่อนำรูปหล่อของบุญเหลือเนี่ยนะยังบุญเหลือเนี่ย
1: โอ้โหคนเนาะอันนี้ก็ยังจับไม่ได้นะครับ
0: ไม่ปกติแล้วล่ะ
1: ไม่ปกติ
0: ประเภทเนี้ย
1: ครับ
0: ใ
1: ครที่โทรมาตอนนี้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงช้างนะครับผม
0: หลายสายอยู่เนี่ย
1: หลายสายเลยเนี่ย
0: เออ
1: ครับผมขอบคุณมากเลย
0: นั่น
1: เดี๋ยวบางสายก็โอนไปให้ป้าแช่มรับบางสายก็ไม่ได้โอนป้าแช่มจะไม่โทรกลับนะถ้าโทรกลับเดี๋ยวลุงช้างจะโทรกลับเองเนาะ
0: โทรไป
1: ครับ
0: จะซื้ออะไรก็เดี๋ยวโทรไป
1: นี่ตอนนี้นะปุ๋ยก็ยังมีถึงสิ้นเดือนนี้นะ
0: สิ้นเดือนแม่นี่นะ
1: ครับผมซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตัน
0: แถม1ตันเลยนะ
1: ที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ
0: เป็นยังไง
1: นี่พยาบาลไปแช่งผู้ป่วยกลับไปตายที่บ้านนู่นน่ะ
0: อ้าวทำไมแช่งเขาเล่าน่ะ
1: นั่นน่ะสิพอโรงพยาบาลก็รีบมาแก้ไขเลยอ่ะ
0: มันเป็นใครอ่ะน่ะ
1: มันไม่รู้ใครก็ไม่รู้มันไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลหรอกทำไมมันพูดอย่างนั้นไม่น่ะ
0: พอว่าอย่างนั้น
1: ใช่
0: มันไม่ใช่พยาบาล
1: ข่าวนี้รับการสนับสนุนจากไบโอดีนะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับซื้อไปเลย1คาราเบลอ่ะ
0: 2,000 บาท4กระปุกเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวแถมให้กระปุกนึง
0: ไบโอดี
1: ซื้อทีละกระปุกก็ได
0: ้รับประทานมื้อละ3เม็ดเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยกินนะมันต้องกินตอนที่เรายังไม่ป่วยนี่แหละ
0: ฟื้นฟูกัน
1: จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าบุคลากรของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นหลังจากมีหญิงคนนึงโพสต์ข้อความว่ารอการรักษานานจะตายอยู่แล้ว
0: อ้าว
1: ก่อนที่พยาบาลคนหนึ่งมาตอบในเชิงสาปแช่งของผู้หญิงที่ป่วยให้ไปกลับไปตายที่บ้าน
0: จนต่อมา
1: หญิงคนดังกล่าวก็เสียชีวิตลงจากการหมดสติในห้องน้ำ
0: ตายจริงๆ
1: เ
0: หรอนะ
1: ล่าสุดทัดพอโรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่า
0: ไง
1: เราได้รับผู้ป่วยหญิงอายุประมาณ50ปีเข้ามารักษาตัวที่ห้องอุบัติเหตุ
0: ห้องฉุกเฉินน่ะนะ
1: ด้วยอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกาย
0: เป็นหลายอย่างเหมือนกัน
1: มีผื่นแดงอาการเป็น3วันแล้วก็เนี่ยตอนนี้ต้องระวังคุณผู้ฟัง
0: เป็นไง
1: โควิดมันมาอีกแล้วนะต้องระมัดระวังกันดีนะประเทศพม่านี่ไอ้วาตกโลกเลยนะตอนนี้นะ
0: ตอนเนี้ยนะผมถึงไม่ไปไง
1: นั่นแหละ
0: ว่าจะไปเที่ยวซะหน่อย
1: ไปโอ้โหนุกจะไปพระชีนา
0: เดี๋ยวไปชีนาไปมาแล้วจนเหมือนเดิม
1: ถ้าก็ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเบื้องต้นแล้วก็รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน
0: รักษา
1: ขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลผู้ป่วยรู้สึกตัวนะแต่ไข้ยังไม่ลดครับ
0: แพทย์ทำไง
1: ก็ติดตามหาสาเหตุจากการเจาะเลือดเพื่อค้นหาสาเหตุ
0: การติดเชื้อในกระแสเลือด
1: เอ็กซเรย์พร้อมทั้งให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง
0: จนกระทั่งวันที่16สิงหาคมตอน4ทุ่มเนี่ย
1: ตอนตีสี
0: ่ตีสี
1: ่พบผู้ป่วยหมดสติในห้องน้ำแพทย์และพยาบาลก็ให้รีบเข้าไปดูแล
0: และประเมินอาการแล้ว
1: พบว่าสัญญาณชีพผิดปกติก็รีบพิจารณาใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ทำซีทีสแกนแบบฉุกเฉินเพราะว่ามีเลือดออกในสมองครับ
0: มีภาวะเลือดอยู่ใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่
1: รวมทั้งมีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมองจึงให้ผู้ป่วยจึงทำให้ผู้ป่วยอาการทรุดลงนะครับ
0: ผู้ป่วยทรุดลงเนี่ยนะ
1: โดยแพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัด
0: เนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ย
1: มีภาวะความดันโลหิตต่ำ
0: แล้วก็มีโอกาสจะเสียชีวิต

0: ทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลไม่ใช่บุคคลเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นครับ
1: ไปแอบอ้างเขาทำ
0: ทางนี้โรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
1: และก็จะทบทวนระบบการให้บริการ
0: พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1: เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วไป
0: อันนี้ต้องเห็นใจกันนะเพราะว่าถ้าผ่าตัดเขาประเมินอาการแล้วมันจะไม่รอดเนี่ยเขาก็ต้องรักษาตามอาการไปเรื่อยๆก่อนนะ
1: มันก็เสี่ยงนะครับไม่กล้านะ
0: เขาก็ไม่อยากให้ตายคามีดหมอว่างั้นเถอะนะครับ
1: อยากก็อยากใจหายนะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็ลำบากกันนะ
0: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนไม่ต้องร
1: อ
0: สั่งซื้อได้เลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วจ้า
1: ซื้ออะไรก็สั่งกันมา
0: ขอบคุณพี่จ๋าจากที่ไหนนะเมื่อกี้เนี่ยชุมพรใช่ไห
1: ม
0: ชุมพรสั่งซื้อสินค้าแล้วเข้าไป
1: สั่งซื้อกันมาที่ชุมพรเราก็มีร้านขายนะ
0: ถ้าเป็นไทยทิปโอสดเป็นดีแคร์เป็นโฟกัสเนี่ยไปได้เลย
1: ร้านยิน100ภายในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
0: สาขา
1: วังใหม่นี่แหละ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนก็ได
0: ้คราวนี้บอกว่าแม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายเสียชีวิต
1: ติดใจติดใจที
0: ่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม
1: ่ผมกับการพุทธไทยสงฆ์ชี้แจง
0: เอาละเมื่อกี้ขอนแก่นโรงพยาบาลนี่ตำรวจแล้วนะ
1: พุทธไทยสงฆ์เนี่ยนะ
0: จากกรณีนางธัญรัตน์สดไทยสงฆ์อายุ53ปี
1: เป็นคนตำบลบ้านยางอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
0: เข้าไปร้องเรียนสื่อมวลชนอีกแล้ว
1: ว่าไงอ่ะ
0: แม่สื่อมวลชนลพบุรีมีมั้งไหมเนี่ย
1: มีสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคนี่แหละ
0: มีไม่ได้ทำอะไรจัดกิจกรรมอะไรก็ไม่รู
1: ้วันนี้เข้ากรุงเทพ
0: ขอความเป็นธรรมหลังจากนายกิติภพหรือว่าเท่ อายุ34ปีลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
1: ขณะขับขี่รถจักรยานยนต
0: ์แล้วรถแต่งซิ่งด้วยหลบหนีการติดตามของตำรวจไง
1: ชุดสืบสวนสภ.พุทไทยสงฆ์เนี่ยนะ
0: เกิดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานี่แหละครับ
1: หนีตำรวจได้ไม่ยอมให้จับนะ
0: ผู้เป็นแม่ระบุวันเกิดเหตุลูกชายบอกว่าไปเติมน้ำมัน
1: รถจักรยานยนต์ซิ่ง
0: ของตัวเองที่ลูกชายชอบเป็นชีวิตจิตใจ
1: มาทราบข่าววิธีนึง
0: ลูกชายประสบอุบัติเหตุรถล้มแล้วก็จึงวิ่งไปตามลูกชายที่โรงพยาบาลปรากฏว่า
1: ลูกชายเสียชีวิตแล้ว
0: ในสภาพกระดูกตามร่างกายหักหลายจุดครับ
1: ต่อมาได้ไปสอบถามชาวบ้านบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
0: สี่แยกบ้านมะเฟืองถนนเส้นพุทธไทยสงฆ์ชุมพลบุรีทราบว่า
1: ก่อนเกิดเหตุได้มีรถกระบะของตำรวจเนี่ยนะ
0: วิ่งไล่กวดตามแบบกระชั้นชิดแต่ลูกชายไม่ยอมจอดไง
1: ให้จอดก็ไม่จอดนะ
0: แล้วลูกชายก็กลัวจะจับไง
1: มีประวัติทางคดีอยู่ด้วย
0: เนื่องจากลูกชายเตรียมจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล
1: ในเร็วๆนี้
0: เพราะว่าสอบผ่านหมดแล้วว่าหากมีประวัติเนี่ยจะไม่ได้สามารถเดินทางไปได
1: ้จึงไม่สามารถเดินทางได้เนี่ย
0: กลัวไงกันขับหนีตำรวจ
1: เพราะว่าเกรงว่าจะมีประวัติ
0: เพราะรถลูกชายเป็นรถแต่งซิ่งไง
1: และชอบมากเป็นชีวิตจิตใจชอบซิ่งเนี่ยนะ
0: ขนาดรถโชเล่ยังซิ่งเลยโดนจับไปแล้วเนี่ย
1: 2,000 บาทนี่ยังจำได้เมื่อคืนนะ ไม่ได้แล้ว
0: ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มากว่าไปแล้ว
1: เผื่อเตรียมที่กำร่างกายไว
0: ้เตรียมร่างกายแข็งแรงจะไปทำงานต่างประเทศนี
1: ่ส่วนเรื่องอื่นๆลูกชายก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอยู่แล้ว
0: ถามชาวบ้านได้เลยแถวเนี้ยเขารู้จักดีอยู่แล้วเท่เนี่ย
1: แล้วทำไมตำรวจเนี่ย
0: อยากรู้ว่าทำไมตำรวจไม่อยู่รออธิบายให้แม่ฟังหลังจากน้องไปส่งโรงพยาบาลสงสัยว่าน้องทำไมกระดูกหักเกือบทั้งตัว
1: ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
0: เ
1: นี่ยแค่รถแต่งซิ่งเนี่ยนะ
0: ล่าสุดพันตำรวจนพดลทุนทวีสินศักดิ์ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรพุทไทยสงฆ
1: ์ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าว
0: ผมเนี่ยได้เป็นชัดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจกวดขันอาชญากรรมทุกชนิดอยู่แล้ว
1: โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะซิ่งรถจักรยานยนต์แข่งกันเนี่ยนะ
0: ผมจากการตรวจสอบถามรถคันดังกล่าวมีลักษณะแต่งซิ่ง
1: เห็นได้ชัดเนี่ย
0: จึงขับรถตามไปประกอบเพื่อตรวจสอบ
1: แล้วก
0: ็แต่ผู้ตายขับหนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งสัญชาตญาณการทำงานของเจ้าหน้าที่จะต้องไล่ตามให้ได้เพราะไม่รู้ว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: และผู้ขับขี่ก็หนีไม่รู้ว่ามีสิ่งกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: แล้วก็ขับรถพุ่งลงข้างทาง
1: ลงไปที่ข้างทางเขาบอกมันเป็นบ่อเป็นหลุมด้วยนะ
0: ตอนนี้ผู้แม่ผู้ตายบอกตำรวจขับรถพุ่งชนหรือเปล่าพบว่าสภาพรถของตำรวจไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะ
1: ไม่มี
0: เบื้องต้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
1: ทั้งนี้ก็ประสานดังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบุรีรัมย
0: ์ให้ตรวจสอบหน่อยรถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเกิดได้อย่างไร
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ทราบว่ารถมีการดัดแปลงสภาพหลายจุด
1: หลายจุดสำคัญก็คือ
0: ไม่มีระบบเบรกหลัง
1: เบรกหลังก็ไม่มีนะ
0: ญี่ปุ่น
1: ไวด้วย
0: ญี่ปุ่นเขาคิดมาดีแล้ว
1: เขาก็ทำมาส่วนมากวัยรุ่นไทยก็ชอบเปลี่ยนหมดนะ
0: นี่ญี่ปุ่นมานั่งเสียใจทุกวันเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขายเครื่องคูโบต้าหวังจะไม่ให้คนไทยสูบน้ำเข้านา
1: และผลสุดท้าย
0: ทำคัดชมคัดจีเอาล้อใส่คูโบต้าวางปั๊บกัน

0: เป็นรถอีแตนนั่นแหละ
1: ก็มีความสามารถไปอย่างคนท้ายชอบดัดแปลงอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ทีนี้รถอีแตนวิ่งดองแดงดองแดงกลางทุ่งนา
1: เป็นไง
0: ตกหลุมตกบ่อมันก็ไม่พังอเมริกาไอ้เยอรมันมาเห็นเข้าไง
1: พอเห็นเข้า
0: อ้าวกลับประเทศเขาเลยทำเป็นรถลบเลยรถราชการรถทหารเนี่ยรถยูนิมอกลองดูดิ
1: น่า
0: เหมือนรถอีแตนไม่ช็อกมีก็แข็งเป๊กลงหลุมลงบ่อนี่ทหารนั่งอยู่หัวกระเด็นขึ้นบน
1: หมอกเอาหัวฟาดกันเองแตกอีกกันนะ
0: แม่เยอรมันฉลาดเนี่ยรถจักรยานยนต์ขี่เปลี่ยนเลนครับตัดหน้ารถกระบะกระชั้นชิด
1: แล้วเป็นยังไง
0: รถเบรกไม่ทันชนเต็มแรงเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุเลยครับ
1: โอ้อุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมลคินกและก็
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นราคาเดียวกันนะ
1: ก็2กระปุก600
0: ครับผม
1: ปุกเดียวก็300
0: ครับเสียก็ส่งนะซื้อกระปุกเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
1: ซื้อ4ไปเลย
0: ไทยแคลพัดก็ได้เลยนะครับ
1: ไทยแคลพัดนี่ก็2กระปุก500
0: ซื้อ4กระปุก 1,000
1: แถมให้1กระปุกเหมือนกัน
0: ฟอกัสของผู้ชายกล่องละ390
1: ฟอกัสนะ
0: ซื้อ2กล่อง700
1: แ
0: ต่ผู้หญิงเขากินได้เหมือนกันนะ
1: ผู้หญิงเนี่ย
0: ฟอกมันไปขยายท่อปัสสาวะไงไม่เกี่ยวกับลูกหมากเนาะ
1: ไม่รู
0: ้ลูกหมากไปกดทับท่อปัสสาวะปัสสาวะไม่ออกไงเมื่อกี้ไก่ห้าวถามกันอยู่นั่นแหละผมกินฟอกัสอยู่กินในห้าวได้ไหมวันไหนกินฟอกัสไม่ต้องกินในห้าววันไหนกินในห้าวไม่ต้องกินฟอกัสนะฟอกัสคืออะไรฟอกัสก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยทิพย์โอสถ
1: ทันทีทีสะดุดทีไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานกันฟอกัสนี่แหละ
0: 390 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารไทยทิพย์โอสถกล่องเดียวกระปุกเดียว350
1: 150
0: 3กระปุก 1,000 บาทซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้ม
0: ีตั้ง60เม็ดเลยนะ
1: นาน
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลก็เอาใส่เลี่ยมจอยไปกินเป็นแคปซูลนะ
1: ใส่เลี่ยมจอยเนี่ยนะ
0: ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มเพื่อการระบายก็จอยมิกฟู้ดนะ
1: จอยมิกฟู้ดเลย
0: ครับ
1: เป็นแบบผง
0: ใช่ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็ม4ถุงลิต้าเอ็มโก4ถุงนะ1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ต้องแย
1: ่ก้อน1ก้อน
0: แย่หน่อยเห็นอย่ามองทาจมูกอยู่เลย
1: เ
0: ตำรวจจากสภ.เมืองชลบุรีครับได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ
1: รถกระบะชนท้ายรถจักรยานยนต
0: ์มีคนเสียชีวิตบริเวณสะพานต่างระดับบายพาสบ้านบึงครับ
1: ต่อไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: พบรถจักรยานยนต์ Honda สกูปปี้ทะเบียนชลบุรี
1: สภาพท้ายนี่ถูกพังชนยับเยิน
0: มาเหล็กท้ายเหล็ก4ตัวสวยอย่างเลยนะ
1: เหล็กอะไรอ่ะ
0: 4อ่ะ2 4ตัวเลยนะ
1: แหมถ้าเป็น5 2 2ก็น่าซื้อเนี่ย
0: จะเข็ดดีไม่เข็ดดีไว้เนี่ย
1: ซื้อไปฮะ
0: จังหวัดนาไม่ซื้อมันออกก็จะเสียดายเนาะตามไปเรื่อย
1: ๆ
0: รถเนี่ยล้มอยู่สภาพถูกชนท้ายยับเยินเลยนะพังอะนะ
1: แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ย
0: อายุ50ปีไม่พบเอกสารติดตัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: ใกล้กันก็มีรถกระบะอีซูซูดีแม็กตู้อะ
0: ดีแต่แม็กเลยนะทะเบียนชลบุรีทะเบียน4539ครับ
1: จอดอยู่จอดอยู
0: ่มีรถมีรอยชนพังเสียหายนะ
1: รถพังเสียหายจากการสอบถาม
0: นายธีระเป็นคนขับรถกระบะบอกว่า
1: ธีระว่าไง
0: ผมขับรถมาบนถนนตามปกตินั่นแหละ
1: อยู่เลนจราจรที่2อ่ะนะ
0: ส่วนรถจักรยานยนต์อยู่เลนขวาสุดครับ
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ก็ขี่มาปกติแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุแค่นั้นแหละ
1: รถจักรยานยนต์เนี่ย
0: อ้าวเลี้ยวมาจากเลนขวาตัดหน้าซะงั้นแหละ
1: อยู่เลนซ้ายสุดเลย
0: มันเป็นจังหวะที่ตัดหน้ากันชันชิดผมก็เบรกไม่ทันนะเด้
1: ถ้าไม่ชนเต็มแรงและถ้าไม่มีคนเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ทางด่านจริญตำรวจก็ได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหต
1: ุไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็สอบสวนคนขับรถกระบะอย่างละเอียด
0: จะได้ดำเนินการตามคนมาอ้าวขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: โอ้เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ครับผมตายทุกวันนะ
1: เมื่อใจอ
0: ย่าบ้าก็จับทุกวันยาไอ้ก็จับทุกวันไม่หมดสักทีไม่รู้ก็ไปไว้ไหนจับได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นของกลางดิถึงทีปีก็จะเผานะ
0: ไม่เห็นมีนะ
1: เผาทำลายอ่ะ
0: เวลาเผาไม่เห็นท่านเหลือข้าวอะไรบ้าง
1: คุณจะไปทำไมอ่ะ
0: ผมจะไปยืนอยู่ใต้ลม
1: เด็กก็บ้าเนาะ
0: นี่เขาไปจับเครือข่ายยาไอ้ข้ามชาติ4รายครับ
1: ยึดได้เยอะเนี่ย
0: 205กิโลกรัมมูลค่าเท่าไหร่นะ
1: 43ล้านบาทเนี่ย
0: กำลังขนลงชายแดนภาคใต้นะครับ
1: ไปใต้เลยหรือไงยาเสพติดเนี่ยนะยาไอ
0: ้ตำรวจจากทุ่งลุงนะ
1: ทุ่งลุงเนี่ย
0: ท่านผู้ว่าราชการสงขลาเป็นประธานแถลงข่าว จับกลุ่มยาไอเครือข่ายข้ามชาติล็อตใหญ
1: ่น้ำหนักก็200กัน5กิโลกรัม
0: จับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนพร้อมของกลางยาไอจำนวน3คันรถ3คันนะ
1: รถ3คันนี
0: ่ครับ
1: จับกลุ่มได
0: ้มีชุดตะวันหาดใหญ่อะไรเงี้ยนะตำรวจจากสงขลาเลยจับได้ต้องเป็นแถลงข่าว
1: รถกระบะ
0: ขยายผลทราบว่ามีในแอนเนี่ยนะ
1: แล้วก็ในลุ่ง
0: ขับรถเก๋งฮอนด้าขับนำทางนำส่งมาให้กับเครือข่าย
1: ถึงได้วางแผนจับกุมนะ
0: นายแอนกับนายลุ่งกันนะขับรถยนต์เพื่อมารับของอีกทอดนึง
1: ในหมู่บ้านเนี่ยนะ
0: ถนนสายสนามบินหาดใหญ่หลังจับกุมตัวบังแอนได้แล้วก็ขยายผลต่อไปครับ
1: ขยายผลแล้วก็
0: โดยทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดที่นราธิวาสด้วย
1: เดินทางไปรับของทั้งหมดด้วยวางแผนจับกุม
0: ไปจับกุมในอัศดันนี
1: อายุ62ปี
0: กำลังขับรถกระบะฟอร์ด4ประตูสีดำ
1: แล้วก็จับกุมได
0: ้ที่หน้าปั๊มน้ำมันในถนนกาญจนาวณิชเนี่ยนะครับ
1: ก่อนจะถึงแยกคลองวัวเนี่ยนะ
0: สอบสวนผู้ต้องหาทราบว่ายาเสพติดทั้งหมดส่งไปที่ท่าเรืออ
1: ำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
0: จะส่งต่อไปยังมาเลเซียนะ
1: จับกุมได้ทั้งหมด4คนเนี่ย
0: ในฐานความผิดรวมกันจำหน่ายยาเสพติดในโทษประเภทหนึ่ง มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นลักษณะการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
1: ผลสุดท้ายก็นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งลุงดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: สิเอาเวลาหมดแล้วครับเราสองคนล่ำลากันไปก่อนแล้ว
1: ลาก่อน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: เวทีไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจสนที่กำลังกว่า100นายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการทำบัตรสีชมพูค้น7จุดพบต่างด้าวกว่า 1,300 คนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจนครบาลและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังกว่า100นายเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดง7เป้าหมายตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องที่มีขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายรวมถึงเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าปี2567ห้องพักชั้นที่5มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง2วันมีชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยถึง35คนส่วนห้องพักที่ชั้น1พบว่ามี64คนการระดมกำลังและยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งควบคุมไฟป่าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและทรัพย์สินในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มณฑลทหารบกที่41ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41โดยกองพันสารวัตรทหารที่41จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าทะเลน้อยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าสนับสนุนการควบคุมและดับไฟป่าตำบลบริเวณตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพทรัพย์สินรวมถึงทัศนวิสัยในการใช้เส้นทางของประชาชนโดยทหารจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งจุดเสี่ยงเกิดไฟไหม้ใหม่และพื้นที่เดิมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากหมอกควันพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัดและดูแลสุขภาพระหว่างปฏิบัติภารกิจทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นเหตุไฟไหม้ป่าหรือจุดเสี่ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกันการลุกลามและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ฟังข่าวเด็ด 11 โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 9025 085 517 9025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์085 517 9025 085 517 9025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่085 517 9025085 517 9025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
8: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาจอทลอ AM สตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะข่าวเด็ด11โมงค่ะวันนี้มีมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีเริ่มต้นด้วยรักคนโทรมารักคนโทรมาจังเลยนะคะคุณพีเสด็จแล้วก็มีที่พึ่งคนไกลค่ะเป็นเวอร์ชั่นของคุณเสถียรสุภากุลนะคะคุณเสถียรทำมือนั่นเองนะก็เป็นเรื่องของเพลงที่มาเริ่มต้นให้ฟังสองเพลงค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตั้งหลักแป๊บนึงนะเพลงจบไวมากก็เลยเปิดให้อีกเพลงนึงค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังปุ้มอยู่นะคะกับสูตรภาวะภารกิจเดิมๆเลยค่ะไม่หายไปไหนแล้วเมื่อวานมีภารกิจไปโคราชกลับถึงบ้านประมาณ4โมงเย็นนะคะเล่าให้ฟัง M6 เส้นทางด่วนมิตรภาพเนี่ยค่ะทางด่วนพิเศษบางปะอินสีคิ้วสะดวกมากเลยอะในฐานะที่เป็นคนที่เป็นหลานย่าโมที่โกทูโคราชบ่อยๆมันสะดวกรวดเร็วย่นระยะเวลามากเลยอะไม่รู้นะผู้มีความรู้สึกว่ามันถึงไวขึ้นพอขึ้นมอเตอร์เวย์ปุ๊บแต่ว่ามันต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเผลอปุ๊บมันเลยเลยนะมันไม่ได้มีป้ายมอเตอร์เวย์แบบชัดเจนเหมือนในกทม.นะคะป้ายเขาก็จะแบบแอบๆนิดนึงด้วยความเคยชินบางทีแบบขับเพลินๆเลยไปเลยนะไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นไปแล้วก็นอกจากสวยงามแล้วเนี่ยยังสะดวกสบายรวดเร็วมากแล้วก็ขากลับก็แบบออกนอกเมืองมาก็โฉบปึ๊บขึ้นมอเตอร์เวย์กลับบ้านไวมากเลยผู้มีความรู้สึกว่ามันเร็วกว่าเดิมนะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณหนูมีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จะสั่งวัคซีนสอง
0: วัคซีนสองเอาไปฉีดต้นอะไรอะคะ
1: ฉีดพิษครับฉีดพิษ
0: เคยใช้ไหม
1: ยังไม่เคยใช้เห็นคนข้างบ้านเขาใช้อยู
0: ่อ๋อ
1: เขาบอก
0: ข้างบ้านเขาใช้แล้วเขาเป็นยังไงอะคะ
1: เขาดีครับเขาดกดี
0: อ๋อหมายถึงพริกเขาดกดี
1: ครับ
0: อ๋อ
1: เขาอะไรวีซ่าขั้วเหนียวอะไรด้วยนั่นเอง
0: วัคซีนที่สองกับวีซ่าขั้วเหนียว1ชุดมันไปด้วยกันอยู่แล้วเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรหานะขอปุ้มจัดรายการก่อนเพราะว่าคุณยังไม่เคยใช้เดี๋ยวต้องถามที่อยู่หลังจบรายการปุ้มโทรกลับไป
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ พริกดกมากเป็นธรรมดาเมื่อเช้านี้เกษตรกรบอกว่าโอ้โหมะม่วงดกซะไม่มีเป็นพวงเลยมะละกอนี่ต้องหาอะไรมาค้ำอ่ะมันเยอะจัดเป็นไงฉีดวัคซีนที่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังปลูกอะไรอยู่ออกดอกแล้วร่วงหมดวัคซีนที่2กับวีซ่าขั้วเหนียวไปด้วยกันเสมอพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งนะคะเป็นแอนทรักโนสมะนาวเป็นแคงเกอร์นี่แหละวัคซีนที่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดมีหนอนคือถ้าฉีดตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นหนอนเลยสำหรับเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองปุ้มเล่าให้ฟังดาวเรืองเนี่ยปุ้มท้าพิสูจน์เลยเพราะว่าปุ้มปลูกมาแล้วปลูกเองกับมือไม่ใช่สิมีพี่แตนนครหลวงมาปลูกให้แต่ว่าดูแลเองตั้งแต่เริ่มเด็ดยอดเลยค่ะพอมันเริ่มแตกก็เด็ดยอดคราวนี้ดาวเรืองเป็นพุ่มเลยต้นหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ60ดอกได้นะ50กว่าดอกได้ต้นหนึ่งอะแล้วก็ออกแล้วออกอีกเพราะว่าพอเด็ดยอดปุ๊บเขาก็แตกเป็นพุ่มขึ้นมาพอมันเป็นพุ่มคราวนี้ก็ต่างคนต่างแยกออกดอกตอนแรกฉีดวัคซีนเน่อย่างเดียวก่อนเลยฉีดวัคซีนเน่2นี่แหละค่ะไม่ได้ฉีดอย่างอื่นเลยวัคซีนเน่2อย่างเดียวค่ะแต่ว่าพอช่วงแบบกลางๆแบบเผลอนิดนึงมีหนอนมาหน่อยนึงหนอนตัวเล็กๆ เราก็เติมวีโต้ปราบหนอนลงไปแล้วเราก็ฉีดพ่นไปหายหมดไม่มีมาเลยค่ะทีนี้ดอกใหญ่เท่าม้วนทิชชู่อ่ะทิชชู่ม้วนกลมๆดอกขนาดนั้นค่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นสีเข้มสีอ่อนสวยนี่แหละตอนนั้นที่เขานิยมปลูกตอนปี58 59คุณผู้ฟังจำได้ไหมตอนสิ้นรัชสมัยก็ปลูกถวายปลูกให้เบื้องบนได้เห็นเราก็ปลูกปุ้มก็ปลูกเกาะกลางถนนหน้าหมู่บ้านปุ้มเลยโอ้โหใครผ่านไปผ่านมาแล้วเป็นช่วงลอยกระทงขอกันใหญ่เลยมาขอบางคนก็มาถ่ายรูปสวยงามอลังการมากเป็นช่วงที่แบบว่าเกาะกลางถนนหน้าหมู่บ้านปุ้มสวยงามมากไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยค่ะวัคซีเน่2อย่างเดียวเพราะนั้นใครที่ปลูกดาวเรืองเอาปลูกไม้ดอกดีกว่าออกแล้วออกอีกออกจนไม่รู้จะออกยังไงอ่ะจนแบบข้ามปีไปเลยปลูกแต่น่าจะเป็นกันยาสิงหากันยาประมาณนี้ล่ะค่ะแล้วเขาก็ออกดอกสะพรั่งเลยในเดือนตุลาคมข้ามปีไปเลยค่ะหลังๆเริ่มแบบไม่ไหวแล้วเยอะจัดดอกเล็กลงหน่อยแต่เก็บหลายรุ่นหลายรอบมากคุณนายเลิศรักนี่ร้อยมาลัยถวายพ่อแก่แบบเพลินๆเลยสวยจริงวัคซีนเอสองอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นแต่ถ้ามีหนอนตัวเล็กๆเอาไม่อยู่ต้องเติมวีโต้ปรับหนอนไปด้วยมีคุณผู้ฟังถามปุ้มว่าใช้เคมีได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคมีทำจากอะไรบ้างไงปุ้มกลัวว่าจะทำให้ต้นมันเหี่ยวไปหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะดอกอาจจะแบบไม่ใหญ่ขนาดนี้ประมาณนี้เพราะเราไม่รู้ว่าในเคมีมันมีอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเรารู้ดีใช้เลยค่ะวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงชอบมะม่วงไม่เป็นราดำเลยนะโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025นะคะปุ้มกำลังดูข่าวเห็นแวบๆแต่ว่ามันเป็นคลิปกำลังหาเนื้อข่าวอยู่ว่าเด็ก4ขวบที่ถูกหมาในหมู่บ้านกัดแล้วก็เจ้าของหมาจ่ายแค่500ชนิดที่ว่าโดนขย่ำแบบศีรษะเปิดเลยอ่ะผมกำลังหาข่าวอยู่นี่เมื่อวานนี้มันเป็นข่าวเมื่อวานนี้ช่วงสายๆนะมาดูความคืบหน้าหนูน้อยวัย4ขวบถูกสุนัขขย่ำเย็บไป30เข็มอ่ะเจ้าของบอกไม่มีตังค์หรอกขอจ่ายแค่500ได้ไหมเดี๋ยวให้ขนมครอบครัวก็วอนขอให้ช่วยเหลือหน่อยเถอะแล้วก็กลัวว่าสุนัขอ่ะจะออกมากัดคนซ้ำคือถ้ารู้ว่าไม่มีตังจ่ายเขาเนี่ยก็เก็บหมาให้ดีป่ะน้องอยู่อนุบาล2โดนงับเข้าที่ศีรษะและหน้าผากด้านซ้ายจนเลือดไหลอาบต้องนำส่งโรงพยาบาลคุณหมอเย็บไป30กว่าเข็มอ่ะเจ้าของจ่าย500พร้อมขนมเพื่อปลอบขวัญอ้างว่าไม่มีเงินแล้วสุนัข ก็ยังเดินเพ่นพ่านอยู่ในชุมชนค่ะประมาณคือเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่9สิงหาประมาณ5โมงเย็นหมู่บ้านร่มเย็นหมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาน้องเข้าโอ๊ต4ขวบเล่นอยู่กับพี่น้อง4คนสุนัขตัวหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็โจรเข้างับที่ศีรษะและใบหน้าของน้องค่ะหน้าผากด้านซ้ายเข้าโอ๊ตเลือดไหลเต็มหน้าเด็กชายวิ่งกลับไปหาตาและยายเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลเย็บไป30กว่าเข็มท่ามกลางความตกใจของครอบครัวนายสุรชัยอายุ51ปีเป็นคุณตาค่ะเปิดบาดแผลบริเวณศีรษะของหลานให้ดูก็ยังปรากฏร่องรอยเข็มเย็บแผลไว้อย่างชัดเจนน้องมีอาการหวาดผวาเมื่อเห็นสุนัข ก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วคราวนี้ หลังเกิดเหตุครอบครัวพยายามตามหาสุนัขตัวนี้ทราบว่าเป็นของชาวบ้านรายหนึ่งในละแวกใกล้เคียงช่วงแรกเจ้าของไม่ยอมรับค่ะแต่สุดท้ายยอมรับแล้วจ่ายมา500พร้อมขนมจำนวนหนึ่งให้ครอบครัวเพื่อปลอบขวัญโดยอ้างว่าไม่มีเงินไม่รู้จะช่วยยังไงขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่แล้วตามหาสุนัขตัวนี้ค่ะคาดว่าอาศัยอยู่ในละแวกชุมชนก็ยังไม่เจอตัวชาวบ้านก็กลัวว่าสุนัขอาจจะกลับเข้ามาทำร้ายคนโดยเฉพาะเด็กๆนะคะสำหรับน้องข้าวโอ๊ตเนี่ย4ขวบเขามีพี่น้อง3คนป.3ป.2ป.1อนุบาลเลี้ยงลำดับเป็นนิ้วเลยครอบครัวฐานะยากจนพ่อแม่แยกออกไปตั้งแต่น้องยังเล็กแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคไตเมื่อ3ปีก่อนเด็กทั้ง4คนอยู่ในความดูแลของตาและยายค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาควบคุมสุนัขตัวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะน้องเนี่ยเย็บไป30กว่าเข็มเลยนะเนี่ยค่ะแล้วเจ้าของจะมาอ้างว่าไม่มีตังค์แจ้งความดำเนินคดีได้ทั้งแพ่งและอาญาเลยนะคะสำหรับเจ้าของสุนัขอ่ะโดนแน่เนี่ยค่ะจริงๆก็อยากจะใช้คำว่าอย่าสงสารเลยเพราะว่ามันเหมือนกับความไม่รับผิดชอบไงคิดจะเลี้ยงก็ต้องดูแลและรับผิดชอบปุ้มเคยเลี้ยงมันเป็นบางแก้วผสมมาอย่างดุมีเด็กเอาก้นมาพิงรั้วบ้านไม่เด็กหรอกผู้ใหญ่แล้วแหละเอาก้นมาพิงรั้วบ้านพวกขย้ำก้นเขาให้แต่งานนี้มันก็ไม่ได้เข้าเยอะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าเขาฉีดบาดทะยักกับอะไรไว้แล้วมันอยู่ในระยะแล้วเขาก็ก้นมาพิงรั้วบ้านปุ้มเองหรือเขาอาจจะไปฉีดก็ได้แต่เขาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรเพราะว่าเขาเอาก้นมาพิงบ้านปุ้มเองหมาอยู่ในรั้วเขาก็ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรคนงานเข้ามายกของตอนเดินเข้ามาเขาก็เรียกชื่อมันนะมันก็ไม่สนใจนอนมองเฉยๆแต่พอหยิบของปุ๊บยกขึ้นปุ๊บก้าวเดินออกมาเท่านั้นแหละขย้ำเลยค่ะมันห่วงของไงดีนะนุ่งเกงยีนเนี่ยไม่งั้นเข้าแน่ส่วนอีกทีนึงประตูบ้านแง้มอยู่นิดเดียวเหมือนแบบปิดไม่สนิทคนแถวบ้านเขาวิ่งผ่านมันออกไปได้มันงับเขาเลยปุ๊บหมดไป 3,000 น่ะบอกว่าไอ้คิวเอ้ยกัดปุ๊บซะยังดีกว่าแต่ตอนนี้น้องไปอยู่ดาวหมาแล้วดุจริงแต่นิ่งๆ เงียบๆนะเหมือนไม่สนใจอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยเห่าด้วยขย้ำเลยเราก็ได้แต่ปิดรั้วบ้านไม่ให้เขาออกไปไหนค่ะแต่เขาก็วิ่งอยู่ในบ้านไม่ได้ล่ามโซ่นะวิ่งอยู่ในบ้านเราพอออกไปมันกัดเลยเนี่ยเป็นเจ้าของหมาก็ต้องรับผิดชอบและดูแลหมาของตัวเองให้ดีถ้าทำไม่ได้อย่าเลี้ยงขาดความรับผิดชอบต่อสังคมมีเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจปกติแล้วเนี่ยเวลาขับรถไกลๆต้องแวะจอดเพื่อเติมน้ำมันใช่ปะพักรถเติมน้ำมันพักคนเข้าห้องน้ำอันนี้ก็แวะเติมเหมือนกันแวะเติมยาก่อนไปต่อขาดยาไปต่อไม่ไหวพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับอย่าจับเลยทำไปเพราะง่วงมากเมื่อวานนี้กองบังคับการตำรวจทางหลวงเจ้าหน้าที่จับกุมนายอรุณอายุ39ปีข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1คือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเสพด้วยขับรถด้วยจับได้ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรบนถนนเพชรเกษมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรออกตรวจพบกระบะอีซูซูสีขาวจอดอยู่เกิดความสงสัยว่าคนขับอาจจะประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเคาะค่ะ ไปเคาะนี่โอ้โหกำลังเสพเลยอยู่ในรถเลยคาหนังคาเขาคาตาเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายอรุณบอกว่าเพิ่งเลิกงานคัดทุเรียนจะกลับบ้านระหว่างทางมันง่วงก็เลยจอดเข้าข้างทางเสพยาบ้าก่อนค่อยไปต่อขณะตรวจสอบนายอรุณก็ลุกลี้ลุกลนพูดจาวกวนอ้อนวอนทั้งน้ำตาอย่าจับผมเลยลูกผมยังเล็กคำอ้อนวอนไม่เป็นผลหรอกเจ้าหน้าที่ค้นตัวค้นรถพบของกลางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีค่ะเขาก็รับสารภาพว่าทั้งหมดน่ะของเขาเองแหละเพิ่งซื้อมาจากเพื่อนชื่อใน A 1,500 ซื้อมาจากอำเภอสวีเสพไปแล้วบางส่วนแล้วก็เหลือตามจำนวนที่เห็นนี่แหละอย่าจับผมเลยลูกผมยังเล็กผมง่วงดูเหอะแวะเติมก่อนเดี๋ยวจะไปต่อแต่จริงถ้าง่วงอะนะจอดปั๊มนี่แป๊บหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดมี5เม็ดเพื่อเสพอันนี้ถือว่าเสพแต่ถ้าเกิดว่าขายเม็ดเดียวก็โดนอันนี้ต้องรู้ไว้ด้วยเสพก็ไปบำบัดถ้าขายก็โดนหนักแต่ถ้าง่วงนักก็จอดนอนเขาให้แวะเติมน้ำมันให้จอดพักไม่ได้ให้พักเสพยาแล้วเสพยาแล้วขับขี่ยวดยานพาหนะขณะเสพยาโทษหนักนะคะมีอุบัติเหตุมาเล่าเมื่อ 5:20 ศูนย์วิทยุกาฬสินธุ์รับแจ้งว่าอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางไฟไหม้ทั้งคันเลยอะบนถนน4เลนเส้นกาฬสินธุ์มุกดาหารบ้านโคกล่ามหมู่10ตำบลหนองใหญ่อำเภอโพนทองจังหวัด101รอยต่อไปอำเภอกุชินารายกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่รับแจ้งก็ไปตรวจสอบประสานรถดับเพลิงและรถกู้ชีพพบว่าเป็นรถตู้โดยสาร1นอหนูชอช้าง5478กรุงเทพบรรทุกผู้โดยสารสัญชาติลาวมา14ชีวิตออกจากกรุงเทพโกทูมุกดาหารจะไปต่อใบอนุญาตแล้วก็จะกลับประเทศประมาณ3ทุ่มมาถึงจุดที่เกิดเหตุช่วงเช้าตรู่รถเสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วเพลิงลุกไหม้รุนแรงเสียหายทั้งคันมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ12ค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่กู้ภัยบัวขาวเจ้าหน้าที่กู้ภัย3ขาและทีมกู้ชีพลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนำไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายณ์5นำส่งโรงพยาบาลอื่นๆอีกผู้เสียชีวิต2รายยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นหญิงหรือชายสอบถามผู้โดยสารที่เป็นชาวสปป.ลาวที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่ากำลังจะเดินทางไปต่อใบอนุญาตที่มุกดาหารแล้วจะกลับประเทศระหว่างเดินทางมีวัยรุ่นชายหญิง2คนนั่งร่วมทางมาด้วยเขาหันมาบอกกับผู้โดยสารชาวลาวบอกว่าเตือนคนขับหน่อยได้ไหมรถวิ่งเร็วมากเลยอ่ะ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะชาวลาวคนนี้ก็บอกโชเฟอร์เบาๆหน่อยโชเฟอร์ช่วยเบาเท้าหน่อยตีนหนักเหลือเกินช่วงแรกก็ชะลอชะลอสักครู่ก็ขับเร็วเหมือนเดิม140กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่โดนจับเหรอแล้วก็ยังเห็นอาการผิดปกติคนขับเนี่ยเหมือนง่วงตลอดเวลาโงกเงกสับปะงกแล้วใช้มือข้างเดียวจับพวงมาลัยอีกมือนึงไม่ได้จับก่อนหน้านี้ถึงจะจอดพักรถคนขับก็ไม่ได้นอนค่ะมาถึงจุดเกิดเหตุก็กำลังจะเตือนคนขับเรื่องความเร็วแต่รถก็เสียหลักพุ่งลงข้างทางไปซะแล้วเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลค่ะแล้วนั่งตรงไหนจะปลอดภัยอ่ะใช่ไหมในเมื่อคนขับไม่พร้อมแบบเนี้ยคุณผู้ฟังดูเหอะพาให้คนอื่นเขาเดือดร้อน2ชีวิตค่ะบาดเจ็บอีก10กว่ารายไม่ไหว แล้วเมื่อวานนี้นะไม่รู้ไอ้บ้านี่เขามาจากไหนคะต้องใช้คำนี้จริงๆคุณผู้ฟังเพี้ยนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ค่ะทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมบริเวณลานยะโมหน้าวัดบำรุงธรรมตำบลตลาดอำเภอเมืองนครราชสีมาลักษณะมันเหมือนคนเมาอ่ะเข้ามาถึงองค์ยะโมอันนี้เป็นยะโมที่อยู่หน้าตลาดนะก็ตั้งซุ้มเหมือนกับมีพระพรหมหน้าตลาดแบบนี้ค่ะแต่ว่าเป็นรูปปั้นคุณยะโมแล้วก็นางสาวบุญเหลือคนบ้ารายนี้เนี่ยลักษณะคล้ายคนเมาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานมาจอดปุ๊บก็พยายามจะถอดผ้าสบายกับผ้าสามสีคือรูปปั้นยะโมเนี่ยชาวบ้านจะมีสบายมาคล้องไว้แล้วก็จะผูกผ้าสามสีแล้วก็มีพวงมาลัยที่ประชาชนเข้ามาสักการะวางไว้ด้านล่างแล้วก็มีน้ำแดงน้ำดื่มอะไรเต็มหมดในนี้มาถึงถอดสบายยะโมถอดผ้าสามสีหรือพวงมาลัยมากองไว้ข้างล่างแล้วก็หยิบน้ำแดงที่เขาเตรียมไว้ถวายมาดื่มจากนั้นพยายามจะยกรูปปั้นยะโมองค์ใหญ่แต่ยกไม่ขึ้นค่ะก็เลยหันมาหยิบรูปหล่อของย่าบุญเหลือองค์เล็กทำจากทองเหลืองค่ะรูปหล่อของย่าบุญเหลือเนี่ยเป็นรูปหล่อสุภาพสตรีลักษณะถือคบเพลิงแล้วก็เหมือนทำท่าเหมือนวิ่งถือคบเพลิงสวมจงกระเบนสวมเสื้อแล้วก็มีสบายแต่ว่าในความเป็นจริงน่าจะเป็นตะเบงมารนะบุ้มว่าแต่ว่าอันนี้เป็นรูปหล่อของย่าบุญเหลือย่าบุญเหลือคือวีรสตรีอีกท่านหนึ่งเป็นน้องของคุณหญิงโมค่ะเป็นผู้ที่นำเอาคบเพลิงไปจุดนางสาวบุญเหลือหรือย่าบุญเหลือเนี่ยตำนานเล่าว่าคือบ้างก็บอกว่าเป็นน้องสาวของย่าโมนะคะแต่ว่าบ้างก็บอกว่าย่าโมไม่มีบุตรค่ะคุณหญิงโมและปลัดเมืองนครราชสีมาเนี่ยไม่มีบุตรก็เลยรักและเอ็นดูนางสาวบุญเหลือเหมือนลูกหลานแท้ๆ

อยู่ในขบวนที่โดนกองทัพเจ้าอนุวงศ์เนี่ยจับไปด้วยย่าโมเนี่ยเป็นภรรยาของพระยาปลัดเมืองนครราชสีมานะโดนจับมาเป็นเฉลยแบบนี้ย่อมไม่นอนไม่ยอมไปด้วยแน่นอนขณะพักค้างแรมบริเวณเส้นทางที่จะเดินทางไปทุ่งไปที่เวียงจันทน์เขาเรียกว่าทุ่งสำริดแขวงเมืองโคราชเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วค่ะ4 มีนาคม 2369ย่าโมกับนางสาวบุญเหลือและหลวงนรงสงครามแล้วก็หัวหน้าชาวเมืองเนี่ยเลี้ยงสุราอาหารทหารลาวจนทหารเจ้าอนุวงศ์หลงดื่มสุราเมามายจนขาดสติกันทั้งกองทัพเมื่อสบโอกาสชาวโคราชก็เข้าแย่งชิงอาวุธโจมตีจนทหารลาวล้มตายเป็นจำนวนมากกอบกู้อิสรภาพของเมืองนครราชสีมาได้สำเร็จไม่มีใครตกเป็นเฉลยเหตุการณ์ครั้งนี้นางสาวบุญเหลือเนี่ยเสียสละชีพด้วยการนำไม้ฟืนจากกองไฟวิ่งหลอกล่อฐานไปยังกองเกวียนที่บรรจุกระสุนดินประสิวของทหารลาวจนเกิดระเบิดแสงเพลิงแดงฉานไปทั่วทั้งทุ่งสำริดด้วยการตัดสินใจและปฏิญาณอันกล้าอันห้าวหาญและเด็ดเดี่ยวในวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือก็ยังคงเป็นความประทับใจความทรงจำของลูกหลานชาวโคราชไม่รู้ลืมนี่แหละค่ะแล้วก็เลยต่อมาทางราชการเนี่ยกำหนดให้วันที่4มีนาคมของทุกปีเป็นวันไทยอาสาป้องกันชาตินี่แหละค่ะเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวเมืองโคราชวีรกรรมณทุ่งสำริดนะคะแล้วก็มีโรงเรียนชื่อโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จวบจนปัจจุบันโรงเรียนใหญ่นะคะตอนนี้เวลามีรูปปั้นของนางสาวบุญเหลือเนี่ยจะเป็นผู้หญิงไว้ผมทรงผู้หญิงโบราณนะคะแสกกลางแล้วก็มีเสื้อตะเบงมานจงกระเบนถือฟืนที่ติดไฟแล้วก็ลักษณะเหมือนท่าวิ่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นรูปหล่อรูปหล่อเล็กๆไอ้ขี้เมารายนี้มันยกไปได้ค่ะยกรูปหล่อของนางสาวบุญเหลือทำจากทองเหลืองเนี่ยใส่ตะกร้าหน้ารถแต่ว่ารูปหล่อย่าโมองค์ใหญ่เนี่ยยกไม่ได้สบายผ้าสามสีพวงมาลัยพันกองไว้หน้าหมดหน้าจักรยานน่ะแล้วก็จะขี่หนีไปเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้เมื่อวันที่15สิงหาคมตอนเกือบ3ทุ่มค่ะแชร์กันไปเป็นพันครั้งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่เคารพศรัทธาต่อย่าโมและย่าบุญเหลืออย่างมากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะก็ลงพื้นที่กระจายกำลังเตรียมค้นหาตัวชายคนนี้เพราะว่าเป็นการกระทำไม่สำรวมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพศรัทธากำลังหาหลักฐานอยู่มีแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่รู้ว่าใครขณะที่ผู้นำชุมชนก็นำรูปหล่อย่าบุญเหลือกลับมาคืนคือแบบใครเอาไปให้เอามาคืนด้วยมาขอขมาย่าโมและย่าบุญเหลือซะดีๆเนี่ยค่ะเป็นทองเหลืองมันจะเอาไปขายหรืออย่างไรเพราะนั้นในพื้นที่ชุมชนไหนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านก็ระมัดระวังว่ามันทำด้วยทองเหลืองเนี่ยมันขายได้มันจะยกไปง่ายๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะตามจับอยู่ยังหาตัวไม่เจอแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้รวบหัวหน้าค่ายมวยลักลอบขนแรงงาน

0: บังกลาเทศตำรวจไล่จับหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนักมวยไม่ดังไม่มีเงินในค่ายลักลอบขนแรงงานบังกลาเทศเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่มกับ3กองบังคับการตำรวจทางหลวงพลตำรวจโทณโรจน์ยุวบุญแล้วก็พลตำรวจโทกมลภพหานเวชกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง3และทางหลวง5จับกุมนายวิชาอายุ42ปีพร้อมแรงงานลักลอบเข้าเมืองสัญชาติบังกลาเทศ8คนเมียนมา1คนกระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนสักแก้วจับได้ในพื้นที่วัดท่าช้างกบิลบุรีค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมออกตรวจพื้นที่ถนนสาย359อำเภอเขาไม้แก้วรอยต่อจังหวัดสักแก้วซึ่งใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากกัมพูชาเข้าไทยพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วมีกระเป๋าสัมภาระอยู่ท้ายกระบะเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกให้หยุดแต่กลับซิ่งหนีด้วยความเร็วจึงประสานขอกำลังเสริมช่วยสกัดจับระหว่างนั้นรถต้องสงสัยก็หลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านตำบลวังท่าช้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรไม่รู้ทางขับหนีไปเรื่อยสุดท้ายไปเสียหลักจอดอยู่ริมไหลทางผู้ขับขี่พร้อมแรงงานทั้งหมดเปิดประตูหนีเข้าแปลงยูคาก็ประสานกำนันตำบลวังท่าช้างนำกำลังเข้าติดตามบุคคลต่างด้าวที่คาดว่าจะหลบหนีไปทำอันตรายกับชาวบ้าน3ชั่วโมงรวบมาได้ทั้งหมดนายวิชาญบอกว่าเป็นหัวหน้าค่ายมวยแห่งหนึ่งในอรัญประเทศแต่ที่ต้องมาวิ่งรับจ้างรับส่งบุคคลต่างด้าวเนี่ยนะเพราะว่าในนะติดต่อมาเมื่อ3เดือนที่แล้วได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 ไม่เชื่อหรอกหาเงินมาหมุนเป็นค่าใช้จ่ายในค่ายมวยส่วนแรงงานต่างด้าวเนี่ยรับมาจากแนวชายแดนอรัญประเทศจะไปส่งที่สถานีขนส่งกรุงเทพก็มาโดนรวบซะก่อนค่ะกลุ่มแรงงานต่างด้าวบอกว่าเขาทำงานอยู่กัมพูชาต้องการจะไปสถานทูตบังกลาเทศในประเทศไทยเพื่อจะเดินทางกลับแต่สุดท้ายถูกนำส่งสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ค่อยขยายผลกันต่อไปติดคุกไทยก่อนแล้วค่อยผลักดันกลับไปจริงก็น่าจะผลักดันกลับไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการเลี้ยงดูในแต่ละมื้อแต่ละเดย์ในเรือนจำจับได้ก็ผลักดันออกนอกประเทศไปเลยไปให้ไกลๆไวๆประมาณนี้แหละจะสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ถ้าอยู่ไปอาจเป็นภัยแต่ตอนนี้เวลาหมดเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการเลยแล้วกัน3นาทีที่เหลือฟังเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการแล้วก็อย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025นะคะพบกันคืนนี้ตี3ในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ
1: ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำ ชีวภาพปราบรามชีวภาพปราบรามรักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีนไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691สูง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4รวมบูรณาการการควบคุมไฟป่าพุควนเครงคุมไฟใต้ดินและควันพิษหวั่นกระทบชาวบ้านเฝ้าระวังประทุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
14: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์ Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
15: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
16: สนับสนุนโดย
17: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
11: จากสถานการณ์ไฟป่าพุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายลงหลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและสกัดการลุกลามของไฟอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและไฟใต้ดินซึ่งอาจประทุขึ้นมาอีกรอบได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีลมแรงและสภาพอากาศแห้งแล้งพลตรีสรรเสริญพุ่มเกิดรองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังคงจัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานด้านความหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยควบคุมไฟป่าตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อเร่งยุติสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและยังคงติดตามผลกระทบจากควันไฟและคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นหลังรับแจ้งออนไลน์กว่า 11,000 เรื่องคุณศศิดาราศรีหเนศรายงานค่ะ
18: นายรัชพลนราดีสอนผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีควบคู่กับการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะกระทำผิดกฎหมายซึ่งพบว่าได้รับการแจ้งความออนไลน์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569จำนวน 1,163 เรื่องเข้าสู่กระบวนการ 76,006 เรื่องสอบปากคำแล้ว 5,384 เรื่องอายัดบัญชี 4,816 เรื่องออกหมายเรียก191เรื่องออกหมายจับ81เรื่องและส่งสำนวนให้อัยการแล้ว65เรื่องพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และเพจผิดกฎหมายรวม 14,384 รายการนอกจากนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่6สิงหาคม2569พบการถอนเงินบัญชีม้าผ่านเคาน์เตอร์และตู้ ATM รวม 1,962 ครั้งด้านการถือครองที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสาขาได้ตรวจสอบนิติบุคคล48บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวเข้าข่ายตามกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือครองแทนเพื่อป้องกันปัญหาอย่างเด็ดขาดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังการสวมสิทธิ์การทุจริตทางทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมายและการหลอกลวงออนไลน์พร้อมเชื่อมโยงข้อมูล ื่อเร่งบังคับใช
19: ้ข่าวดีชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
20: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
21: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
22: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
23: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
24: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า09 47 61 9 9

0: ยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุจริตฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณโสภณสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้วันนี้ก็วันอังคารที่18สิงหาคมนะครับก็มีข่าวสารมากมายนะครับเราเริ่มด้วยข่าวสารนะครับอันนี้เป็นในระดับกลาโหมเลยทีเดียวนะครับโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับหรือว่าสปท.ได้ผนึกกำลังนานาชาตินะครับได้เปิดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือว่า Thailand Security Dialogue 2026ภายใต้หัวข้อก็คือ Defense and Security in an Era of Uncertainty นะครับอันนี้เรียกว่าแปลก็คือการป้องกันประเทศและความมั่นคงนะครับในยุคของความไม่แน่นอนโดยจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่โรงแรม The Attorney Hotel กรุงเทพเป็นการจัดทัพผู้นำนะครับแล้วก็เครือข่ายความมั่นคงจากนานาประเทศร่วมกันในการกำหนดทิศทางความมั่นคงนะครับในยุคของความไม่แน่นอนพร้อมกับเชื่อมโยงมุมมองนะครับจากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาคแล้วก็เวทีโลกเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมนะครับแล้วก็ขยายความร่วมมือในการที่จะรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันมากขึ้นครับ
2: ค่ะโดยทางเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นประธานการประชุมสัมมนาได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงภาวะที่โลกกำลังเผชิญความผันผวนไร้ระเบียบทั้งในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและภัยคุกคามอุบัติใหม่นะคะวันนี้สงครามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อทหารสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในสนามรบภัยคุกคามอาจเริ่มต้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ห้องทดลองโรงงานพลังงานท่าเรือระบบการเงินหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรับรู้ในแต่ละวันสงครามยุคใหม่จึงไม่ได้ถามเพียงว่าใครมีกองทัพใหญ่กว่าแต่ถามว่าใครปรับตัวได้เร็วกว่าใครใครมีระบบที่แข็งแรงกว่าและใครสามารถรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนไว้ได้ค่ะ
1: สำหรับการสัมมนาครั้งนี้นะครับมีพลอากาศเอกเสกสรรชัยมาศนะครับรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชานะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกผู้บริหารระดับสูงนะครับจากหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนภาคเอกชนนักการทูตผู้ช่วยทูตทหารจาก24ประเทศผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศนะครับอย่าง UNODC UNHCR และ ICRC นะครับมีสถาบันติ้งแท้งทั้งจากในประเทศและต่างประเทศตลอดจนนักวิชาการและสื่อสารมวลชนนะครับรวมกว่า200คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและก็แสวงหาแนวทางนะครับในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือนะครับต่อสถานการณ์และก็สภาพแวดล้อมโลกในปัจจุบันพัฒนาพร้อมนะครับในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อยุค AI โรบอติกและก็ไซเบอร์สเปซครับ
2: ค่ะสำหรับการรวมตัวของผู้แทนจาก24ประเทศนะคะองค์การระหว่างประเทศสถาบันคลังสมองตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาค่ะทำให้ TSD 2026นะคะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองเชิงยุทธศาสตร์จากนานาประเทศเข้าด้วยกันบนหลักคิดสำคัญว่าความท้าทายด้านความมั่นคงในโลกปัจจุบันไม่มีพรมแดนและไม่มีประเทศใดสามารถรับมือได้โดยลำพังการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศความไว้เนื้อเชื่อใจและความสามารถในการทำงานร่วมกันจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงในโลกยุคใหม่ค่ะ
1: นะครับในยุคที่โลกนะครับเผชิญกับความผันผวนพลเอกสิทธามหาสันทนะนะครับผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการจัดงานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือว่า TSD 2026นี้นะครับท่านได้เปิดเผยนะบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่3ต่อจากความสำเร็จของ TSD 2024และ TSD 2025เพื่อสร้างพื้นที่นะครับแห่งการเสวนาเชิงยุทธศาสตร์ที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนนักการทูตและองค์กรระหว่างประเทศได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มนะครับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้สภาพแวดล้อมโลกนะครับที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยคุกคามอุบัติใหม่อาชญากรรมข้ามชาติและความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนะครับของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ซึ่งกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อความมั่นคงปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกนะครับจากศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและดร.เบเนดิกต์ฟรังเคอร์นะครับรองประธานและก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิวนิกซีเคียวริตี้คอนเฟอเรนซ์จากเยอรมนีนะครับรวมทั้งมีการปาฐกถานะครับในหัวข้อก็คือจากความไม่แน่นอนเชิงยุทธศาสตร์สู่ความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์การทบทวนความคิดใหม่ต่อความมั่นคงระหว่างประเทศในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อปาฐกถาครับ
2: ค่ะตลอด2วันของการประชุมนะคะก็จะมีการเสวนากลุ่มย่อยรวม5หัวข้อหลักด้วยกันค่ะครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์จากพลวัตโลกสู่ภูมิภาคการรับมือภัยคุกคามอุบัติใหม่บทบาทของ AI หุ่นยนต์แล้วก็สงครามที่ไม่ใช้กำลังทางกายภาพนะคะการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยุคใหม่เพื่อขีดความสามารถทางทหารอย่างยั่งยืนตลอดจนการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของภูมิภาคและประเทศโดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศค่ะอย่างเช่นอินเดียมาเลเซียเยอรมนีฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองควบคู่กับผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้เชี่ยวชาญไทยนะคะ
1: นะครับความคาดหวังนะครับสำคัญของการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติครั้งนี้นะครับก็คือการเป็นเวทีที่ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความท้าทายนะครับด้านความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนและนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันในการรับมือกับประเด็นที่ไม่มีประเทศใดนะครับสามารถที่จะแก้ไขได้เพียงลำพังพร้อมย้ำนะครับว่าความสำเร็จของงานนี้นะครับจะไม่ได้วัดเพียงจำนวนผู้เข้าร่วมหรือหัวข้อที่มีการอภิปรายเท่านั้นแต่จะวัดจากเวทีแห่งนี้นะครับว่าสามารถที่จะสร้างแนวคิดใหม่ขยายความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนได้อย่างแท้จริงครับ
2: ค่ะภายใต้บริบทดังกล่าวของ TSD 2026นะคะก็ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการด้านความมั่นคงเพียงเท่านั้นค่ะแต่เป็นจุดเชื่อมโยงของผู้นำนักยุทธศาสตร์นักการทูตนักวิชาการและเครือข่ายความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนมุมมองไปสู่ความเข้าใจร่วมเปลี่ยนความเข้าใจร่วมไปสู่ความร่วมมือและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมค่ะอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะแล้วก็ความมั่นคงร่วมกันในระดับภูมิภาคและระดับ
1: นะครับเวที TSD 2026นะครับยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของประเทศไทยนะครับในการที่จะเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางโลกนะครับที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและความไม่แน่นอนโดยการใช้ไดอะล็อกนะครับหรือว่าการสนทนาเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างแล้วก็โคออปเรชั่นนะครับเป็นกลไกเชื่อมโลกเข้าหากันเพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกนะครับต่อความท้าทายที่ทุกประเทศนะครับจะต้องเผชิญร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับจากแชร์อันเดอร์สแตนดิ้งนะครับสู่คอลเลกทีฟแอคชั่นเพื่อความมั่นคงอย่างยืดหยุ่นยั่งยืนและก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตครับ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาตินี้ได้นะคะความเคลื่อนไหวรับชมการถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ของกองบัญชาการกองทัพไทยและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้ตลอดการจัดงานค่ะ
1: นะครับแล้วก็กลับมาดูข่าวเกี่ยวกับการเตรียมการกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่มีการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยการจัดการฝึกเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีเปิดนะครับโดยเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของเรือพระราชพิธี ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อวานนี้นะครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการฐานเรือท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกครับ
2: ค่ะสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรริ้วสายกลางค่ะซึ่งเป็นเรือสายสำคัญประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์นะคะเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินนอกจากนี้ค่ะมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในนะคะเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซงจิตค่ะ
1: นะครับส่วนริ้วสายในนะครับขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งก็มีเรือทองขวานฟ้านะครับและก็เรือทองบ้าบินนะครับเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนนะครับและก็เรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะครับได้แก่เรืออสุรวายุพักเรืออสุรพักปักษีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบนะครับเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตจไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบคลองเมืองแล้วก็ปิดท้ายริ้วสายในนะครับด้วยเรือเอกชัยเหินหาวแล้วก็เรือเอกชัยหลาวทองนะครับซึ่งเป็นเรือคู่ชักครับแล้วก็มีเรือริ้วสายนอกนะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำแล้วก็เรือแซงนะครับสายละ3ลำนะครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการก็มีคลิปวิดีโอการซ้อมย่อยครั้งที่1เมื่อวานนี้ค่ะก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ

ู้ฟังครับสำหรับการฝึกซ้อมเรือครั้งนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีภายเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามนะครับในการปฏิบัติภารกิจสำคัญโดยพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะร่วมชมการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานพระราม8จนกระทั่งถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับสำหรับการฝึกซ้อมครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นครั้งที่2ก็คือวันที่20สิงหาคมและครั้งที่3นะครับ27สิงหาคมทุกจังหวะของฝี

0: ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบุรพาและกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีเนี่ยรวม5จังหวัดด้วยกันค่ะ
1: นะครับก็สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับกองทัพบกเนี่ยยังคงยึดถือและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมนะครับหรือว่า Joint Statementสถานการณ์ในพื้นที่ภาพรวมนะครับถือว่ายังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบสิ่งบอกเหตุหรือว่าภัยคุกคามที่ชัดเจนซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมทั้งนี้นะครับหากมีเหตุการณ์ผิดปกติหน่วยในพื้นที่ก็จะพิจารณาการดำเนินการนะครับตามแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับกฎของการใช้กำลังตามระดับของสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนนะครับบริเวณชายแดนเป็นสำคัญครับ
0: ค่ะสำหรับกรณีพื้นที่บ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วนะคะที่พบว่าฝ่ายกัมพูชายังคงมีการกล่าวอ้างว่าไทยเนี่ยได้ลุกล้ำพื้นที่และส่งผลให้ประชาชนชาวกัมพูชาเดือดร้อนกองทัพบกไทยขอยืนยันว่าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วอยู่ในเขตอธิปไตยไทยนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าไทยเคยได้ให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยจากการสู้รบเมื่อเหตุสงครามระยะเวลากว่า40ปีที่แล้วนะคะดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นที่ของอธิปไตยไทยนั่นเองค่ะก็มีการขอเรียนชี้แจงนะคะอีกครั้งว่าข้อเรียกร้องของกัมพูชาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่การบิดเบือนข้อมูลก็เป็นความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่นำมาอัปเดตข่าวกันค่ะ
1: ในช่วงนี้เราก็ไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้กันนะคะเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะกับศาสตราจารย์ดร.ชยายิมวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับคุณสุดาพรและคุณมยุทธ์ก็เมื่อในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาวันเสาร์นี่นะครับ
0: ค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระข้าบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปลงประกอบพิธีเปิดอาคารทศพระมหาบพิตรนะครับและก็ทอดพระเนตรนิทรรศการนารีเวชบริพักนะครับได้ร่มทศพระบพิตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับที่กรมแพทย์ฐานเรือที่เขตชลบุรีกรุงเทพมหานครทางการนี้นะครับก็ทรงหยุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลและก็ทรงกดบุ่มไฟฟ้าเปิดแตรกลุ่มป้านะครับอาคารทศวรรษบพิตรนะครับแล้วก็อันเป็นพระนามพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นมาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบรมนาถบพิตรนะครับของรัชกาลที่10เพื่อรองรับในให้การบริการรักษาแก่กำลังพลและประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่เพิ่มปริมาณที่สูงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14ชั้นนะครับก็มีพื้นที่ประมาณ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นเนี่ย228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั้งสิ้นเนี่ย184เตียงนะครับแล้วก็ใช้สำหรับผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยแล้วก็ปึ่งวิกฤตเนี่ย44เตียงภายใต้อาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามก็ท่านนายกและรัฐมนตรีก็ได้เยือนประเทศที่กรุงซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็พยายามที่จะพบปะหารือด้านผลประโยชน์นะครับระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก็จะต่อด้วยไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์ที่เมืองออคแลนด์นะครับวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้เนี่ยครับก็เดินทางไปพร้อมด้วยคุณเอกนิติคุณชีสังคมเกตแก้วแล้วก็คุณจุลพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับ

0: คุณสวีดาตายเศษแล้วก็คุณปิยพันธ์ต่อไว้ด้วยทั้งหมดรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณสัก3วันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีไปดูแลในเรื่องของลืมไปนะครับมีท่านเลขาธิการสำนักนายกคุณนฤทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการที่ท่านเป็นเลขากรมส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับก็การเยือนประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้เนี่ยว่าพบกับการซึ่งนายแอนโทนีอัลบานีเนี่ยนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียแล้วก็หาซึ่งเป็นการหารือกันในรอบ14ปีมีการร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนพบปะกับชุมชนชาวไทยนะครับก็คือว่าการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะมีการพบปะหารือกันแล้วก็จะมีการพูดเรื่องความมั่นคงในเรื่องของความร่วมมือซึ่งการประชุมอาเซียนทุกครั้งเนี่ยจะมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยเข้ามาร่วมประชุมสังเกตการอยู่ตลอดเวลานะครับต้องยังมีการร่วมมือความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านการลงทุนทางด้านสภาวะทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสภาพัฒน์เนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจะชี้ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยครับโตเพียง 1.9% ชะลอลดลงมาเนี่ยนะครับประมาณ 2.8% ซึ่งไตรมาสแรกเนี่ยผลประกอบการเนี่ยไตรมาสที่แจ้งแล้วเนี่ยลดลงมา 0.2% นะครับภาคเอกชนก็บอกว่าสนับสนุนขยายตัวลงมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยอาจจะโตเพียงนะครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตเพียง 2.4% เท่านั้นเองส่วนภาคเอกชนสนับสนุนขยายตัวของอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยถึง 13.4% นะครับเร่งขึ้นจาก 10.1% นับว่าเรียกว่าเป็นรองสูงสุดในรอบ54ไตรมาสเนี่ยนะครับส่วนการรวมตัวระหว่างประเทศส่งออกสินค้ามูลค่า 99.03 99.079 ล้าน US ดอลลาร์ขยายตัวเนี่ย 17.0% ขับเคลื่อนในเรื่องของสินค้าภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมนะครับแล้วก็ขึ้นในเรื่องของขับเคลื่อนทางด้านสภาวะสินค้าภาคการเกษตรนะครับและก็มูลค่าสินค้านำเข้าพุ่งสูงขึ้นประมาณ 42% ส่วน20ไตรมาสเนี่ยส่งผลให้มูลค่าพุ่งในเรื่องของสินค้าพุ่งโดยไตรมาสนั้นขาดดุลถึง 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ขาดดุลก็น่าจะประมาณ 23.9 แสนกว่าล้านบาทนะครับเรียกว่าขาดดุลก็แล้วกันนี่นะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้นะครับก็คุณมีคุณสุภจีก็มีการต้องเรียกว่าตรงไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเจรจากับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยทุบโต๊ะในการที่จะช่วยสางปัญหาขีดเส้นใต้3เส้นแดงเนี่ยนะครับระหว่างให้ไทยเนี่ยไม่ยอมที่จะยอมแลกกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณสุภจีเนี่ยนะครับก็พยายามนำทีมARG เนี่ยครับลุยประเทศสหรัฐอเมริกาหวังที่ปิดดีลให้เร็วที่สุดนะครับยึดในเรื่องของ3เส้นแดงไม่ยอมแลกซึ่งพยายามที่จะหาตกลงข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าสิทธิประโยชน์ของประเทศซึ่งจะมีการวางกรอบการทำงานเพิ่มเทคนิคการกล่าวถึงว่าคุณสุภจีก็บินตรงนะครับที่จะมีการเจรจาเปิดเผยว่านายกเนี่ยท่านบอกว่าเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเจรจาภาษีต่างตอบแทนระหว่างไทยกับอเมริกาโดยชวนหน่วยงานทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็ฝากไว้ว่าอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็ทำไปหากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศไทยนะครับก็จะมีการบอกว่าพยายามขีดเส้นแดงมี3เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องของความมั่นคงการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศส ประเด็นการลงทุนในบางสาขาสินค้าทางด้านการบริการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเข้ามาลงทุนในไทยเช่นด้านโทรคมนาคมผ่านขั้นตอนในเรื่องกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกำหนดการเจรจาไว้2,002เรื่องด้วยกันนะครับในช่วงระหว่างวันที่27-29สิงหาคมเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยกรมสุภาพีเนี่ยวันที่30-1 กันยายนเนี่ยนะครับในฐานะหัวหน้าคณะจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะมีการเจรจากับนางซูซี่วาวหัวหน้าเจ้าหน้าที่สำเนียบขาวเพื่อหาข้อยุติในการเจรจาตกลงในครั้งนี้เนี่ยครับก็น่าจะมีการที่เห็นว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีการเจรจาที่จะหาข้อยุติเนี่ยนะครับแล้วก็นำนักลงทุนสหรัฐเนี่ยรวมมูลค่า20 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยลดขันบุญทางการค้านี่นะครับก็พยายามจะเร่งสปีดเนี่ยนะครับในการไต่สวนตามมาตรา301ในประเด็นการผลิตชิ้นส่วน3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเช่นยานยนต์ชิ้นส่วนผลิตยางและเครื่องจักรนะครับหากไม่สำเร็จเนี่ยอาจทำให้สินค้าไทยเสียเปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งนะครับนอกจากนี้ไทยยังเดินหน้าหาหรือเพื่อขอเพิ่มรายการสินค้ายกเว้นภาษีนำเข้าตามมาตรา301ครอบคลุม7สินค้ารวมถึงภาษีศุลกากรซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศอเมริกาก็ย่ำแย่มากในด้านสภาวะเศรษฐกิจก็หวังว่าคุณสุภาพีเนี่ยคงจะได้อะไรกลับคืนกลับมาพกกระเป๋าติดตัวมาเพื่อช่วยสภาวะเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันซึ่งสภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ก็ย่ำแย่เหลือเกินเนี่ยนะครับผมคิดว่าการเดินทางกลับมาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่พกอะไรติดตัวมาซึ่งการพูดคุยกันที่โรงแรมเซนต์ซาร่าทั้งคุณเอกนิติและคุณสุภีเนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากว่าน่าจะไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นการวาดฝันกลางอากาศก็ได้ครับคุณวิริคุณคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นะครับก็มาปิดท้ายช่วงนี้นะครับเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.ได้แจ้งเตือนนะครับ39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังขณะที่3จังหวัดภาคใต้นะครับก็คือระนองพังงาและภูเก็ตก็ให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับในช่วงวันที่18-21สิงหาคมนี้ครับ
1: ค่ะก็มี39จังหวัดด้วยกันนะคะที่ต้องระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็มีที่ภาคใต้นะคะระนองพังงาและภูเก็ตค่ะก็ให้ระมัดระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดนี้กันไว้ด้วยค่ะ
2: นะครับสำหรับปภ.นะครับก็เน้นย้ำนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะติดต่อข่าวสารแจ้งนะครับก็สายด่วนนะครับ1784นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สำหรับในวันนี้รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะกรรมคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์อภัยโทษเล่าตาราชายาเสพติดและครม.ไฟเขียวแต่งตั้งฉันทนาวรรณเขจรนั่งปลัดพัฒนาพลังงานคนใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิล
6: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งกรมราชทัณฑ์แจงปมปล่อยเล่าตาลาชายลาเสพติดหลังสังคมตั้งคำถามรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่นานย้ำคดีสิ้นสุดแล้วไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาโทษใหม่ได้พร้อมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์อภัยโทษหลังพบเบื้องต้นบางขั้นตอนอาจไม่เหมาะสมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: พลตำรวจโทรุตพลนวราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวเล่าตาราชายาเสพติดหลังถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยระบุว่ากระทรวงยุติธรรมรับทราบถึงข้อสงสัยของสังคมแล้วและได้ดำเนินการสองส่วนโดยสั่งกรมราชทัณฑ์ชี้แจงข้อเท็จจริงตั้งแต่การพิจารณาชั้นนักโทษจนถึงขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานอภัยโทษทั้ง6ครั้งขณะเดียวกันได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอภัยโทษเนื่องจากเบื้องต้นพบว่าบางส่วนอาจไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของขั้นตอนและระเบียบโดยจะตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบในช่วงเวลานั้นหรือไม่และหากพบข้อบกพร่องจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปส่วนจะนำผลการตรวจสอบกลับมาพิจารณาโทษของเล่าตาใหม่หรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุตพลระบุว่าไม่สามารถทำได้เพราะคดีสิ้นสุดแล้วและมีการปล่อยตัวแล้วโดยการตั้งคณะทำงานจึงมุ่งแก้ไขหลักเกณฑ์สำหรับอนาคตโดยจะตรวจสอบระเบียบย้อนหลังตั้งแต่ปี2563ส่วนการพักโทษยืนยันว่าเป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการไม่ใช่ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบทั้งนี้พลตำรวจโทรุตพลระบุว่ายังต้องรอกรมราชทัณฑ์ตรวจสอบเอกสารและระเบียบให้ชัดเจนก่อนนำเสนอข้อมูลมายังกระทรวงยุติธรรมพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและปฏิบัติตามระเบียบนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษเมื่อออกจากเรือนจำคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
11: พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เลตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินเกี่ยวกับบุคคลพ้นโทษตามประมวลระเบียบการตำรวจกับคดีลักษณะที่17การควบคุมอาชญากรรมบางประเภทบทที่2การทำบัตรประวัติคนพ้นโทษและการรายงานพฤติการและนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลคนพ้นโทษที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อออกจากเรือนจำทางระบบความที่เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมราชทัณฑ์และให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการบันทึกและรายงานพฤติกรรมคนพ้นโทษในแอปพลิเคชัน Police 4.0พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รูปแบบป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ และให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสังเกตพฤติการและความเคลื่อนไหวของบุคคลดังกล่าวแล้วรายงานพฤติการความเคลื่อนไหวตามแบบรายงานที่กำหนดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบอาทิตย์สุดาประวัติศาสตร์รายงานค่ะ
2: และที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฉันทนนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่ารักเสาตาครีนะครับขับร้องโดยยอดรักสลักใจนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับเดี๋ยวทักทายจังหวัดต่างๆก่อนนะครับที่ได้ฟังอย่างชัดเจนแน่นอนลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คชิ้นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับสุภาษิตติดตามข่าวสารนะเดี๋ยวนี้ว่าคนหลีกเลี่ยงข่าวสารต่างๆไม่ได้เลยเพราะว่าทุกท่านมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ต้องไปดูทีวีหรอกบางคนไม่ต้องไปฟังวิทยุแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์มาขายไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าคนเนี่ยไปดูทางโทรศัพท์มือถือหรือเดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยมีข่าวสารไม่ว่าจะค่ายต่างๆหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมาลงในข่าวสารตรงนั้นก็มีรายการต่างๆทำเป็นคลิปเข้าไว้เป็น YouTube ไว้นะครับเรื่องราวของวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั้นยังเป็นกระแสไวรัลยังไม่จบไม่สิ้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ยกตัวบทกฎหมายและก็ความขัดแย้งต่างๆมาหักหลังซึ่งกันและกันเรื่องราวของป้าดาเขาเรียกว่าป้าดาปืนกลเพราะใส่แต่ละชุดเนี่ยโอ้โหนะเบรกไม่อยู่เลยนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีอาจารย์นะฮะอาจารย์อะไรเอ่ยซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญทางศาสนานี่แหละมาตอบปรากฏว่าเล่นเอาป้าดาพานเลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะออกจากรายการเลยแล้วก็อาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าแม่นะฮะ เลยทำให้สงบกลัวรายการเขาจะล้มอาจารย์ใช่อาจารย์ติ่นไหมนะฮะซึ่งท่านทุ่มทวมมีหนวดเข่าด้วยนะครับนั่นแหละครับซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องราวของพุทธศาสนาและตัวบทกฎหมายพอสมควรเลยนะครับก็มาตอบโต้กันนะฮะแล้วก็หลายท่านคงติดตามข่าวสารกันแล้วนะเจอคู่ปรับแล้วนะป้าดาปืนกลเจอคู่ปรับเข้าไปแล้วฮะหลายคนในระดับทนายความหรือพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเนี่ยยังถอยเลยคือไม่ไหวฮะแกแบบว่าแกไหลไปได้เรื่อยเลยป้าดาเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีเรื่องรุกรามติดตามมานั่นคือมีผลกระทบตามข้อกฎหมายซึ่งป้าดาไปละเมิดนะละเมิดวัดนั่นก็คือเป็นเอาท่อนะเป็นท่อคอนกรีตเนี่ยไปกวางหน้าวัดแล้วก็เอาปูนซีเมนต์แพ็คเนี่ยไปหยอดแล้วก็มีการขบคู่กันอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คงติดตามข่าวสารกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติยาทุกท่านได้รับทราบนะก็ทำให้อาจารย์จตุรงค์ฮะนึกออกนะอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับที่ไปออกรายการกับป้าดานะครับอาจารย์จตุรงค์นี่ของแท้มวยถูกคู่จริงๆแล้วก็เรื่องราวของเล่าตาแสนลี่นะเล่าตาแสนลี่เนี่ยนะครับเป็นลูกน้องขุนสาในอดีตนะพอขุนสาโดนจับตัวไปขุนสานี่เป็นชาวพม่านะครับแต่ว่า
เล่าตาเสรีเนี่ยถือว่ามีเชื้อชาติไทยฮะเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็มีที่ผลในการค้ายาเสพติดนะฮะเป็นระดับผู้บงการเลยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านฮะซึ่งศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ารับโทษเพียง8ปีก็ออกมาแล้วนะครับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรหลายท่านรู้จักกันดีก็มาอธิบายบอกว่าโอ้โหนะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งเลยถือว่าเป็นราชายาเสพติดรายใหญ่เนี่ยทำไมได้ลดโทษเยอะจังแล้วก็ออกจากคุกเร็วจังนะฮะซึ่งแม้จะออกมาด้วยวัย86ปีแต่ว่าเงินทองมีมากมายอาณาจักรเขาก็ยังคงเดิมนะก็กลัวจะไปทำร้ายนะฮะพนักงานจับกุมต่างๆเมื่อจะก่อนที่จะเข้าคุกนั่นเองนะฮะก็มีหลายฝ่ายเนาะแม้กระทั่งตำรวจในท้องที่นะครับก็เป็นอันว่าเนาะที่เชียงใหม่อ่ะแล้วก็พลตำรวจโทเรวัตนี่เกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยนะครับซึ่งแบบว่าไม่มีอะไรล่ะไม่มีส่วนในการคุ้มกันหรือเป็นการป้องกันตัวเนี่ยนะฮะก็เป็นอันว่าทำให้แบบว่ากังวลใจฮะถ้าเกิดว่าเล่าตาล้างแค้นกันมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่ได้ทำด้วยตัวของเขาเองหรอกนะครับและก็ที่สำคัญนะเงินทองเนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยสามารถจะนะสั่งนะคนมารอบทำร้ายหรือเอาชีวิตได้เช่นเดียวกันสังคมก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อถามกันตรงนี้เพราะว่ามีกระบวนการในการดำเนินคดีตั้งแต่ร่วมวางแผนและการล่อซื้อจัดซื้อต้องเสี่ยงภัยนะฮะเพราะว่าเล่าตานั้นมีคนคุ้มกันเยอะแล้วก็ใช้เวลานานมากเลยเขาบอกว่าใช้เวลาปี2ปีเลยกว่าจะจับเล่าตาได้แล้วก็พอเข้าสู่วิธีการดำเนินคดีมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับมีอัยการฟ้องผู้พิพากษาตัดสินแต่ว่ามาอยู่ที่เรือนจำนี่แหละก็มีส่วนลดโทษมากมายเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้อย่างไรฮะตั้งหลายครั้งแม้ว่าจะลดกันแล้วก็ตามทีแต่ว่าไม่น่าจะลดเหลือเพียง8ปีซึ่งเทียบกับแพทพาวเวอร์แพทซึ่งเป็นผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยปรากฏว่าจำคุกถึง16ปี8เดือนนะครับมีการเปรียบเทียบตรงนี้แล้วบอกว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนโดยการเพ่งไปที่กรมราชทัณฑ์นะกรมราชทัณฑ์ที่เป็นผู้นะดูแลนักโทษแล้วก็มีอำนาจในการลดโทษต่างๆนะครับและมีอำนาจในการปล่อยตัวต่างๆนะครับทางกรมราชทัณฑ์ก็ออกมาอธิบายนะว่ามีการเรียกรับเงินไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นก็คือว่าคนจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ข่าวสารสรุปมาแล้วมาอัปเดตให้ญาติเพียงจะอยากได้รับทราบนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุดภัยประมวลการตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันในภาคกลางวันวันนี้นะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาส่งเพลงเพราะเป็นเพลงเก่าๆนะครับเพลงนี้โด่งดังมากในอดีตครับแตงเถาตายไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ

เดี๋ยวฮะก่อนจะเปิดเพลงต่อไปเดี๋ยวบอกเก่าแล้วขาดเรื่องสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันก่อนนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานต้องยกให้กับสุดยอดสุนภัยบนร่างกายตราสุประสิทธิ์และวิชั่นหรือชื่อดั้งเดิมก็คุณแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งนั่นเองวงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันเขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะครับเพราะสุนภัยหลายตัวลดนะน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชายดำแล้วก็บอระเพ็ดและสุนภัยอื่นๆเพื่อดูแลร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงครับและท่านปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทำให้หลับดีเลือดดีผิวพรรณดีนะครับแล้วก็ท่านชาฉี่ไม่ร้องโถฉี่ไม่พุ่งเนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเนี่ยเขาบอกมาฟื้นฟูร่างกายเนาะเป็นสมชายไม่อายสาวฉี่ไม่ลดขากางเกงแน่นอนนะฮะเขาเรียกว่าระบบต่อมลูกหมากน่าจะดีขึ้นปัสสาวะสุดนะแล้วก็ท่านหญิงครับวัยหมดประจำเดือนที่จริงว่าท่านหญิงเนี่ยตั้งแต่ก่อนหมดประจำเดือนมันจะวูบวับทางร่างกายและจิตใจนะฮะเลือดจะไปลมจะมาพอเขาสู่วัยหมดประจำเดือนคือฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตและฮอร์โมนเพศหญิงหยุดการผลิตเนี่ยทำให้ผิวพรรณร่างกายที่เคยนะผิวพรรณดีอยู่แล้วผู้หญิงเนี่ยก็กลับมาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะไม่มีน้ำมีนวลปะแป้งยังไม่ติดเลยเนี่ยคือมันเป็นทั้งร่างกายทำให้มีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพเยอะนะครับแล้วก็ทั้งทั้งหญิงชายเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพูนสูงนะฮะเป็นการเสริมเพิ่มนะทำให้กระดูกแข็งแกร่งแข็งแรงไม่แตกหักง่ายนะครับไม่ผุไม่พูนนะครับทานนะทุกอย่างได้ทานเหมือนกันครับตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงวัยทองเนี่ยก็ทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งจะได้จำง่ายนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ฮะสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดแล้วยังบรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยชาปรือมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดทั่วสรรพร่างกายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสุดๆเกินคนเราเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ากินข้าวไม่ได้เนี่ยพละกำลังมันก็อ่อนแอลงโรคภัยแค่เจ็บก็มารุมเร้านะครับทำให้กินข้าวได้นอนหลับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีปัญหาโรคขับถ่ายท้องผูกเป็นพละดึกก็ไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่แข็งไปให้ถ่ายสะดวกถ่ายดีจะได้ไม่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคลำไส้และกระริสดวงทวารหนักนะครับบอกว่ากินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับแล้วก็ทำให้สดใสนะสมองดีผิวพรรณดีสดใสดวงกว่าวัยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้สอเขาเป็นอัมพาตเนี่ยทานเลยนะฮะกับสูตร2ลูกเฝ้าสด3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกละ350บาทเท่านั้นบรรจุถึง60แคปซูลเรียกว่าสูตร2กระปุกสีน้ำเงินบอกว่าถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรครับหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกหลายท่านมีโครงการผ่าตัดนะฮะหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้โดยเฉพาะเห็นศาลาสูงสูงวัดสูงสูงแม้กระทั่งแถบลุ่มแม่น้ำเนี่ยเมนยังสูงนะจะขึ้นเมนไปเผาศพยังไม่กล้าขึ้นเลยมันปวดข้อปวดเข่ามีปัญหานะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยไปทำบุญนะแล้วก็ต้องสาวขึ้นกับสาวลงไม่ใช่ว่าอายุน้อยลงนะสาวขึ้นบันไดนะครับถ้าพลาดพังไปตกลงมาอันตรายนะฮะถ้าเอานานลงเนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะถ้าเอาหัวลงนี่ก็ย่ำแย่เหมือนกันวันนี้นะครับมาตัดนะต้นเหตุต้นต่อเลยมาทาน2สูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีนะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี
4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับยัดเพียงยาครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยของดีมีมาตรฐานจำชื่อนี้ไว้ร่างกายแข็งแรงสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วมาถึงวิซอนครับวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีแต่บอกกลางคืนในเบนเดตองทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกแต่ท่านถามว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าไม่ใช่ครับทันสมัยครับเป็นเทปเล็กเป็นเม็ดยาบรรจุ800มิลลิกรัมสามารถบดไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลตรงนี้แหละจึงเห็นผลไวได้ผลจริงทานวันละเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนมีทิศทางที่ดีขึ้น3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรไฟฟ้าแลบเหมือนใยเมียงมุมมาคุมดวงตาเหมือนมีม่านมีหมอกมาคุมดวงตาก็มาลายหายไปนะฮะปวดตาก็หายน้ำตาไหลก็ดีขึ้นแล้วก็หายไปในที่สุด7วันถึง15วันต้อนลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเหม็นประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ครับตกกล่องละ600กว่าบาทรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีกับวิซอนวิซอนกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยสดงดงามบรรจุในแพ็คเกจนะฮะในฟอยล์ในแผงในกล่องอย่างดีคุณภาพสูงราคาไม่แพงต้องยกให้กับวิซอน10ปีและยัดเพียงยัดยันน้ำหมื่นดับแสนเอาไปฐานตาดีขึ้นทุกท่านบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจุกัดเป็นผู้ผลิตบริษัทเคนจิกุประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายครับและก็มาถึงกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอลติกิสไลด์เช็ดสารสตีวิอัลไกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะไม่ได้ไปรักษาโรคโดยตรงแต่ไม่ทำให้ใจสั่นไม่ปวดหัวไม่ให้โรคภัยแค่เจ็บกำเริบมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเพื่อถ่ายมาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่หายไปมีสารในตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นแล้วก็มีใบเปียกกวดสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลแล้วเป็นร้านเฮลินจีส่งกลิ่นเป็นยาอายุวัฒนะปีสารที่ดีมีประโยชน์ระดับพรีเมียมได้ร่างทองกลับมาเลยนะฮะเมื่อดื่มเป็นประจำดีจะภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งภายในสู่ภายนอกและรสชาติของหวานอร่อยนะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตดื่มทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นนะครับทุกแพ็กเกจทุกรายการครับยัดเพียงยาจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมานะครับที่ดีเจสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับนะครับโทรมาที่0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับนะอยากได้อะไรมากน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999ไปฟังเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าคนสองใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999

0: พราะแก่แล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: อ่าก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
1: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้าจ้าจ้า
1: เนาะ
0: มันปวดเมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ไปช่วยดิ
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
0: เออผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงหนาขา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เออเราผักมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมันหนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
0: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
0: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้สาธุขอบคุณ
0: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
1: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: มาสำลิดจ้า
3: ปลาสำลิดสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อ

0: ตา
1: ตาของแม่จาง
0: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเน
1: า
0: ะผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
1: ู่สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่ห้า
2: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาพของคุณสุภาพเสร็จอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะก็

เพลงอีเซลและเพลงชอยทศวรรษหิมพานต์ณพวงณนงณเตี้ยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าอีเซลขี้เมานะครับส่งมอบให้ยะเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านก่อนหน้านี้พี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้าและก่อนหน้านั้นผู้มงดวงจันทร์คนสองใจนะครับและฟังบทสัมภาษณ์ยะเพลงยะยาที่นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานและหินพันแหวนได้ผลจริงมีจำหน่ายที่ร้านเจมูป่าโมอ่างทองนะครับรับคนละครึ่งด้วยสั่งเพิ่มเติมทั้งกาแฟที่ใช้กาแฟวิซอนสูตร1สูตร2เลยนะครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัตันอินประพันธ์สุกิจเพศสัตว์พระวุฒิบาทนพรัตน์สักการลพบุรีสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีสิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาภายในคมร้านจิ้งวัจันช่องเขตตะครีนครสวรรค์นะส่วนรายชื่อต่างๆนั้นสุภสิทธิ์ขอยกยอดไปประกาศที่วสป711กิโลเฮิรตซ์เพราะว่าคลื่นนี้เวลาหมดแล้วนะครับหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวส่งท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยนางกวักมหาเสน่ห์สายันสัญญาครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเหตุ 7,000 ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ด้วยนะครับโทรมาที่0836931999ขอให้ท่านมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับอีกสักครู่เจอกัน 15:00 นจนถึง 16:00 นที่วสป711กิโลเฮิรตซ์และค่ำคืนนี้ 3:00 นถึงเที่ยงคืนสำหรับช่วงนี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
9: 0817805575 0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้า
10: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวรสตรีประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยควบคุมเพิ่มดูสุขภาพจิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รองนายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยในการควบคุมและเพิ่มดูสุขภาพจิตพร้อมขอประชาชนอย่าใช้อารมณ์คุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นายประกรณ์เนียนประธานรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการควบคุมอาวุธปืนว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้มีการควบคุมอาวุธปืนและให้ดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยได้มาขอหารือนอกรอบเบื้องต้นเพื่อกลับไปประสานงานกับทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันส่วนรายละเอียดที่สังคมเป็นห่วงเกี่ยวกับการครอบครองปืนและการพกพาจะต้องดูทั้งหมดใช่หรือไม่นั้นนายประกรณ์กล่าวว่าต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางการสั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองเรื่องใบอนุญาตรวมถึงการนำไปใช้ต่างๆสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของปืนอย่างเดียวยังรวมถึงเรื่องกระสุนจะต้องสัมพันธ์กับประกาศที่มีการใช้ด้วยนอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่มีการใช้ปืนต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ให้กระสุนรั่วไหลไปที่อื่นต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดและระบบการอนุญาตต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาทำด้วยมือถ้านำระบบเทคโนโลยีมาใช้จะทำให้การอนุมัติและการอนุญาตเร็วขึ้นสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นและดูได้ว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้างขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่นั้นนายประกรณ์กล่าวว่าขอแบ่งเป็น3ส่วนคือร้านปืนที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลการขายปืนต้องมีการควบคุมเหมือนในต่างประเทศที่ควบคุมตั้งแต่ร้านขายปืนไม่ใช่อยู่ที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวถ้าร้านได้รับการอนุญาตให้ขายคนขายก็ต้องช่วยรัฐดูแลด้วยว่าจะขายให้ใครและเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเพราะที่ผ่านมาไม่มีการดูแลกันตรงนี้สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองก่อนประชุมครม.นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสว.โดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่344สนที่กำลังชุด EOD เข้าเก็บกู้ทำลายลูกระเบิด120มิลลิเมตรกลางไร่ข้าวโพดในพื้นที่บ้านแม่อู่หู่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่344ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและชุด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดตากฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดบริเวณไร่ข้าวโพดในพื้นที่บ้านแม่อูหูหมู่ที่8ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรจำนวน1ลูกสภาพพร้อม
5: กระเป๋าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิฟซ่า M Gold ใช้ดีแล้วบอกต่อ
6: กาแฟลิฟซ่า M Gold
5: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
6: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
5: เพชรลิ้นจืดโสม
6: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
5: กาแฟลิฟซ่า M Gold ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
7: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
8: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจ ในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 063449666
9: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
10: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
9: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
10: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
9: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
10: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: อะเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
10: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
9: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
10: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
9: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
10: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
7: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกาบทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจรครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
9: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
15: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
16: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงสวัสดีในยามบ่ายๆคุณป้าจากสุพรรณบุรีบอกว่าร้อนมากที่สุพรรณบุรีเมืองเลยบ้านผมฝนตกครับพี่น้องครับฝนตกตั้งแต่เช้าตกพรำๆตั้งแต่เช้าเลยนะครับอากาศวันนี้ก็เลยสบายสบายขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายในยามบ่ายๆวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับ14นาฬิกาเศษๆฟังไปเรื่อยๆจนถึงเวลา16นาฬิกาพี่น้องทางอำเภอพรางกระต่ายครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตายาย่าบิงพลัสกันเข้ามาท่านสามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกได้เลยนะครับไม่ต้องสั่งผมก็ได้เหมือนกันไปซื้อที่นั่นก็ได้เหมือนกันสินค้าของบริษัทของเราหากท่านมีโอกาสไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไปถามได้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซาเอ็มกาแฟลิซาเอ็มโกผิดพันธุ์เสริมอาหารโฟกัสผิดพันธุ์ฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตายาย่าบิงพลัสอยู่นั่นมีหมดเลยทั้งยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารทั้งไทยแคลพลัสนะครับมีหมดเลยสินค้าของไทยทิปโอสดของเราที่ร้านทีวีคลินิกหรือว่าท่านจะไปสอบถามที่ร้านขายยาก็มีนะครับแต่อาจจะไม่ครบแต่เป็นพวกยาสมุนไพรพวกกาแฟอย่างเงี้ยที่ร้านขายยาบางร้านในเขตจังหวัดกำแพงเพชรมีเหมือนกันนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของผมเป็นประจำเป็นประจำทุกวันพี่น้องชัยภูมิวันนี้ฟังอยู่หรือเปล่ายกมือขึ้นพี่น้องชัยภูมินะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่น้องทางเชียงของเชียงแสนครับสั่งซื้อกาแฟลิซาเอ็มและสั่งซื้อผิดพันธุ์เสริมอาหารโฟกัสกันก็มาขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับนี่คือฟังสบายๆโดยผิดพันธุ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถนะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลรายการสินค้าของไทยทิพย์โอสถดูแลรายการมอบหมายให้ผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการนำงานเพลงเพราะๆมาฝากท่านฟังประจำได้ทุกวันเลยตอนเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับตอนบ่าย14ถึง16นาฬิกานะจ๊ะตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีครับบอกว่าตัวมลคีนกได้รับแล้วแล้วก็สั่งยาดมมาได้รับแล้วด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับป้าครับดูแลสุขภาพนะบอกว่าอากาศร้อนวันนี้ฝนไม่ตกเหมือนเมืองเลยบ้านผมเลย

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์ๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 200-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 063449666
0: ขอบคุณมากๆและยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกินดีทานดีใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้หน่อยนะครับมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยืดเส้นตึงครับชาปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ามีปัญหาโรคเกาต์รูมาตอยก็ลองเอาไปทานกันได้นะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราเป็นยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีมานาน20กว่าปีแล้วนะครับชื่อนี้หลายคนมั่นใจหลายคนเชื่อมั่นหลายคนเชื่อถือยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยต้องไทยทิพย์โอสถแบบกล่องราคากล่องละ200บาทเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาโบราณครับพี่น้องครับในจำนวน1กล่องมันจะมีอยู่6ซองเล็กๆอยู่ข้างในรับประทานครั้งละ1ซองเล็กหรือว่าแบบขวดแบบกระปุกครับท่านซื้อวันนี้สั่งวันนี้นะครับมี30แคปซูลเราไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบรูปลักษณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ20กว่าปีก็คงคุณงามความดีสรรพคุณแบบนี้มาโดยตลอดฉะนั้นท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้อย่างกล่องวันนี้ผมมีโปรโมชั่นสั่ง6กล่องราคาปกติ 1,200 แต่หากท่านสั่งวันนี้ในราคา 1,206 กล่องผมจะเก็บเงินกับท่านเพียง990บาทและยังจะมีของแถมให้ด้วยทุกชุดวันนี้นะครับท่านซื้อสินค้าตั้งแต่900บาทขึ้นไปผมมีให้ยาดมเป็นพิเศษเลยเอาไปสูตรแก้ลมเอาไปดมแก้หวัดอยากจะซื้อก็มีขายคุณป้าที่สุพรรณบุรีสั่งไป1โหลคุณลุงจากทางเชียงของเชียงแสนสั่ง2โหลโอ้ยสั่งยากคุณธนวัฒน์เอ่ยนะครับไหนๆมาแล้วสั่ง2โหลเลยว่างั้นผมจัดให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องจ๋าท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้วันนี้ก็โทรมานะจ๊ะยาดมสูตรแก้ลมดมแก้หวัดยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดมีโปรโมชั่นทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดอยู่คู่กับท่านมา20กว่าปีแล้วครับพี่น้องครับไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถครับ
4: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
5: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่นๆ
4: หากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่าง างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเท้าวันเปรียงเท้าเอ็นอ่อนใบขลู่ย่าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
4: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
5: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
4: 0614495885 0634499666
3: 0614495885หรือ0634499666นะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดเอาไปดูแลอาการปวดในยามปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิด้วยนะครับยายน้องเฟมนะครับที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับยายน้องเฟมหรือยายน้องเฟิร์นประมาณนี้แหละนะครับท่านฟังรายการผ่านทาง102เมกะเฮิรตซ์นะครับจากทางจังหวัดชัยภูมิขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่งโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่จังหวัดลพบุรีด้วยสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาจ้า

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885
1: 064494955เบอร์นี้เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ครับส่วนเบอร์ผมพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับโทรหาผมได้เลยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายด้วยนะครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่บอกว่าไปซื้อมาแล้วคุณธนวัฒน์ไปซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาแล้วที่ร้านทีวีคลินิกนะครับขอบพระคุณท่านด้วยนะครับแนะนำบทเพลงกันเข้ามาและขอขอบพระคุณแฟนเพลงประจำจากทางจังหวัดตากด้วยฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ผ่านทางลานคอยเรดิโอรวมไปถึงพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอเถินพี่น้องจากทางทุ่งเสลี่ยมด้วยนะจ๊ะเมื่อเช้าสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟกัดกันเข้ามาขอขอบพระคุณท่านด้วยทุกเสียงทุกสายครับพี่น้องจ๋าอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่เรานำมาโฆษณาพี่น้องก็โทรมาหาผมได้เลย0614495885และ0634499666โดยเฉพาะเรื่องของกาแฟครับกาแฟที่ขายดีเพราะคุณภาพกาแฟที่ตอบโจทย์กาแฟที่ดื่มแล้วให้ความสดชื่นให้ความกระปี้กระเป๋าให้ความกระชุ่มกระชวยดื่มประจำทานประจำแล้วท่านจะมีความสุขต้องกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกคัม
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
2: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
2: เพชรลิ้นจือโสม
3: เกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
1: ดื่มประจำทานประจำได้เลยนะครับวันละแก้วก็ได้2แก้วก็ได้บางคนก็ตอนเช้าดื่มกาแฟห่อแดงตอนบ่ายดื่มกาแฟห่อดำกาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้รวมไปถึงมีกระชายดำและส่วนกาแฟโกห่อดำครับมีส่วนผสมของสมุนไพรและมีเสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินพร้อมด้วยคอลลาเจนพี่น้องต้องการอยากจะดื่มกาแฟแบบไหนนะครับทั้ง2แบบทั้ง2อย่างไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับมีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานดื่มได้ทานได้ไม่เป็นอันตรายนะจ๊ะตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิครับฟังมานานแล้วล่ะนะเพิ่งโทรมา2ครั้งนะครับกับงานเพลงของคุณพี่ไม้พิหล่มพรครับ

0: ภายหลังอีลาเอ้ย
1: ก็ส่งของนี่เจ้าสร้างให้ยังบ่ไ
0: ว้เอ้า
1: ก็ฝากไว
0: ้ลิซ่าเอ็มกาแฟ
1: บ่โ
0: อ้ยฮอดไปเถอะเพื่อนไปซ่อนอีกแล้วโอ้ดีละดีละดีละนี่ๆๆๆๆลิซ่าเอ็มกาแฟ
1: สั
0: ่
1: งเจ้า
0: คน
1: โอ
0: ้ยนี่มันสั่ง3เนี่ยมันเหลือเท่านี้ย่านมันบ่ต่อเนื่องกันคือว่าพ่อตานี่กินประจำต้องต่อเนื้อขาดบ่ได้มาเถอะพอกินย้ำเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวโอ้กระปี้กระเป๋าร่างกายก็แข็งแรงเข็ดเบี้ยแข็งงานกุนกุนโรคยาเขาเนี่ยไม่ปวดเมียจักเนี่ยเด้
1: จังต้องไปหาหมออยู่สันเดิม
0: โอ้ย
1: จังก
0: ับไปอยู่ต่อหมอกับยาหมอกับกันกุ๊บกับเกี่ยวของเพิ่นอยู
1: ่
0: เออแต่ว่าอันนี้มันเป็นแนวบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะ
1: บ่
0: เมื่อยบ่ล่ะโอ้ยหิวเวียนเก็บงานดิโอ้ยดี
1: สีสันดีรอดพ่อตาเนาะ
0: โอ้ยบ่เมื่อยบ่เพียลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็ม
1: สั่งให้เฒ่ายืนยังกินตั้งแล้วส่งให้ส่งล่าให
0: ้โอ้ยส่งคืออยู่มันเป็นบ่ละงงๆตัวมันไปๆๆเอาสั่งเด้อ
1: เมื่อเด้อบ่ใหญ่เด้อ
0: ไปลิซ่าเอ็มเด้อ
1: จ้า
0: ลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยมึงเกี่ยวเด้อนี่สั่งให้เด้อ
2: ดื่มดื่มดื่มดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไททิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกลุ่นผสมถังเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข
3: wow.
2: สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-966เต็มสูตรที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
4: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกลนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
5: ผมธีรยุทธ์ขินซี่คงนะครับผมเป็นคนอั้วไส้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
2: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
6: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันส่งคุณค่าคอลลาเจน
2: เห็ดลิ้นจืดโสม
6: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
7: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองมีความเข้มข้นของสมุนไพรและกาแฟโกห่อดำมีห่อละ20ซองมีส่วนผสมที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและเป็นเจ้าของเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอกัสสำหรับสุภาพบุรุษที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่แล้วนะครับปวดฉี่เยอะๆอั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่ปวดฉี่มากๆเวลาไปฉี่ไปปัสสาวะมันฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยเป็นแบบนี้มันงุดงิดมันรำคาญหัวใจครับพี่น้องครับพี่น้องจังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีแนะนำบทเพลงของคุณลูกแพรไหมไทยกันเข้ามาผมหาไม่เจอครับป้าผมหาไม่เจอเดี๋ยวยังไงก็ลองเอาเพลงใหม่แล้วค่อยโทรเข้ามาใหม่นะครับแต่วันนี้น่าจะไม่ทันแล้วล่ะนะครับมาฟังเพลงนี้ครับตามคำแนะนำ ฝากเพลงนี้ให้กับแฟนเพลงของเราทุกท่านทุกที่ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่ตอนนี้พี่น้องจากทั้งจังหวัดตากครับแนะนำงานเพลงเก่าๆของครูสุรพลสมบัติเจริญคำลูกสาวพ่อเสือขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์นะครับอย่าลืมนะครับสุภาพบุรุษคำมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่บ่แล้วอั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่เอาโฟกัสไปทานกันนะครับ

0: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
1: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณราชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ไปกับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
3: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วฉี่กระปิดกระปอยอั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่รับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอขอบคุณพี่น้องทางเชียงของเชียงแสนครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องสกลนครนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลดวงตากันเข้ามาและท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ทางจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอเจริญศิลป์รวมไปถึงบ้านดุงอุดรนะครับที่สามารถรับฟัง102ได้หากท่านต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิพย์โอสถสามารถไปซื้อได้เลยที่ศูนย์สมุนไพรของดีเจอาจารย์สาวน้อยเมืองสว่างของดีเจสาวน้อยเมืองสว่างนะครับศูนย์สมุนไพรสาวน้อยเมืองสว่างได้เลยวิเชียรบุรีดีเจสาวอ้อครับในตลาดสดวิเชียรบุรีอยู่ที่กำแพงเพชรอำเภอพรางกระต่ายที่ร้านทีวีคลินิกในเขตภาคกลางต้องทีมงานของคุณลุงช้างไทยทิพย์นะครับท่านต้องการอยากจะได้ก็สามารถสอบถามได้นะครับโทรหาผมก็ได้เบอร์ลุงช้างก็ได้ครับอยู่ในเขตภาคกลางลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาท0812901691นี่คือเบอร์ลุงช้างนะครับหากท่านต้องการอยากจะได้ยายาบิงพลัสนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้พี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับฟังรายการกันอยู่ทางหนองเรือบอกว่าเคยทานมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ได้ทานมานานแล้วตอนนี้อยากจะได้อีกท่านก็โทรมาได้นะครับยายาบิงพลัสครับพี่น้องครับงานเพลงตามคำแนะนำครับบทเพลงของน้องแต้วบัวลภาปล่อยมือน้องสาศิลปินสปป.ลาวครับ

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสาร
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมผู้เสียชีวิตเป็น41รายและมีเหตุชายวัย36ปลิดชีพตนเองสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดมีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพิ่ม2คนขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลตากสินส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเป็น41คนขณะที่ยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล10คนแบ่งเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU จำนวน4คนและผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั่วไป6คนและเกิดเหตุชายวัย36ป่วยซึมเศร้าเช่าปืนจากสนามยิงปืนอ้างออกไปสูบบุหรี่ก่อนปลิดชีพตัวเองพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกกต.จางปมเก็บเลขบัตรประชาชน13หลักและเลเซอร์ ID ของสมาชิกพรรคประชาชนระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายย้ำการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำผิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารข่าวตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน13หลักและเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลเซอร์ ID ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยมีการกล่าวถึงการเชื่อมระบบตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองและข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองนั้นขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายการตรวจสอบในขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำความผิดและยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จโดยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุมพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่ายหากมีผลการตรวจสอบหรือข้อยุติประการใดจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมส่งผลกระทบกับพื้นที่เกษตรขยายวงกว้าง11อำเภอ69ตำบล444หมู่บ้านเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 1.2 หมื่นรายพื้นที่ค่าเสียหายกว่า 90,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยเขตอำเภอศรีสงครามหนักสุดเกือบ 45,000 ไร่อย่างไรก็ตามภาพรวมสถานการณ์น้ำภายในจังหวัดยังไม่สามารถวางใจได้โดยมีปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำรวมประมาณ 170.70 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 108.57% ขณะที่ประตูระบายน้ำ12แห่งมีน้ำรวม 124.06 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 123.31% ขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมได้เตรียมกระสอบทรายสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้ป้องกันน้ำเข้าบ้านพร้อมบอกประชาชนแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย 094-7-6-6-6 761-9922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
8: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
9: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วย

0: ไอจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474

รู้ไหมใจฉันเหงาบทเพลงเริ่มต้น AI Cover ครับต้นฉบับคือน้องเพลงขวัญพันธรัตน์รู้ไหมใจฉันเหงาติดตามใน YouTube ช่องพันธรัตน์รีคอร์ดกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเรามาเจอกันในช่วงนี้เหมือนเช่นเดิมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีเราไม่ได้เจอกันช่วงบ่าย 3:00 นตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้ว 3:00 นบ่าย 3:00 นกับประมาณ13นาที14นาทีโดยประมาณติดตามรับฟังกันก็ต้องขอขอบพระคุณครับที่คลื่นของจอทรอน1197ช่วงนี้จะไม่เหมือนกับช่วง 8:00 นกับช่วง 6:00 นเย็นจะเป็นช่วงที่นำเอาข่าวโดยเฉพาะข่าวการสอบโกงท้องถิ่นวันนี้หลายคนรู้แล้วว่าตัวเองโกงเข้ามาคือไม่มาทำงานไม่ต้องให้รอไล่ออกเพราะรู้ตัวเองบางจังหวัดนะครับบางจังหวัดก็ยังไม่ได้สั่งเพราะคนเซ็นสั่งให้ออกก็กลัวติดคุกกลัวโดนฟ้องร้องครับมันเป็นเรื่องที่ทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าทางเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วแต่โยนเผือกร้อนมาให้อปทคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นนายกอปตนายกอบจอะไรก็แล้วแต่ครับแต่มันมีหนังสือมาแล้วไงว่าคนเหล่านี้ต้องถูกถอดออกจากราชการก็แต่ที่จะเป็นคำสั่งจากส่วนกลางไปเลยและประกาศออกมาเลยว่าท่านเหล่านี้ถูกถอดจากการเป็นข้าราชการลงชื่อไปเลยกระทัดส่งกันทั่วประเทศนะครับอปตนี้อปตนี้อปทนี้หรือว่าเทศบาลนี้อะไรเงี้ยผมว่าจะให้คนที่เป็นนายกเทศบาลเนี่ยเขาสบายใจมากกว่าก็ส่วนกลางก็ทำหนังสือไปเลยอปทนี้เทศบาลนี้ครับลงชื่อคนถอดถอนลงชื่อคนสั่งมาก็มท.อะไรก็เซ็นไปผมว่ามันจะทำให้คนที่เขาเป็นนายกอปต.นายกเทศบาลเทศมนตรีเนี่ยเขาได้สบายใจไม่ใช่มาล่างลูกน้องเองอะไรเงี้ยก็ให้คนอื่นเขาประกาศมาเลยว่าผู้คนที่มีชื่อเหล่านี้ในที่ทำงานของท่านหมดสิทธิ์ที่จะเป็นข้าราชการแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่านะครับจะได้ทำใหคนที่อยู่อปทเนี่ยสบายใจขึ้นไปเยอะเพราะสั่งไปจากส่วนกลางเลยลงชื่อไปเลยว่าคนนี้ต้องถูกถอดถอนน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับมากกว่าที่จะส่งไปให้ทางอนุประกาศทางพื้นที่ประกาศครับคุณฟังเดี๋ยวฟังอีกสิบเพลงฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันกับการโกงสอบท้องถิ่นทำให้ผู้บริหารในพื้นที่ไม่สบายอกสบายใจเพราะเป็นคนเซ็นให้ออกคือลูกน้องมาทำงานทุกวันอะแล้วเซ็นให้ออกอะหลักฐานอะไรที่จะให้ออกมันออกเพราะอะไรกระดาษแผ่นเดียวมันก็ไม่ใช่ถ้ามีหลักฐานจากส่วนกลางมายืนยันจะได้พูดกับคนที่ถูกไล่ออกจากราชการได้ครับแต่คราวนี้ส่วนกลางก็ขยงยังไงไม่สั่งมาโดยตรงว่าใครเป็นคนสั่งก็ต้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองแต่เขาจะไม่สั่งแต่สั่งในรูปแบบของให้คนในพื้นที่เป็นคนสั่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเผือกร้อนยนต์ให้มาใช่ไหมเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเข้าถึงตรงนั้นครับ

0: ้อยเพลงอยากมีเมียน้อยครับโดยอาจารย์อาจารย์สมควรเดชหมดส่งมาให้ผมนะครับแต่งมาให้ผมผมก็ให้นักร้อง AI ผมขับร้องให้ฟังขอบพระคุณครับมาฟังเรื่องราวที่บอกเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วทำไมส่วนกลางไม่เซ็นออกมาเลยว่าคนเนี้ยผิดเพราะมีกระดาษคำตอบโดนแก้ไขแล้วใครแก้ไขไอ้คนทำงานคงไม่ได้แก้ไขแล้วใครคนผิดล่ะครับคนแก้ไขอยู่ไหนทางด้านทางอปท.คือคนในพื้นที่เขาก็ถามอย่างเงี้ยแล้วใครเป็นคนแก้ไขแล้วจะมาให้เราไล่ออกแล้วทำไมคนที่แก้ไขทำไมไม่ไล่ออกเองเอาล่ะครับผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับผมก็เชื่อว่าเมื่อคนผิดเขาก็รู้ตัวเองแหละเขาผิดแต่เขาก็ยังเฉยๆไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วมันมีคำสั่งมาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะครับมันตั้ง 5,925 คนมันจะหาคนคือเราคืนความบริสุทธิ์คืนคนที่ถูกต้องหรือทำงานแบบคือไม่ได้ไปโกงเข้ามาคนทุจริตก็ตัดออกไปคนสุจริตก็ได้เข้าทำงานแทนลองฟังดูแล้วกันนะครับแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคุณฟังครับแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นยังไงลองฟังดูนะครับ
1: ไปเอามาชักวุ่นแล้วล่ะครับเมื่อมีนายกองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ได้นำเสนอข้อมูลออกมาว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งทำไมต้องมีส่วนร่วมกับการเซ็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดออกจากตำแหน่งด้วยเนื่องจากมีภาวะความสุ่มเสี่ยงนะครับว่าอาจจะโดนฟ้องร้องดำเนินคดีกลับเป็นคนแรกๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเด็นของการเอาผิดบรรดาพวกที่เปิดรับสมัครเข้าสู่กระบวนการโกงคะแนนข้อสอบซึ่งถูกดำเนินคดีไปแล้ว16คนเนี่ยนะครับสังคมคาใจแน่นอนนะครับคิดว่ามันต้องมีตัวการใหญ่มากกว่านั้นอย่างน้อยๆหากจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่ลำดับบนสุดนะครับมันก็ต้องไล่จากคนที่จ่ายเงินแล้วไปจ่ายกับใครที่บอกว่าเป็นพวกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นพวกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ต้องไปลากตัวพวกเอเย่นพวกนายหน้าคนนั้นด้วยล่าสุดเราได้รับการแจ้งข่าวความคืบหน้าจากกรมประชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับว่ากำลังจะสาวหรือว่าดำเนินการไปถึงบรรดาพวกนายหน้าหรือว่าเอเย่นแล้วนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีเนื่องจากล่าสุดปปช.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ตำรวจจากกองปราบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษพร้อมกับส่งข้อมูลเอกสารบางส่วนกลับมาให้ดำเนินการนะครับหลังจากนี้จะเร่งรวบรวมผลการปฏิบัติงานส่งกลับไปให้กับปปช.คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าจะมีความคืบหน้าของคดีมากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามสำหรับพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงพวกเอเย่นนายหน้าผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับล่างนั้นอยากจะให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่โดยปปช.แต่ยืนยันนะครับว่าคดีนี้ตำรวจและปปช.ยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไม่เงียบหายอย่างแน่นอนและจะตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ถึงที่สุดคือต้องยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลมีเดียมีการเปิดเผยทั้งแชททั้งคลิปเสียงสลิปของการโอนเงินของบรรดาคนที่สมัครสอบให้กับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยอย่างโจ่งแจ้งแล้วก็จงครึ่มนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวรอติดตามดูว่าพวกเอเย่นทั้งหลายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหรือไม่เพราะพวกนี้แหละครับที่จะเป็นคนให้ข้อมูลสำคัญว่าที่รับเงินกันมา 5-6 แสนแล้วถูกส่งต่อไปให้กับผู้ใหญ่คนไหนตามลำดับชั้นด้วยนะครับอ่ะนี่ก็ติดตามให้นะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะแล้วทำไมพวกเอเย่นพวกผู้บริหารท้องถิ่นถึงไม่ถูกดำเนินคดีถ้าฟังตามนี้ก็คือกำลังจะโดนแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องวุ่นของการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,900 คนเหลือเวลาอีกประมาณ 13-14 วันจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จหากคุณผู้ชมติดตามยุคนชนข่าวขั้นตอนเนี่ยก็เริ่มมาจากคณะกรรมการกสท.มาถึงคณะกรรมการกกลางระดับประเทศตอนนี้ก็ส่งไปยังกจังหวัด แล้วก็จังหวัดก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ดำเนินการเพิกถอนต่อไปแต่มันมีคำถามสำคัญเอาว่าง่ายๆมาจากนายกอบต.เทศบาลอบจ.หลายแห่งทั่วทั้งประเทศว่าทำไมพวกเขาถึงต้องมีส่วนร่วมในการลงนามคำสั่งเพิกถอนตำแหน่งและให้ออกจากราชการด้วยนะครับเนื่องจากในอนาคตก็มีสิทธิ์จะกลายเป็นคนแรกที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับอย่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็คือนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์ออกมาบอกเลยนะครับว่าคนที่คิดระบบโกงเนี่ยมันเป็นใครคนที่โกงเป็นใครเรื่องพวกนี้ถูกพูดถึงน้อยมากข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกมีหลักฐานอะไรให้คนปลดไว้ใช้สู้บ้างนอกจากกระดาษแผ่นเดียวขอแนบมาให้บ้างคนในร้านกาแฟอยู่กันเยอะแยะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยสายข่าวเขาเยอะจริงๆนอกจากนั้นยังบอกนะครับว่าจัดสอบกันเองโกงก็โกงกันเองถึงเวลาจะมาเซ็นปลดกลับมาโยนให้เรานายกเฮงบอกนะครับว่าสิ่งที่ท้องถิ่นอยากได้ควบคู่ไปกับมติจากส่วนกลางที่ให้ปลดก็คืออยากให้มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าข้าราชการท้องถิ่นคนนั้นมีการแก้คะแนนข้อสอบแล้วก็มีการกระทำผิดจริงๆมาให้ด้วยครับลองฟังเสียงดูครับ
2: พอมันเกิดกระบวนการทุจริตขึ้นมาอย่างที่เป็นข่าวเนี่ย
3: ครับ
2: สิ่งที่เรายังไม่เห็นเลยคือเรายังไม่รู้ว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าการทุจริตเป็นยังไงเพราะว่าคุณอะไรครับ5คนที่มาบรรจุที่อบจ.ลำพูนผมเรียกคุยทั้งเรียกคุยโดยรวมตั้งแต่มีรายชื่อปรากฏบนเพจสกองนะครับ
3: ครับ
2: ผมก็ยังตกใจเลยว่าเอ้าแต่ละคนที่เราเห็นเขามาทำงานเนี่ยผมชอบใช่จะเจอข้าราชการทุกๆกองนะครับทุกท่านจะทุกๆคนในตึกเนี่ยผมก็ยังงงว่าเฮ้ยเขาจะทำเหรออย
3: ่
2: างนี้นะฮะแต่พอมีรายชื่อปุ๊บเราก็พยายามบอกเขาว่าถ้าคิดว่าบริสุทธิ์ก็ไปแจ้งความเลยนะฮะอันนี้ก็คือแนวทางการป้องกันเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีประกาศอะไรจากกสศใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยมีแค่รายชื่อประกาศจากเพจนะฮะ
3: ครับ
2: เพจชมรมสตองต่อต้านทุจริตเนี่ยนะครับผมก็ทางก็อีหลักที่เหลือจะมาหลายอาทิตย์นะครับน้องก็ทำงานเขาก็ไม่มีความสุขใช่ไหมครับพอมาถึงวันนี้ปุ๊บมันชัดเจนแล้วว่าคุณประกาศคะแนนใหม่เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าคะแนนมันไม่ตรงปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็เริ่มรู้ตัวนะครับว่ามีปัญหาในการสอบบรรจุครั้งนี้เนี่ยแต่ทีนี้ก็ยังมีบางคนที่ยืนยันว่าผมไม่เคยไปอยู่ในกระบวนการแก้คะแนนตรงเนี้ยไม่เคยจ่ายตังค์ไม่เคยรับรู้ว่าใครไปฝากให้ผมแต่ตอนนี้เรื่องเข้าส่วนผมก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเราจะตอบตัวเองได้ดีที่สุดก็บอกเขาไปอย่างนี้นะครับทีนี้แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีคำสั่งปลดเขาก็จะพิจารณาความบริสุทธิ์ของตัวเองเหมือนกันอย่างแรกเขาก็ต้องโดนฟ้องโดนดำเนินคดีเนี่ยผมคิดว่าอ้าวทุกคนนายกอบต.ทุกที่ก็คิดเหมือนกันหมดนะครับตอนเราเข้าเราก็รับเข้าตามคำสั่งคุณตอนเราออกเราเซ็นออกลายเซ็นแรกแล้วคนที่จะโดนฟ้องมันก็คือเป็นนายกอบต.ทุกที่นะครับ
1: นี่นะครับหลังจากนี้นายกท้องถิ่นจะถูกฟ้องดำเนินคดีจริงหรือไม่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองในส่วนท้องถิ่นบอกนะครับว่าเมื่อถึงขั้นตอนของกจังหวัดจะมีการแจ้งไปยังเทศบาลอบต.และก็อบจ.ต่างๆในจังหวัดนั้นๆซึ่งส่วนกลางทั้งสถและกกลางได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องใช้เทียบกับผลคะแนนเดิมโดยขณะนี้ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดและแต่ละท้องถิ่นจะเห็นข้อมูลดังกล่าวเมื่อถึงขั้นตอนนายนิรัตน์บอกนะครับว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมกจังหวัดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้โดยสิ่งที่นายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลออกมาตนเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนเขายังไม่ได้เรียกประชุมท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่เราจะส่งข้อมูลหลักฐานไปพร้อมกับใบคะแนนอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับดร.กิตติพงษ์ พงษ์สุรเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับออกมาประกาศนะครับว่าผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องกังวลหรือว่าตกใจเพราะการจะออกคำสั่งเพิกถอนหรือว่าปลดออกได้มันต้องเป็นไปตามมติของกจังหวัดซึ่งมติและข้อมูลดังกล่าวก็ได้มาจากกกลางกรมท้องถิ่นซึ่งบรรจุรับราชการไม่ได้เพราะจะไม่มีรายชื่อแล้วดังนั้นเมื่อกกลางมีมติอย่างไรกจังหวัดก็ต้องมีมติตามแล้วก็ส่งมาให้กับท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นก็ต้องมีมติตามกจังหวัดเพราะผู้บริหารท้องถิ่นจะออกคำสั่งโดยมติกจังหวัดไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้บริหารท้องถิ่นย่อมจะต้องปลอดภัยอยู่แล้วเพราะสามารถชี้แจงได้ตามหลักฐานข้อมูลกกลางแล้วก็กจังหวัดได้อยู่แล้วถ้าใครจะฟ้องสู้หลักฐานเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนไม่ต้องเป็นกังวล นะครับแต่เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราฟังจากนายกอบจจังหวัดลำพูนเขากังวลเรื่องที่ต้องเซ็นนะครับที่ต้องเซ็นเมื่อมีการเซ็นไปแล้วไอ้ลายเซ็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลผูกมัดไปถึงการถูกฟ้องร้องคดีในอนาคตด้วยหรือไม่เห็นไหมครับมันชักวุ่นไปกันใหญ่แล้วนะครับขณะที่นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันอีกคนหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้กับท้องถิ่นอย่างแน่นอนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานส่วนกลางต้องรับผิดชอบกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีขอไปนะครับให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวต้องแยกให้ออกนะครับว่าระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสถานะบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 คนไปให้ท้องถิ่นตัดสินว่าใครผิดหรือว่าใครต้องออกจากทางราชการนะครับคือถ้าฟังตามนี้ก็หมายความว่าผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.เทศบาลอบจ.ต่างๆเหมือนทำหน้าที่เป็นแค่เพียงบุรุษไปรษณีย์นะครับก็คือเอาคำสั่งไปแจ้งให้กับข้าราชการท้องถิ่นป้ายแดงในสังกัดตนเองให้ได้รับทราบว่าถูกเพิกถอนแล้วก็ถูกให้ออกจากทางราชการนะครับทีนี้ผู้บริหารท้องถิ่นก็ถามกันมาอีกว่าถ้าจะให้ดำเนินการตามขั้นตอนแค่นี้แล้วทำไมต้องให้มีส่วนร่วมกับการลงนามด้วยก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะในประเด็นดังกล่าวนี้เองพูดถึงคณะกรรมการกลางหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนกลางที่ดำเนินการตรวจสอบใบผลคะแนนอีกรอบนึงนี่นะครับมันก็มีประเด็นที่จะมีความเห็นแตกต่างจากเครือข่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศเนื่องจากมีรายงานนะครับว่าในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้3สมาคมนัดแถลงท่าทีโดย3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนัดประชุมด่วนครับที่สมาคมอบต.แห่งประเทศไทยคลอง3จังหวัดปทุมธานีและเตรียมแถลงข่าวในช่วงบ่ายเพื่อแสดงจุดยืนต่อมติของกกลางในการสั่งเพิกถอนบัญชีผู้ทุจริตสอบเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไปวันพรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะครับว่า3สมาคมของอปท.นั้นพวกเขาจะมีจุดยืนออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับทั้งนี้มีรายงานนะครับว่าสำหรับข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุไปแล้วกว่า 3,900 คนทั่วประเทศณขณะนี้ตามพี่ยุคนชนข่าวเคยนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบไปแล้วใช่ไหมครับบางคนเนี่ยร้องไห้บางคนเหงื่อแตกเลยไม่รู้ว่าจะตัดสินยังไงกับอนาคตตนเองตอนนี้มีจำนวนหนึ่งนะฮะตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกยื่นหนังสือลาออกแล้วเพ่นเลยครับแล้วไปเลยบางคนมีรายงานว่าเพิ่งบรรจุได้แค่เพียงวันสองวันก็ลาออกไปแล้วแล้วก็ให้เหตุผลว่าจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวไปดูอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของพ่อแม่แบบนี้เป็นต้นล่าสุดที่อบจ.ลำพูนได้รับแจ้งมาอีกนะครับว่ามีข้าราชการท้องถิ่น5คนที่มีรายชื่อว่ามีการแก้ไขคะแนนและต้องถูกถอดออกเนี่ยนะครับไม่ยื่นลาออกแต่ไม่มาทำงาน คุณผู้ชมครับไม่ยื่นลาออกแต่ก็ไม่มาทำงานเหมือนกันแล้วสถานะแบบนี้จะเรียกว่าแบบไหนล่าสุดนะครับเพจชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยได้ออกมาแจ้งข่าวบอกว่าที่แถวนครปฐมพ่อแม่ไปแจ้งความหัวหน้าสำนักปลัดฐานช่อโกงการค้าตำแหน่งโดยที่เด็กไม่รู้เรื่องด้วยนะครับยังไงครับนะคือถ้าจะกล่าวหาว่าหัวหน้าสำนักงานปลัดเนี่ยเป็นเอเย่นเป็นนายหน้าทำการค้าโควต้าตำแหน่งแล้วบอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินน่ะก็หมายถึงว่าพ่อแม่จ่ายแทนลูกซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็เท่ากับว่ายอมติดคุกแทนลูกเลยนะครับโอ้โหมัน
0: ก็เป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าตอนนี้ลูกไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าหนูเข้าได้ทำงานได้แต่ไม่รู้ว่าแม่จ่ายตังค์ให้หนูแล้ว400,000 450,000เลยมีคลิปเสียงที่ทวงกันอยู่เพราะคนที่ถูกให้ออกจากราชการก็บอกว่าหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วเอาเลยครับ ระดับรองระดับผู้นำท้องถิ่นทั้งเทศบาลทั้งอบต.ทั้งอบจ.ครับก็เดือดร้อนกันไปทั่วแล้วครับว่าใครจะเอาตัวรอดยังไงถ้าไม่มีหลักฐานหรือมีพยานครับก็สามารถที่จะชี้แจงได้แต่ถ้ายอมผิดเองหนูรับผิดเองหนูไม่ได้ให้ใครหนูไม่รู้หนูให้ออกก็ออกจบอย่างเงี้ยจบแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้ก็อาญาเขาโดนอาญาด้วยนะให้ออกนี่ไม่ใช่ออกจากราชการเฉยๆนะโดนอาญาด้วยนะเพราะนั้นคดีอาญาก็เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรนะครับแต่ถ้าซัดทอดไปอาจจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะประเทศไทยกฎหมายเราอย่างนั้นรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วก็โยนไปหาคนนี้เนี่ยคนเนี้ยจ่ายตังค์กับคนเนี้ยและทางตำรวจเขาจะต้องสอบสวนคนนั้นว่าจริงเท็จประการใดอะไรเล่าเป็นฉากเลยนัดตรงไหนอะไรตรงไหนให้ตังค์ยังไงอะไรยังไงถ้าคุณเอาตัวรอดแบบเนี้ยคุณอาจจะเบาเรื่องของคดีติดคุก5ปีลดให้กึ่งหนึ่งหรือ2ปีครึ่งหรือไม่ติดเลยเพราะคุณรับสารภาพแล้วก็โยนไปครับเหมือนกับดร.วินผมเชื่อว่าคดีของดร.วินที่ติดคุกไปกับน้องสาวอาจจะน้อยกว่าติดคุกน้อยกว่าถ้าพิพากษาออกมาแล้วผมว่าติดคุกน้อยกว่าจ่าวิชิตเพราะจ่าวิชิตไม่ยอมบอกอะไรเลยปิดอย่างเดียวเงียบอึมครึมอย่างนั้นคือไม่รับสารภาพในชั้นสอบสวนเพราะในคดีนี้มันก็จะเป็นคนละรูปแบบที่3คนทั้งดร.วินทั้งน้องสาวดร.วินรับสารภาพแล้วดร.วินก็โยนไปที่สทโยนไปที่มสวและสทเรื่องแฟดได้กลับก็ถึงมาถึงคนอีก2คนที่เป็นข่าวกลับส่วนจ่าพิชิตนั้นกำตังไว้ไปออกเบนป้ายแดง17ล้านแล้วคันหนึ่งก็ท่าทางคงจะโดนยึดแล้วล่ะเพราะคดีมันดังเพราะจ่าวิชิตเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่นนทบุรีแล้วมาเปิดสถานที่แก้คือเป็นบริษัทมาแก้ข้อสอบแล้วก็ยังไม่สารภาพอะไรยังไม่ซัดทอดใครเพราะอย่างที่สังคมสงสัยว่า 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันจะอยู่แค่จ่าวิชิตคนเดียวเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ดร.วินคนเดียวไม่ได้กับน้องสาวดร.วินก็ไม่ได้มันจะต้องมีคนที่ใหญ่กว่านั้นเพียงแต่ว่าจะเปิดปากไหมอย่างดร.วินเปิดปากแล้วแต่จ่าวิชิตยังไม่เปิดปากนั่นแหละครับคุณผู้ฟังต้องติดตามกันต่อไปใครจะติดคุกอีกที่คนจะต้องติดคุกกันอย่างน้อยคนที่สอบนี่แหละครับเพราะโดนคดีอาญานอกจากโกงการสอบแล้วคือไอ้คนสอบได้อะที่เข้าทำงานแล้วโดนให้ออกจากราชการเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ไปนั่งแก้ข้อสอบเองหรอกมันมีคนแก้ข้อสอบให้และไอ้คนนั่นแหละคือใครล่ะนั่นแหละครับพ่อแม่ก็อย่างที่ข่าวบอกเนี่ยพ่อแม่ก็ไปแจ้งความแล้วครับแจ้งความก็คือติดคุกแทนลูกใช่ไหมว่าติดสินบนราชการและไอ้คนคนนั้นจะติดคุกด้วยไหมกับที่รับเงินไปแล้วนี่แหละครับอีนุงตุงนังกันทีเดียวนะครับผู้ฟังและจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรคงไม่นานเกินรอนะครับจะได้รู้รายละเอียดเพราะก็บอกว่าทุกอย่างมันน่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นครับ
3: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575 081 7 8 0 5 5 7 5
4: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับใครอยากจะบูชามีดตัดหวายราคา 2,500 ขนาด7นิ้วขนาด9นิ้วก็ 3,500 บาทใครอยากจะบวชฉลองบวชใหม่ครับก็ขอค่าอะไรเรื่องของเครื่องบวช 3,000 บาท 3,000 บาทจริงๆซื้อเครื่องบวชไม่ได้แล้วครับอย่างน้อยก็ 5,000 แต่หลวงพ่อบอกรับแค่ 3,000 พอช่วยญาติโยมที่อยากจะบวชลูกบวชหลานคือจะบวชเอาพรรษาต่อไปก็ได้ไม่ต้องศึกครับสัก2พรรษา3พรรษาก็แล้วแต่ครับก็เป็นการฉลองบทใหม่ไปด้วยอานิสงส์สูงส่งเลยนะฉลองบทใหม่ครับผมเองเคยเป็นชาย2บทมาแล้วบทฉลองบทใหม่ครับก็7วันไม่ใช่ตอนนั้นลางานได้3วัน3วันศึกบทฉลองบทใหม่ครับก็ใครมีความประสงค์ก็แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของหลวงพ่อก็ได้ที่ป้ายโฆษณามีใบโฆษณามีครับยังไงสนใจก็จะสอบถามรายละเอียดก็โทรศัพท์มาที่ผมก็ได้นะครับ0817577474ครับแล้วก็ทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับตอนนี้ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับ2แถม1 4แถม2สำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสนใจจองด่วนเลยนะครับของแถมหมดแล้วหมดเลยนะครับ2แถม1 4แถม2กับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรคขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันมาครับเราก็ทยอยจัดส่งให้ขอบพระคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474พร้อมทั้งกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานนะครับปัญหามะเร็งลำไส้มันจะถามหาเพราะของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้ลำไส้ก็ปวดก็อักเสบพออักเสบพุ่นก็ปวดท้องกินยาแก้ปวดก็ไม่หายนึกว่าเป็นไส้ติ่งแต่เปล่านึกว่ากินของอะไรแสงเข้าไปปวดท้องเปล่าเป็นเรื่องของลำไส้อักเสบหมอบอกแอดมิดเลยพอกินยาเท่าไหร่มันก็ไม่หายแล้วลำไส้แย่แล้วต้องตัดลำไส้ผ่าตัดลำไส้แล้วใครจะรับรองว่าผ่าตัดลำไส้มันจะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ต่อไปก็อย่าให้ลำไส้มันเน่าเสียไม่ใช่ได้ก็คือของตกค้างอยู่3วันมันก็เน่าแล้วพอเน่าแล้วมันก็ทำให้ลำไส้ที่เก็บไว้เน่าไปด้วยเข้าใจตรงกันนะครับว่าอย่าทำร้ายร่างกายด้วยการท้องผูกเลยครับถ้าท้องผูกแล้วปัญหาที่มันตามมาคือมะเร็งลำไส้มันอาจจะถามหาตามมาด้วยนะครับอาจจะนะครับไม่ใช่จะเสมอไปก็อยู่ที่ตัวคุณว่าจะดูแลลำไส้คุณมากน้อยแค่ไหนกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกแล้วผมมีกาแฟอีกตัวนึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ตัวนี้ซื้อ5แถม2ซื้อ5กล่องแถม2กล่องครับสำหรับกาแฟบำรุงร่างกาย AAD เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวด

แต่ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพวันนี้เรามีเรื่องของสินค้าน้ำมันรวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เนี่ยมีอะไรบ้างส่วนผสมครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งน้ำมันงาดำทั้งน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีคอลลาเจนจากญี่ปุ่นครับนี่เขาเรียกว่าเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดครับช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำหลับดีหลับสบายกำจัดสารพิษในร่างกายต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อ0817577474ผมเปิดเพลงส่งท้ายให้กับคุณผู้ฟังนะครับจบไม่จบก็แล้วแต่เสียงเพลงถ้าไม่จบก็ได้2เพลงถ้าจบก็แค่เพลงเดียวขอบพระคุณครับ6โมงเย็นเราเจอกันใหม่ที่คลื่นนี้จอทลอ1197สวัสดีครับ

0: ัง จันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวอนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
9: บริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ
10: เซลล์รับความรู้สึกมีส่วนช่วยในการถ่ายเทน้ำหนักรับแรงกระแทกหากไม่ดูแลหรือปล่อยให้ข้อเข่าขาดคอลลาเจนอาจทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมเรื้อรังและไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้สนับสนุนโดย UC2 Complex ตราสวสนใจโทร02-105-4179
11: แปรงตังมารีโรสสบู่เหลวอาบน้ำด้วยค่า PS 5.5 ดูแลผิวอย่างอ่อนโยนมีให้เลือก4กลิ่นที่โรสลิลลี่ลาเวนเดอร์ฟาบูรัสหอมสดชื่น
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวาริสาวรศรีประภาค่ะเกิดเหตุชายวัย36ป่วยซึมเศร้าเช่าปืนจากสนามยิงปืนอ้างออกไปสูบบุหรี่แต่นำมาปลิดชีพตัวเองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟันยา

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามกีฬายิงปืนบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกอาคารฝึกยิงปืนพบศพนายนวบดลอายุ36ปีชาวตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนอนจมกองเลือดสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวด้านขวาพบอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรตกอยู่มีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามนายชัยเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้เสียชีวิตมาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกนอกสนามเจ้าหน้าที่จึงได้ห้ามไว้จากนั้นได้ขอออกมาสูบบุหรี่และห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังจึงได้นำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอกนัทเร่งปรับโครงสร้างราคาน้ำมันทบทวนต้นทุนที่ไม่จำเป็นหวังลดภาระประชาชนพร้อมเดินหน้าโครงการโซล่าร้านหลังคาช่วยครัวเรือนติดตั้งรายละ 50,000 บาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการปรับโครงสร้างพลังงานในระยะยาวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและยั่งยืนโดยเฉพาะโครงสร้างราคาน้ำมันขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนต้นทุนและรายการต่างๆที่นำมาคำนวณราคาพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลนำเงินจากโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งรวมเกือบ 20,000 ล้านบาทมาช่วยลดผลกระทบต่อราคาพลังงานให้กับประชาชนและจะเดินหน้าทบทวนประโยชน์ส่วนเกินเพื่อนำมาช่วยลดราคาหน้าปั๊มนอกจากนี้ยังยอมรับว่ามีโอกาสพิจารณาลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันหากพบว่าเก็บแล้วไม่เกิดประโยชน์โดยระบุว่าแม้บางรายการจะคิดเป็นเงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรแต่เมื่อรวมตลอดทั้งปีอาจมีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทจึงต้องปรับโครงสร้างให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนส่วนค่าไฟฟ้าได้ดำเนินมาตรการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยจ่ายในอัตรา3บาทต่อหน่วยพร้อมเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดขายตรงให้กับภาคอุตสาหกรรมขณะที่โครงการโซล่าร้านหลังคามีการเตรียมช่วยเหลือครัวเรือนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์รายละ 50,000 บาทพร้อมรับซื้อไฟฟ้าคืนจากประชาชนโดยจะทยอยเพิ่มปริมาณการรับซื้อและผลักดันให้ไฟฟ้าจากหลังคาบ้านเข้าสู่แผน PDP ฉบับใหม่นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: บขส.กำชับในสถานีเดินรถทั่วประเทศพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมเตรียมปรับเส้นทางทันทีหากจำเป็นคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายอัจฉริยะรักจำรูงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมีน้ำป่าไหลหลากส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมทางบริษัทจึงมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยกำชับให้ในสถานีเดินรถทั่วประเทศและพนักงานขับรถติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลด้านการจราจรรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประเมินสภาพเส้นทางก่อนและระหว่างการเดินรถโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากหรือเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหากพบว่ามีสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยจะพิจารณาปรับเส้นทางหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงหรือชะลอการเดินรถเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสมพร้อมกับแจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบโดยเร็วนอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารก่อนที่จะออกให้บริการรวมถึงเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ พิ่มความระมัดระวังในการใช้ความเร็วเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุพร้อมขอให้ผู้โดยสารทำการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางภายในพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมและขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเกิดความล่าช้าจากสภาพการจราจรนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
10: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
11: 3 2 1 GO ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Saleภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ B-Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
12: wow.
11: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ B-Quick ทุกสาขา

0: ยืนเพราะฉะนั้นวันที่18สิงหาคมของทุกปีจึงตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำหรับในปี2569นี้ด้วยนะคะก็มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และใช้วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสใหม่ๆไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมศิลปากรค่ะได้มีการจัดงานรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาสร้างสรรค์ส่งเสริมและสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาตินั่นเองค่ะสำหรับงานรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12สิงหาคมแล้วค่ะก็จะมีการมีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าค่ะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เข้าชมภายในวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งบางบริเวณนะคะก็จะมีการปิดเพื่อทำการบูรณะสำหรับวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยได้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันค่ะก็จะเปิดไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งในยามปกติวัดแห่งนี้ก็จะปิดแล้วก็จะชมได้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นแต่จะเปิดให้เข้าชมภายในวัดเนื่องในโอกาสพิเศษซึ่งนานทีปีครั้งเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะสำหรับท่านที่สนใจนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะในส่วนของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือความจริงไร้พรมแดนทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศปี2568ภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะรวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบนะคะทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างครบถ้วนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะน้องๆไม่ได้มีมุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์ค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้นะคะพร้อมกับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนและสื่อมวลชนร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนและร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาพูดคุยกับน้องๆในช่วงต้นของรายการค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของนิทานเรื่องรากันต่อเลยค่ะ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องราก
3: Little dinosaur is not rowdy.
2: เรื่องไดโนเสาร์น้อยไม่เอะอะโวยวาย

0: sun is going down and the air is fresh. The songbird tweets happily. Little dinosaur looks around. A swaying bird nest is on the neighbor's roof.
1: ตะวันคล้อยๆอากาศดีๆเสียงนกดนตรีร้องเพลงสดใสไดโนเสาร์น้อยค่อยๆมองหาหลังคาข้างบ้านมีรังนกแกว่งไกว
0: Mummy tells little dinosaur to hush, to talk softly and not scare the mother bird. If he makes a lot of noise, the little birds will take their nest to some other place.
1: แม่จุปากบอกไดโนเสาร์น้อยพูดค่อยๆเดี๋ยวแม่นกตกใจถ้าลูกส่งเสียงดังโวกเวกเดี๋ยวนกตัวเล็กๆจะย้ายรังหนีไป

0: Mummy and Daddy and Little Dinosaur softly walk past their new friend's house.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินค่อยๆผ่านหน้าบ้านเพื่อนใหม
0: ่ The neighbor's children are making quite a lot of noise. They are crying because they want a big doll.
1: ลูกเพื่อนบ้านส่งเสียงดังไม่เบาร้องไห้จะเอาตุ๊กตาตัวใหญ่
0: Mummy smiles as she tells little dinosaur, "A lot of noise can be bothersome."
1: แม่ยิ้มพลางบอกไดโนเสาร์น้อยได้ยินบ่อยๆหนวกหูรู้ไหม
0: Daddy asks whether it's okay to cry loudly. Little dinosaur says that it is not.
1: พ่อถามร้องไห้เสียงดังดีไหมลูกจ๋าไดโนเสาร์น้อยว่ามันจะดีได้ไง
0: Mummy asks little dinosaur what he would do if he wants a toy robot.
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าลูกอยากได้หุ่นยนต์จะทำอย่างไร
0: Little dinosaur says he would just ask nicely or save up and buy it himself.
1: ไดโนเสาร์น้อยบอกก็ขอแม่ดีๆหรือบางทีก็เก็บตังค์ซื้อเองได้

0: Daddy and Mummy take little dinosaur and walk towards the big playground, where his friends are making a lot of noise. They are shouting frantically, loudly and noisily.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินต้อยต้อยสู่สนามเด็กเล่นกว้างใหญ่เจอเพื่อนเพื่อนส่งเสียงดังล้งเล้งบ้างตะแบ่งเจี้ยวจ้าโวยวาย
0: Little dinosaur looks at Daddy and Mummy. It is so noisy and bothersome.
1: ไดโนเสาร์น้อยมองหน้าพ่อแม่หนวกหูแท้ๆช่างน่าเบื่อหน่าย
0: If they can play quietly, it would be a lot more fun. Other people would not be annoyed if everyone was considerate.
1: ถ้าเล่นเบาๆเราจะได้สำราญคนอื่นไม่รำคาญถ้ารู้จักเกรงใจ
0: An ice cream truck rolls by Fully cries wanting a big ice cream pop
1: มีรถไอศกรีมวิ่งผ่านมาอิ่มแปร่ร้องจ้าอยากกินไอติมแท่งใหญ
0: ่ His mummy says he cannot have ice cream because he is sick. Fully is now screaming because he wants ice cream.
1: คุณแม่บอกเป็นหวัดห้ามรับประทานอิ่มแปร่ร้องลั่นหนูจะเอาให้ได้
0: Outcry wants to play on the merry-go-round, but his mummy says it is time to go home.
1: เอ๊ะอยากจะเล่นม้าหมุนแต่คุณแม่บอกได้เวลากลับบ้านไป
0: Outcry now shouts, making even more noise than before. It is so distressing for parents with badly behaved children.
1: เอ๊ะโวยวายเสียงดังยิ่งกว่าเก่าน่าสงสารพ่อแม่ที่ลูกเอาแต่ใจ

0: Mummy asks little dinosaur if he would cry, shout, and scream. Little dinosaur smiles cheerfully. I promise I will never be rowdy and noisy.
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าเป็นลูกจะเอะอะโวยวายไหมไดโนเสาร์น้อยยิ้มอย่างร่าเริงลูกสัญญาว่าจะไม่เอะอะโวยวาย
0: Mummy says that we must have rules. If playtime is over, we must not waste time. We must get home and shower. Clean ourselves up, both body and mind.
1: แม่บอกเราต้องมีกฎกติกาถ้าหมดเวลาเล่นแล้วอย่ามัวเฉยๆต้องกลับบ้านอาบน้ำถูตัวสะอาดท่วนทั่วทั้งตัวทั้งใจ
0: Daddy says we must talk nicely to one another and never with anger
1: พ่อบอกเราต้องพูดกันดีๆไม่ควรมีอารมณ์โกรธรู้ไหม
0: If you are sick you must not eat ice creamOr your throat will get sore and your nose will be runny.
1: ถ้าเป็นหวัดไม่ควรกินไอติมนะเดี๋ยวจะเจ็บคอน้ำมูกก็จะไหล
0: Remember that if you do not get your own way, don't scream and shout or be rowdy.
1: จำไว้ว่าถ้าไม่ได้ดั่งใจตนอย่าร้องตะโกนเอะอะโวยวาย

0: Little dinosaur is not rowdy. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Rowdy. R O W D Y. R O W D. Rowdy.
1: เอ๊ะ
0: Hush. H U S H. Ha.Hush.
1: ความเงียบ
0: Noise. N O I S E. N O I S. Noise.
1: เสียงดัง
0: Loudly. L O U D L Y. L O U D L Y. Loudly.
1: เอ๊ะ
0: Considerate C O N S I D E R A T E Considerate Considerate
1: เห็นอกเห็นใจ
0: Annoyed A N N O Y E DAnnoyed. Annoyed.
1: รำคาญ
0: Scream. S C R E A M. Scream. Scream.
1: กรีดร้องร้องลั่น
0: Quietly. Q U I E T.L-Y Quietly Quietly
1: เงียบเงียบ
0: Bothersome B-O-T-H-E-R S-O-M-E Bothersome
1: น่ารำคาญน่าเบื่อ

0: Little Dinosaur is not rowdy. Story by Good G. Illustrated by Eggy Egg Egg. English by Alexa. And published by Best for Kids. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพี่กุจีภาพโดยพี่เอกอีเอกเอกแปลโดย Alexa. สำนักพิมพ์ Best for Kids.เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: เริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Rowdy R O W D Y R O W D Rowdy
0: เอะอะ
1: Hush H U S H Ha Sh Hush
0: ความเงียบ
1: Noise N O I S E N O I S Noise
0: เสียงดัง
1: Loudly L O U D L Y L O U D L Y Loudly
0: เอ่ะ
1: ConsiderateC O N S I D E R A T E con s i d e r a t e considerate
0: เห็นอกเห็นใจ
1: annoyed A N N O Y E D annoyedannoyed
0: รำคาญ
1: scream s c r e a m scream scream
0: กรีดร้องร้องลั่น
1: quietly q u i e t l y i e t l y quietly
0: เงียบเงียบ
1: bothersome b o t h e r s o m e bothersome
0: น่ารำคาญน่าเบื่อ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

มาต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันบ้างนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือน39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังนะคะในขณะเดียวกันค่ะ3จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตก็ยังคงต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัย39จังหวัดมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะ17จังหวัดนั่นก็คือมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะคะ15จังหวัดมีที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลาง7จังหวัดนะคะนั่นก็คือที่กาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็มีการกำชับทุกพื้นที่ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากให้มีการเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากพบความเสี่ยงให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเจอกับคลื่นลมแรงนะคะก็ขอให้ชายฝั่งเนี่ยติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแจ้งเตือนชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังและหากสถานการณ์รุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือนั่นเองค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ค่ะเตรียมพร้อมติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะติดตามการแจ้งเตือนภัยนะคะผ่านแอปพลิเคชันTHA Die Starter Alert นะคะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงรู้ล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างปลอดภัยค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับข่าวดีนะคะที่ทางด้านของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเปิดนะคะทดลองใช้ M82 เป็นเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพร้วฟรีตลอดสายค่ะ25กิโลเมตรซึ่งจะเริ่มในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งการเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ทางยกระดับ M82 ได้ต่อเนื่องเลยนะคะก็ประมาณ25กิโลเมตรด้วยการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทางลงสู่ภาคใต้พร้อมช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2สนับสนุนการขนส่งโลจิสติกการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะจุดขึ้นและลงที่เปิดให้บริการก็จะมี4แห่งด้วยกันนะคะมีที่แรกนั่นก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ที่ที่2ด่านมหาชัย1ค่ะที่ที่3ด่านมหาชัย2และที่ที่4นะคะจุดที่4ก็คือเป็นด่านบ้านแพ้วนะคะสำหรับการใช้ทางหลวง M82 ค่ะนั่นก็คือรถยนต์เนี่ยเราจะจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์นะคะรถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทางยกระดับ M82 โดยเฉพาะใช้ถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกตินั่นเองค่ะทางด้านของในส่วนของด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะคะเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างการเปิดทดลองครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการให้บริการในช่วงที่งานก่อสร้างและระบบความปลอดภัยบางส่วนยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จผู้ใช้ถนนนะคะก็ควรที่จะปฏิบัติตามป้ายจราจรคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะในส่วนของทางหลวง M82 เนี่ยจะเป็นการเดินทางนะคะที่เชื่อมการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ให้สะดวกยิ่งขึ้นก็จะมีเส้นทางสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้นั่นเองค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูล
เส้นทางหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงนะคะได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีทันทีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามกับพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนไวยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระขายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
4: ทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

ข่าวดีสำหรับน้องๆเยาวชนนะคะล่าสุดเนี่ยคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ได้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศค่ะขอเชิญชวนร่วมงาน SDOC BKK 2026เวทีสารคดีนานาชาติสำหรับนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกนะคะพร้อมต้อนรับเครือข่ายสารคดีจากเอเชียสู่กรุงเทพมหานครซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง23และ29ถึง30สิงหาคมนี้ค่ะที่โรงภาพยนตร์เฮาส์3ย่านชั้น5ศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์นะคะก็เปิดให้ท่านที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าชมฟรีตลอดงานนั่นเองค่ะและสุดท้ายเลยนะคะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับการออกกำลังกายในช่วงนี้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่าการออกกำลังกายในช่วงนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ยอดฮิตนะคะเพราะฉะนั้นสายฟิตสายมาราธอนค่ะกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับ7สัญญาณอันตรายนะคะสำหรับนักกีฬาที่กำลังจะลงสนามที่จะต้องระวังนั่นก็คืออาการเหนื่อยล้าจากการใช้แรงเป็นเรื่องปกตินั่นเองค่ะแต่ถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งใน7ข้อนี้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องหยุดแข่งขันทันทีเพราะว่านี่คือสัญญาณเตือนของโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองนะคะ7สัญญาณเตือนที่ห้ามมองข้ามสำหรับสายฟิตเลยนะคะนั่นก็คือ1เลยเนี่ยเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับหรือว่าถูกบีบรัดอย่างรุนแรงค่ะอาการที่2จุดแน่นตรงกลางอกอาการจุกที่ดูคล้ายอาหารไม่ย่อยแต่เป็นสัญญาณพบบ่อยในภาวะหัวใจขาดเลือดนะคะเจ็บร้าวเป็นอาการที่3ซึ่งความเจ็บปวดเนี่ยจะแผ่กระจายไปที่ไหล่ซ้ายแขนหรือกรามค่ะใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นรัวแรงจนรู้สึกได้ชัดเจนแม้จะหยุดพักนะคะเหงื่อแตกมีเหงื่อออกมามากผิดปกติจนตัวชุ่มทั้งที่เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงใช้แรงสูงสุดนั่นเองค่ะหน้ามืดเป็นลมมีอาการวูบทรงตัวไม่อยู่หรือว่าภาพตัดไปชั่วขณะนะคะหมดสติเป็นสัญญาณรุนแรงที่สุดค่ะนั่นหมายความว่าหัวใจไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอหากพบผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้นะคะหรือว่าหมดสติในสนามก็ให้รีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็โทรแจ้งสายด่วน1669ทันทีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรคนะคะที่ได้มาแจ้งเตือนให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดูแลตนเองในขณะที่ออกกำลังกายไปด้วยการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่เราก็ต้องออกอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายของตัวเราค่ะรูปแบบการออกกำลังกายก็จะเป็นโดยเฉพาะบุคคลเนาะก็อย่าไปหักโหมกันมากนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนก็อยากจะให้เตรียมตัวในเรื่องของการระมัดระวังการเดินทางกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงตอนเย็นเนี่ยก็จะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันในช่วงของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ในวันนี้นะคะพี่กิ๊กพร้อมกับพี่ๆทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาน้องๆไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถิ่นแหลมทองเมืองทองของแม่เกิดถิ่นเดียวกันถ้ามันแบ่ง
1: กองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริษาวารสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: คิดถึงยาง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
8: ้คิดถึงยาง
7: บอกก็ได้คิดถึง
8: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
8: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
9: ฮะ
8: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
10: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: นายกรัฐมนตรีนำทัพ21 Big Corporate ระดับช็อปเมืองไทยบุกออสเตรเลียโชว์วิสัยทัศน์จีบ53บริษัทยักษ์ใหญ่ดึงเม็ดเงินลงทุน BOI กลางตัวเลข5ปีนักลงทุนออสซี่ลงทุนในไทยแล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาทเยี่ยมผู้สำเร็จราชการรัฐนิวเซาท์เวลส์หารือความร่วมมือรอบด้านก่อนลงพื้นที่ชายชาวซิดนีย์พบชุมชนไทยหนุนยกระดับศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียอนุทินเอกนิติยังไม่พอใจตัวเลข GDP แม้ไตรมาส2ขยายตัว 1.9% สูงกว่าคาดการแต่ถือว่ารัฐบาลมาถูกทางหลังอาจฉีดเงินกู้ 400,000 ล้านพยุงเศรษฐกิจด้วยไทยช่วยไทยพลัสเชื่อศักยภาพไทยดัน GDP โตได้ไกลกว่านี้รัฐมนตรียุติธรรมสั่งรื้อเกณฑ์อภัยโทษรับระเบียบมีช่องโหว่ปมปล่อยตัวเล่าตายืนยันเอาผิดย้อนหลังไม่ได้ประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเผยมหาไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนช่วยควบคุมดูสุขภาพจิตก่อนขายชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาหลังพรรคประชาชนเปิดหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสวกับภูมิใจไทยรัฐบาลอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้มท.เสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครม.ไฟเขียวตั้งฉันทานนท์วรรณเขจรนั่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่พร้อมคลอดกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสมรสเท่าเทียมนฤพลหลานชายพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีได้เบอร์หนึ่งขอโอกาสสานต่องานทั้งหมดกองเชียร์กลุ่มพึ่งหลวงแห่ให้กำลังใจแน่นตำรวจสนธิกำลังฝ่ายปกครองกว่า100นายบุกทลายแฟลตดินแดงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงรวบเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านขบวนการทำบัตรชมพูเถื่อนย้ายเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านพบต่างด้าวกว่า 1,300 คนศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคืออสเข้มมีชัยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีและนางสาวทัศนัยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตากสินส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น41รายรถโดยสารเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางไฟลุกท่วมทั้งคันพื้นที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดสองสาวชาวลาวดับคู่บาดเจ็บอีก12อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุน้ำป่าซัดคอสะพานเบลี่บ้านห้วยโป่งสุดปิดทางหลวงหมายเลข108แม่ฮ่องสอนขุนยวม เส้นทางหลักเชื่อมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมขาดรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครพนมกระทบพื้นที่เกษตร11อำเภอ69ตำบล444หมู่บ้านเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 1.2 หมื่นรายคาดเสียหายกว่า 90,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวอำเภอศรีสงครามหนักสุดเกือบ 45,000 ไร่ด้านอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-21 สิงหาคมโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานขณะที่กทม.ปริมณฑลก็ไม่รอดเจอฝนร้อยละ60ส่วนทะเลคลื่นลมแรงทั้งอันดามันและอ่าวไทยสูง2เมตรปิดท้ายกันที่สื่ออิสราเอลตีข่าว
1: มาแล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแฮนต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ของคนรักตัวเองที่จะมาชวนคุณก้าวสู่อีกหนึ่งวันที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะค่ะวันนี้พร้อมหรือยังคะที่จะมาเติมพลังกายเติมพลังใจไปกับเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีในวันนี้ค่ะเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะพร้อมแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันค่ะอิ๋วๆไม่ได้มาคนเดียววันนี้แน่นอนผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยช่วยดูแลระบบขับถ่ายของคุณให้ดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มาเป็นปกตินะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลค่ะไซเลียมจอยตัวนี้ตอบโจทย์หลายท่านใช้แล้วประทับใจนะเดี๋ยวในช่วงของรายการเนี่ยอยู่ก็จะมีสรรพคุณแล้วก็ราคาบอกต่อกันด้วยนะคะนอกจากไซเลียมจอยแล้วยังมีน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกหลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ยังทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะหากท่านน้ำมันงาดำสกัดเย็นกันเป็นประจำค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะค่ะเรื่องของอาหารการกินนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยละเลยนะเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาเรื่องของการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยดูแลแล้วก็บำรุงดวงตาของท่านให้ดีได้นะคะถ้าอย่างไรก็ดีอย่าลืมทนุถนอมดวงตาของท่านตั้งแต่วันนี้ด้วยยาย่าบริงค่ะและโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตต้องโปรมิกซ์ออยล์นะคะถ้ามีใครอยากทานอาหารอร่อยอร่อยอาหารอร่อยเนี่ยเป็นยังไงคะก็ต้องมีรสชาติที่เข้มข้นใช่ไหมคะแต่สำหรับท่านที่มีปัญหาต้องดูแลเรื่องไตเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินกันให้มากมากค่ะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองสั่งมารับประทานกันนะคะเดี๋ยวในช่วงของรายการก็จะมีราคามาบอกต่อกันห้ามพลาดเรื่องของการดูแลสุขภาพอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะค่ะและสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยนะคะค่ะดื่มได้วันละ 1-2 ซองเพื่อความสดชื่นนะเพิ่มความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะเป็นกาแฟคอลลาเจนดูแลผมกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีค่ะต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย Pro Mix Oil และกาแฟ Lisa Mco ค่ะถ้า Pro Mix Oil ดูแลร่างกายด้วย Pro Mix Oil เพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะมีใครบ้างที่สามารถทานได้นะคะค่ะคนชราผู้สูงอายุสุขภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับ Pro Mix Oil ค่ะและสำหรับท่านที่อยากจะทานอาหารรสจัดเพื่อความอร่อยนะคะยังรับประทานอาหารได้อยู่เนี่ยนะคะในช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพต้องดูแลระบบไตนะคะท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีค่ะอย่างไรก็ดีนะคะหากอดอาหารประเภทที่รสจัดๆไม่ได้เนี่ยนะคะก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยมารับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยนะคะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะค่ะสำหรับ Promix Oil มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะทานวันละ1ซอฟต์เจลเท่านั้นนะคะสำหรับ Promix Oil หากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ Promix Oil 2กระปุกราคา650บาทหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสำหรับ Promix Oil ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691เรามาเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันนะคะค่ะท่านที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำนะลิซ่าเอ็มโกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองชิมดูนะลองรับประทานดูนะดื่มได้วันละ 1-2 ซองค่ะนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากสดชื่นนะคะอยากมีพลังในการทำงานในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะเริ่มซึมๆกันละนะคะก็สามารถที่จะเติมกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกมีส่วนผสมของถั่งเช่าเก่ากี้เห็ดหลินจือกระชายดำและคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทค่ะเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะส่งตรงกันถึงที่ถึงบ้านสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ยาย่าบริง
1: ยาย่าบริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริง
0: ยาย่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะเพราะๆเพลินๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันเนาะนะคะค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและยายาบริงค่ะการดูแลข้อเข่าด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะคะก็นะว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากค่ะเพราะว่าในงาดำเนี่ยมีสารสำคัญที่โดดเด่นมากในการดูแลข้อต่อแล้วก็กระดูกโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่าเซซามีนนั่นเองนะคะที่อิ๋วๆก็มักจะพูดในทุกๆชั่วโมงนะคะว่าเซซามีนเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากถ้าประโยชน์ของน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยช่วยดูแลข้อเข่าได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะทานได้เลยค่ะถ้าน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะช่วยลดการอักเสบและอาการปวดสารเซซามีนมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจะเข้าไปช่วยยับยั้งการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในข้อเข่าช่วยลดอาการปวดตึงหรือว่าขัดเวลาเดินได้นะคะแล้วก็ป้องกันกระดูกอ่อนผิวข้อมีงานวิจัยพบว่าเซซามีนช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่มาทำลายคอลลาเจนและกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อค่ะจึงช่วยชะลอการเสื่อมของข้อเข่าได้ดีค่ะและส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกด้วยนะคะนอกจากสารเซซามีนแล้วเนี่ยงาดำยังอุดมไปด้วยแคลเซียมแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งช่วยดูแลมวลกระดูกโดยรวมให้แข็งแรงได้ค่ะกับประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชานะทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยช่วยหล่อลื่นข้อเข่าค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.นะคะเลขสารระบบอาหารที่302-02-7650-007ค่ะเป็นแบบซอฟเจลทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นคุ้มมากๆนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะเราดูแลสุขภาพดวงตากันต่อค่ะมูฟังขาในยุคนี้เนี่ยเราใช้สายตากับหน้าจอสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานท่ามกลางแสงแดดและมลภาวะแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ดีค่ะต้องดูแลกันนะคะสุขภาพดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆต้องดูแลดวงตาของเราให้สดใสและแข็งแรงอยู่เสมอค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะการเลือกทานอาหารหรือว่าอาหารเสริมที่มีสารอาหารเฉพาะเจาะจงจะช่วยปกป้องดวงตาจากความเสื่อมได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นลูทีและซีเซนทีนนะคะก็เปรียบเสมือนแว่นกันแดดธรรมชาติให้กับเรติน่าช่วยกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอพบมากในผักใบเขียวเข้มเช่นผักเคลผักขมและสารสกัดจากดอกดาวเรืองค่ะและสารสกัดจากบินเบอร์รี่นะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังเส้นเลือดฝอยในดวงตาช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นและลดอาการตาพร่ามัวได้นะคะวิตามินเอเบต้าแคโร ทีนช่วยคงสภาพการทำงานของเยื่อบุตากระจกตาลดอาการตาแห้งพบมากในฟักทองแครอทและมะละกอค่ะค่ะและโอเมก้า3เนี่ยพบมากในน้ำมันปลาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดอาการตาแห้งระคายเคืองจากการจ้องหน้าจอนานๆด้วยนะคะค่ะหมูฟังท้ายอย่างไรก็ดียายาบริงก็รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะค่ะหากผู้ฟังสนใจยายาบริงนะคะถ้าหากผู้ฟังสนใจยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงกระปุกละ800บาทหากสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตามาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะเรามาต่อกันนะคะสาระดีๆที่มีมาฝากกันในช่วงของรายการเรามาดูถึงอาการตาพร่ามัวนะคะว่าบ่งบอกความผิดปกติอะไรบ้างนะคะซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยเกิดจากกลุ่มโรคหลักๆ4กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือสายตาผิดปกติเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการส่งสัญญาณประสาทและมีอะไรมาขัดขวางทางเดินของแสงเข้าสู่จรภาพนะคะและตรวจไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุใดๆค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างซึ่งอาการตาพร่ามัวเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะคะหรืออาจจะเกิดร่วมกันหลายปัจจัยก็ได้ควรลองสังเกตตัวเองนะคะจากข้อต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะดวงตาแห้งเนื่องจากขาดน้ำตามาหล่อเลี้ยงซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของต่อมน้ำตาโดยตรงหรือเกิดจากร่างกายขาดน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็มีแผลหรือเกิดการบาดเจ็บที่ดวงตาสวมคอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดเส้นเลือดฝอยในตาแตกนะคะกระจกตามีบาดแผลหรือเกิดรอยถลอกโรคเส้นประสาทตาอักเสบโรคต้อกระจกซึ่งเกิดจากโปรตีนในเลนส์แก้วตาสะสมทำให้เลนส์ขุ่นมัวแล้วก็เบลอนั่นเองค่ะและจอประสาทตามีการติดเชื้อค่ะกักมุฟังคาโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยทำให้จุดรับภาพส่วนกลางผิดปกตินะคะเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะซึ่งจะทำให้อาการตาพร่ามัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่ะและมีความผิดปกติของสายตาได้แก่สายตาสั้นสายตายาวแล้วก็สายตาเอียงซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สายตาไม่เหมาะสมพันธุกรรมแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นต่อมาเป็นโรคต้อหินค่ะซึ่งเกิดจากในลูกตามีแรงดันมากกว่าปกติจนทำให้เส้นประสาทตาเนี่ยเสียหายได้ค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะโรคไมเกรนซึ่งอาการตาพร่ามัวมักจะมาพร้อมอาการปวดศีรษะด้วยนะคะแล้วก็จอประสาทตาถูกทำลายจากโรคเบาหวานหากปล่อยไว้โดยไม่รักษาและไม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดอาจจะถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่ะอาการตาพร่ามัวเนี่ยอาจจะเกิดพร้อมกับอาการหน้ามืดได้นะวิงเวียนศีรษะหากได้พักผ่อนเพียงพออาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่หากยังมีอาการตาพร่ามัวอยู่ควรรีบไปพบจักษุแพทย์โดยด่วนโดยเฉพาะหากเกิดอาการดังต่อไปนี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอ่ะเจ็บตามากนะคะตาแดงมีเลือดไหลออกจากตาปวดศีรษะมากซึ่งอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าไม่ได้นะคะพูดติดขัดใบหน้าเบี้ยวสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะค่ะอาการดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณความผิดปกติที่ค่อนข้างรุนแรงแม้จะเกิดอาการขึ้นเพียงอย่างเดียวก็ไม่ควรปล่อยไว้นะคะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดค่ะอย่ามองข้ามอย่าละเลยในการดูแลดวงตาของเรานะคะต้องบำรุงกันตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะเป็นการดีค่ะการรักษาอาการตาพร่ามัวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะคะอาการตาพร่ามัวเนี่ยสามารถรักษาได้โดยการหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดอ่ะยกตัวอย่างเช่นหากสาเหตุมาจากตาแห้งขาดน้ำตาหล่อเลี้ยง
4: ให้ใช้ยาหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและดื่มน้ำสะอาดมากๆเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำค่ะต่อมาหากอาการตาพร่ามองเห็นไม่ชัดเจนเกิดจากความผิดปกติของสายตาสามารถแก้ไขได้ด้วยการสวมแว่นสายตาโดยการวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นควรได้รับการประเมินและแนะนำโดยจักษุแพทย์ค่ะและหากอาการมีสาเหตุและมาจากต้อกระจกอาจต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเพื่อให้ดวงตากลับมามองเห็นชัดเจนเช่นเดิมค่ะนี่ก็เป็นวิธีการรักษานะคะทีนี้เรามาดูการป้องกันอาการตาพร่ามัวกันนะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างทางที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับอาการทางตาก็คือการป้องกันเพราะฉะนั้นควรทำตามข้อดังต่อไปนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการขยี้ตาค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เราสามารถที่จะห้ามตัวเราเองได้ห้ามมือเราได้ไม่ให้ไปขยี้ตากันนะคะแล้วก็ระวังการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดด้วยใช้สายตาให้เหมาะสมไม่จ้องมองวัตถุในที่มีแสงสว่างจ้าหรือมืดจนเกินไปรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักใบเขียวผักผลไม้ที่มีสีเหลืองด้วยแล้วก็หมั่นสังเกตสุขภาพของดวงตาอยู่เสมอหากพบว่ามีความผิดปกติควรรีบแก้ไขอย่าชะล่าใจนะคะว่าเดี๋ยวก็หายนะคุณควรเริ่มจากการพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ

0: ลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
0: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
0: 0812901691
1: 0812901691

เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระดีๆเพลงเพราะๆมีฝากกันในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีเป็นประจำแบบนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะระบบขับถ่ายเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและผิวพรรณที่สดใสเลยก็ว่าได้นะคะหากระบบขับถ่ายทำงานได้ดีร่างกายก็จะไม่มีของเสียสะสมค่ะการดูแลระบบขับถ่ายให้สมดุลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะสามารถทำได้ด้วยแนวทางง่ายๆนะคะค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเติมจุลินทรีย์และอาหารของจุลินทรีย์ซึ่งลำไส้ของเราต้องการสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีในการช่วยย่อยและกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะกินไฟเบอร์ให้ถูกประเภทและดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะการกินผักผลไม้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอหากร่างกายขาดน้ำที่เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนนะคะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างนาฬิกาลำไส้อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะก็จะต้องฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระนั่นเองค่ะแล้วก็ขยับร่างกายกระตุ้นลำไส้นะคะบางท่านอาจจะทำงานออฟฟิศอยู่กับที่นานๆเนี่ยจะทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวช้าลงค่ะต้องยืดเส้นยืดสายกันบ้างนะคะการเดินเร็วจ็อกกิ้งหรือว่าเล่นโยคะบิดตัวนะช่วยนวดกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยบีบตัวทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็อย่าลืมขยับขยายเคลื่อนไหวตัวกันบ้างนะคะการใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมีอย.ปลอดภัยผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะค่ะใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน1 เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้นะคะและทานไซเลียมจอยก่อนนอน2 เม็ดได้เลยเพื่อการระบายที่ดีค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยสั่งซื้อ2 กระปุกราคา700 บาทเราแถมไม่ต้องฟรีอีก1 กระปุกรับไปเลยคุ้มจริงๆนะคะสำหรับไซเลียมจอยเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีค่ะสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0891 2901 0891 2901 6691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วก็หมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะก่อนจากกันต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์คุณภาพไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์น้ำมันงาดำสกัดเย็นและกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้อิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098-329-9909 098-329-9909

0: หยิบเพลงเก่าๆมาให้ฟังหนาวใจหนาวใจที่ชายแดนครับแต่เผอิญหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนนะครับดิมันเปิดได้หมดทุกหน้าแต่มันเป็นเพลงเพราะๆเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังครับจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันแล้วเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการรายใหม่ครับในช่วงเวลานี้ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับนี่เรามี9ชนิดเลยนะน้ำมันสกัดเย็นมีทั้งหมด9ชนิดน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจะปลูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วอินดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีแล้วก็คอลลาเจนจากญี่ปุ่นถ้าได้รับประทานแล้วน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดเบาหวานความดันไขมันบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำหลับดีหลับสบายและกำจัดสารพิษในร่างกายด้วยครับสนใจน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นก็ติดต่อเข้ามาครับครับเบอร์โทรก็เบอร์ผมนี่แหละครับ0817577474น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเจน0817577474ครับมาเกรงกลางกันหรือไปที่หมายเลขโทรศัพท์0620297-2530หรือเบอร์โทร0622972530ท่าน3เรื่องน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดได้เลยครับ0622972530นะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการรายใหม่นะครับที่มีน้ำมันรวม6ชนิดเป็นสกัดเย็นให้ดูแลสุขภาพร่างกายกันครับมาเรื่องราวของข่าวเลยครับเรื่องของใครมีปืนเถื่อนมามอบให้ซะโดยดีท่านประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการครอบครองควบคุมปืนตามที่นายทินจำคุณนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่ากระทรวงมหาดไทยได้มาขอหารือในเบื้องต้นและกลับไปประสานงานกับทางเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปซึ่งกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันเมื่อถามว่ารายละเอียดที่สังคมเป็นห่วงเกี่ยวกับการครอบครองปืนการพกพาจะต้องดูทั้งหมดใช่หรือไม่นายประกรณ์รองนายกบอกอย่างที่นายกได้ให้ไว้สัมภาษณ์คือต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การสั่งข้าวเพราะการสั่งเข้ามาเนี่ยการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองเรื่องใบอนุญาตรวมถึงการนำไปใช้ต่างๆไม่ใช่เรื่องของปืนอย่างเดียวยังรวมถึงเรื่องกระสุนปืนจะต้องสัมพันธ์กันสถานที่ที่มีการใช้ปืนต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ให้กระสุนรั่วไหลเราต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดและระบบการอนุญาตต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะขณะนี้ด้วยมือออกคนละใบสองใบก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแน่ก็ต้องทำให้รวมยอดให้ได้ทั้งหมดซึ่งถ้านำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะทำให้การอนุมัติอนุญาตเร็วขึ้นและแต่สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นดูว่าช่องโหว่ตรงไหนเมื่อถามว่าปืนที่มีขณะนี้10ล้านกระบอกในประเทศจากนั้นจะไม่ได้เพิ่มอีกมากกว่านี้ใช่หรือไม่นายประกรณ์บอกใช่ตอนนี้ไม่มีอนุมัติเพิ่มเมื่อถามว่าในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่นายประกรณ์บอกขอแบ่งเป็นส่วนของร้านปืนจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลขายปืนการควบคุมเหมือนในต่างประเทศที่ควบคุมตั้งแต่ร้านขายไม่ใช่อยู่ที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวถ้าได้รับการอนุมัติการอนุญาตให้ขายได้คนขายก็ต้องช่วยรัฐดูแลด้วยว่าจะขายให้ใครและเรื่องของสุขภาพจิตต้องมีการตรวจสอบดูแลเพราะที่ผ่านมาไม่มีการดูแลกันตรงนี้เลยในต่างประเทศเขาดูแลหมดในเรื่องของเจ้าหน้าที่ต้องดูแลกำกับให้เข้มข้นขึ้นแต่มันยากเพราะระบบที่ผ่านมาปืนรั่วไหลไปในท้องตลาดอยู่ในมือของผู้คนเยอะไปหมดขณะนี้สิ่งที่เราต้องทำคือบอกให้ประชาชนอย่าใช้อารมณ์กันมากเรื่องที่จะเอาปืนมาคืนก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยเสนอคล้ายๆว่าถ้ามีปืนสมมติถ้าซื้อมาแล้วต้องไม่มีใบอนุญาตป.4ให้ก็เอาปืนมามอบให้ทางราชการก็จะไม่มีความผิดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาอยู่เหมือนกันซึ่งอยู่ในสิ่งที่กำลังจะทำกันอยู่ในต่างประเทศที่ออสเตรเลียเนี่ยเมื่อต้นปีเหตุการณ์กราดยิงที่หาดบอนไดรัฐบาลกลางของออสเตรเลียก็ออกกฎหมาย คือซื้อปืนคืนจากผู้ได้รับอนุญาตแต่ก็ยังเป็นกฎหมายที่ยังถกเถียงกันอยู่เพราะมีบางรัฐไม่ยอมรับกฎหมายฉบับนี้ครับเมื่อถามว่าเซตระบบเรียบร้อยแล้วผู้ที่มีปืนไม่สามารถเอาปืนไปจำนำได้ใช่หรือไม่นายประกรณ์บอกโดยหลักการปืนจำนำไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นปืนออกให้เฉพาะตัวผู้มีใบอนุญาตเท่านั้นตรงนี้ชาวบ้านไม่รู้เอาปืนมาวางแล้วเอาตังไปซึ่งคนรับจำนำก็ผิดกฎหมายทุกวันนี้ก็ผิดกฎหมายอยู่ถึงได้บอกว่าถ้าเอาปืนไปจำนำแล้วผิดกฎหมายเอามาคืนหลวงดีกว่าไหมหรือเอาไปให้เจ้าหน้าที่ได้เลยไปแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เลยไม่ต้องรอกฎหมายออกเพราะว่าเราครอบครองปืนโดยมิชอบรวมถึงปืนเถื่อนด้วยก็ต้องเอามาไว้กับรัฐทั้งหมดปืนอะไรก็ตามถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายยิ่งปืนเถื่อนยิ่งหนักสมัยตอนเด็กๆมีสงครามเวียดนามสงครามในกัมพูชาที่เคารพกันเองปืนทะลักเข้ามาในบ้านเราเต็มไปหมดหาง่ายจะตายซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามให้เขานำสิ่งเหล่านี้คืนออกกฎหมายมาถ้าใครเอาปืนมาให้ทางราชการสิ่งนี้ถือว่าชอบก็ไม่เป็นความผิดทำมาแล้ว8หนแต่ก็ได้บางส่วนเท่านั้นมันไม่ได้เยอะเพราะระบบการอนุมัติอนุญาตล้าสมัยอยู่แค่นั้นเองเมื่อถามว่าจะมีการนำปรับปรุงกฎหมายของต่างประเทศมาใช้นายประกรณ์เขาบอกว่านโยบายปืนไม่เหมือนกันทุกประเทศแต่ละประเทศจะมีกฎหมายไม่เหมือนกันอย่างที่อเมริกาก็จะเสรีปืนตามรัฐธรรมนูญซื้อขายปืนเสรีมีกระทั่งปืนอาวุธสงครามเพียงแต่ร้านขายปืนได้รับอนุมัติอนุญาตในการขายปืนดังนั้นตัวร้านจะมีส่วนช่วยกับรัฐในการดูแลอย่างมากซึ่งในเรื่องตัวปืนเครื่องกระสุนปืนและพฤติกรรมของผู้ซื้อเขามีสิทธิ์ปฏิเสธว่าไม่ได้ขายปืนให้ใครก็ได้ถึงแม้คุณจะมีใบอนุญาตเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธซึ่งตรงนี้เป็นประเทศที่เสรีส่วนในประเทศที่มีการควบคุมมากๆอย่างออสเตรเลียเขาควบคุมปืนอยู่แล้วปืนทุกกระบอกต้องมีใบอนุญาตแต่บางคนก็มีเหมือนบ้านเราคือมี 30-40 กระบอกบางคนชอบกระหำไม่ได้แต่คนพวกนี้มักไม่เอาไปทำอะไรใครแต่ต้องไม่อะไรกับใครคือคนที่มักมีปืนเถื่อนโดยมากครับที่มีเยอะเนี่ยนะเอามาใช้ไม่ได้ครับแต่คนเยอะก็ไม่ใช่คนก็เลยชอบสะสมก็มีนะเป็นอย่างนั้นครับอ้าวเรื่องของปืนนะครับปืนเถื่อนไปให้เขาจะเก็บรักษาให้นะครับเป็น41ศพแล้วครับสำหรับเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวเพิ่มอีก2รายครับเป็นเรื่องของการสูญเสียไฟไหม้ผับไฟไหม้ร้านโรงเบียร์นราธิวาสนายนิวคนสนิทเจ้าของร้านและผู้ดูแลบัญชีซึ่งระบุว่าได้ให้เข้าปากคำตำรวจแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่เคยรู้เรื่องหรือเป็นผู้จ่ายเงินให้ตำรวจเนื่องจากมีหน้าที่ดูแลเพียงรายรับรายจ่ายประจำวันของร้านนายนิวบอกก็ได้มอบโทรศัพท์มือถือและข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ตำรวจตรวจสอบทั้งหมดส่วนจะมีการจ่ายเงินให้ตำรวจจริงหรือไม่ต้องสอบถามเจ้าของร้านพร้อมยืนยันว่าตนไม่ใช่ผู้จัดการร้านแต่เป็นคนสนิทของเจ้าของร้านที่ดูแลด้านบัญชีเท่านั้นทางด้านตำรวจนครบาล2บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ3ประเด็นคือเพลิงเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยการตรวจสอบวินัยตำรวจปล่อยปละละเลย2การเรียกรับผลประโยชน์โดยประเด็นแรกเรียกรับผลประโยชน์อยู่ในอำนาจของสำนักงานปปท.ปปท.นะครับซึ่งตำรวจได้ทยอยส่งข้อมูลคำให้การของพนักงานให้ร้านตรวจสอบหากพบตำรวจในสังกัดนครบาลบก2คือระบุคนจากหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องการเรียกสอบดำเนินการต่อขึ้นจากปปท.ขณะที่ตำรวจนครบาล2ก็รับผิดชอบด้านคดีและดำเนินการทางวินัยครับก็เป็นเรื่องของตำรวจต้องตรวจสอบแล้วก็ล่าสุดนี้ตำรวจครอบครัวตำรวจครับหมู่แดน10ตำรวจโทธนากรเพชรทองวัย23ตำรวจคอมมานโดก็เสียชีวิตไปรายที่39เนี่ยอันนี้รายที่40 41แล้วนะครับก็ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่41รายโดยมีผู้เสียชีวิต2รายล่าสุดเป็นผู้ชายสถานะลูกค้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสที่โรงพยาบาลราชวิถีผู้หญิงสถานะลูกค้าเช่นกันเข้ารับทราบอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตากสินครับอีกคนหนึ่งโรงพยาบาลราชวิถีอีกคนตากสินครับก็ยอดจาก39ก็ขึ้นมาเป็น41นะครับเอาก็เป็นเรื่องของไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับตายเพิ่มครับส่วนทางด้านของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเห็นว่าจะเรียนออนไลน์ 100% เลื่อนการเปิดออกไปอีกนะครับเอ้าก็นักเรียนอยู่กับบ้านเรียนออนไลน์กันไปครับอันนี้ข่าวจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีนะครับที่มีปืนมือปืนมออะไรนะม3เอ้ยม2ม1มอ่าใช่ม3ไล่ยิงเพื่อนๆไล่ยิงครูก่อนเลย ครับครูก็6ศพนักเรียนอีกครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์เขาเลื่อนการเปิดเป็นการเปิดออนไลน์ไปก่อนนะครับแล้วเรียนออนไลน์ 100% ไปเลยครับไปเรื่องอื่นครับไปที่ไล่ล่ากันระทึกครับหัวหน้ามวยค่ายมวยขนกลุ่มต่างด้าววิ่งหนีกระเจิงเข้าหมู่บ้านครับหัวหน้าค่ายมวยรอบขนต่างด้าววิ่งหนีกระเจิงเข้าหมู่บ้านสารภาพได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 บาทนำเงินไปหมุนเวียนในค่ายมวยเสร็จเลยนำคนต่างด้าวเข้ามาตี2ของวันที่17ตำรวจทางหลวงตำรวจปราจีนบุรีครับร่วมกำลังตำรวจทางหลวงได้ออกตรวจพื้นที่ทางหลวงเขาไม้แก้วบุรีรัมย์เขาไม้แก้วปราจีนบุรีรอยต่อจังหวัดสระแก้วเป็นเส้นทางที่มีการลักลอบขนชาวต่างด้าวจากประเทศกัมพูชาเข้ามาประเทศไทยเพื่อผ่านไปเป็นยังที่3เนี่ยเยอะก็พยายามที่จะต้องสอดส่องแล้วก็มีรถยนต์ต้องสงสัยทะเบียนสระแก้วขับมาด้วยความเร็วมีกระเป๋าสัมภาระอยู่ท้ายกระบะเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่จึงได้หยุดขออนุญาตตรวจค้นนะครับรถคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดก็ได้เร่งความเร็วหนีเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการประสานขอกำลังเสริมเพื่อมาช่วยสกัดรถยนต์พบรถยนต์คันดังกล่าวขับหลบหนีเลี้ยวเข้าหมู่บ้านตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและรถได้เสียหลักจอดริมไหลทางผู้ขับขี่เปิดประตูวิ่งหนีเข้าแปลงป่าอยู่คาข้างทางเจ้าหน้าที่วิ่งติดตามจนสามารถจับตัวนายวิชาญวัย12ผู้ขับพร้อมด้วยชาวบังกลาเทศ8รายเมียนมา1รายเป็น9 10ทั้งคนขับพร้อมแจ้งข้อหาเป็นพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายว่ากันครับไปข่าวต่อเรื่องของการกวาดล้างเปิดบริการกวาดล้างกวาดบ้านกลางกรุงบุกทลายแฟลตดินแดงทุจริตยัดชื่อคนต่างด้าวเข้ามาทะเบียนบ้านออกหมายจับทั้งหมด7หมายเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และในหน้าอีก3รายพยานรับรองลายมืออีก1รายครับสืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนเมษายนถึงมิถุนายนคณะทำงานได้ตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบความผิดปกติในการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้ามาในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ5ถึง15ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนนั่นเด็กปลอมและเด็กทิพย์ไม่ใช่เด็กไทยยังพบห้องพักต้องสงสัยอีก14ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16คนขึ้นไปถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยตรวจสอบเบื้องต้น3ห้องพบเด็กต่างด้าวรวมถึง140คนครับแค่3ห้องนะทั้งหมดก็เท่าไหร่ล่ะเป็นพันนะครับตำรวจทำการสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐและเครือข่ายในหน้าโดยมีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อเด็กต่างด้าวจำนวนมากในระยะสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีผู้อยู่อาศัยในทะเบียนบ้านเกิน16คนรวมถึงมีการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าของบ้านก่อนนำไปใช้ประกอบทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลคดีอาญาและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยเรามันเป็นซะอย่างเงี้ยมีนายพิธาในสุขและนางสาวนีเจ้าบ้านคนกลางในหน้าอีก3รายคือนางสาวนาเจ้าบ้านนางศรีคนกลางและนางสาวยาในหน้าพยานรับรอง1รายคือนางสาวแพรจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบ7รายก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหากบุคคลต่างด้าวที่นำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูหมายเลข7ซึ่งทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดทั้งการเข้าถึงการสาขาพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิในการทำธุรกรรมต่างๆอันที่เช่นการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการบริการดังกล่าวนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีสั่งการกวาดล้างทุจริตการทะเบียนราษฎรอย่างจริงจังเนื่องจากกระทบต่อความมั่นคงและอาจเชื่อมโยงอาชญากรรมหลายรูปแบบสำนักงานตำรวจชาติขอให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อบุคคลทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงที่มีลักษณะผิดปกติเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเพื่อให้ข้อมูลโดยเร็วหากให้ความร่วมมือจะนำไปประกอบพิจารณาทางคดีแต่หากพบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและยังปกปิดข้อมูลจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดสำหรับประชาชนที่พบเบาะแสและสวมสิทธิ์ทางทะเบียนการเรียกรับเงินที่เพื่อดำเนินการทางทะเบียนหรือการใช้เอกสารประจำตัวที่สงสัยว่าได้มาโดยมิชอบสามารถแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ครับสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ตลอด24ชั่วโมงครับ ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวที่เราต้องช่วยกันครับไม่งั้นคนต่างด้าวมันมีคนบางคนที่มันมักคืออยากได้โลภมากย้ายรายชื่อเข้ามาในประเทศบ้านตัวเองครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเตรียมทีมกฎหมายให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินหน้าเพิกถอนทุจริตปัดโยนเผือกร้อนให้ครับอันนี้เรื่องของสธ.นะครับเรื่องต่อไปนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเพิกถอนทุจริตสอบพนักงานท้องถิ่นตอนนี้ได้ส่งรายชื่อให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะประชุมคณะกรรมการจังหวัดและจะส่งข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุจะทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่ลงนามรับผิดชอบในการปลดออกอย่างไรนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการโดยประการอยู่แล้วแต่ทำตามข้อมูลและหลักฐานที่ทีมดำเนินการตรวจสอบส่งข้อมูลไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เน้นย้ำไปเรียบร้อยเลยว่าการส่งข้อมูลต้องไปพร้อมกับพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าตัวหรือผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนจะได้สบายใจขณะเดียวกันในทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานงานพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้วถามย้ำว่าหากส่วนกลางให้ความมั่นใจไปแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการจะมีมาตรการอย่างไรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าที่จริงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระหรือเผือกร้อนแต่เป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ใครสามารถทำอะไรได้ตามกฎหมายและส่วนกลางอยากทำให้เสร็จทั้งหมดหากได้แต่ด้วยขอบเขตกฎหมายและอำนาจของแต่ละคนและที่มันแตกต่างกันจึงต้องดำเนินการผู้สื่อข่าวถามว่าต้องมีกรอบเวลาในการดำเนินการหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาบอกว่าการวางกรอบไว้ภายใน31สิงหาคมนี้แต่เรื่องนี้คงไม่ใช่ปัญหาเพราะตอนนี้คณะกรรมการจังหวัดหลายที่จะมีการประชุมกันในวัน2วันเมื่อถามว่านายกอบจ.ลำพูนมีความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการเพิกถอนรายชื่อในวันสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าตนเข้าใจไม่มีใครอยากทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่เมื่อปรากฏข้อจริงก็ต้องดำเนินการโดยเริ่มจากข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบุคคลเหล่านี้ที่มีที่มาของคะแนนผิดปกติและปัจจุบันพิสูจน์ทราบแล้วว่าแต่ละคนคะแนนเป็นอย่างไรและมีคะแนนเดิมเท่าไหร่ที่ประกาศออกมาเท่าไหร่ให้เริ่มต้นจากตรงนี้มากกว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ข้อเท็จจริงมากกว่าอย่างอื่นเมื่อถามย้ำว่าหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่ทำจะถือว่ามีความผิดหรือไม่ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์ได้บอกว่าต้องไปดูกันต่อและที่จริงควรต้องทำโดยมีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักพิงแล้วครับเขาบอกเป็นพนักพิงหลังแล้วสนับสนุนข้อมูลให้รวมถึงเตรียมฝ่ายกฎหมายไว้เช่นเดียวกันยืนยันว่าทุกอย่างจะอยู่บนข้อเท็จจริงบนกระดาษคำตอบก็มีชื่อและลายเซ็นของแต่ละคนอยู่แล้วซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาได้เปิดให้คนที่ประสงค์จะดูคะแนนสอบเข้ามาดูและก็มีเข้ามาดูหลายคนโดยไม่เนี่ยมีข้อติดใจอะไรกรณีที่3สมาคมท้องถิ่นนัดแถลงการเรื่องปัญหาการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยนนทบุรีนายวรสิทธิ์เขาบอกรับทราบว่าจะเป็นการประชุมกันและที่จริงทางอธิบดีได้ไปพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วตนเข้าใจว่าไม่มีใครอยากทำแต่เมื่อสิ่งที่ต้องทำเพราะเป็นข้อจริงที่มันเกิดขึ้นก็ต้องทำครับมันยังไงก็ต้องทำมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วถามว่ากลัวความผิดทำไมในเมื่อหลักฐานก็มีแน่ไปให้เอาก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับถือว่าทางด้านของการโกงสอบท้องถิ่นแต่ในขณะเดียวกันท่านวรสิทธิ์ก็พูดถึงการกวาดบ้านกลางกรุงสั่งฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่เอี่ยวออกจากราชการทันทีครับที่มี3คนปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจปปท.ปปง.และกทม.ซึ่งไปกวาดบ้านกลางกรุงณแฟลตดินแดงย้ายคนที่อยู่ต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยมิชอบมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปกันหมดเลยนะครับทั้งปปท.ปง.และก็ที่ปรึกษาของผู้ว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการร่วมหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกตนได้รับมอบหมายจากนายกให้เป็นตัวแทนรัฐบาลในการนำแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อปราบปรามเครือข่ายทุจริตย้ายที่อยู่คนต่างด้าวเข้ามาทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงแล้วทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกสั่งการเน้นย้ำรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามกวาดล้างอย่างต่อเนื่องเพราะการทำอย่างนี้มันผิดถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำลักษณะนี้นะครับต้องก่อให้เกิดกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธิหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วย ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับแต่วสิทธิ์บอกรัฐบาลจะเอาจริงจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยเอ่ยกรมปกครองกรมการปกครองเอ่ยสำนักงานตำรวจชาติเอ่ยสำนักงานปปทเอ่ยจะเปิดปฏิบัติการโดยขยายผลมาจากการทุจริตทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอวังน้อยอยุธยาซึ่งพบพฤติการการทุจริตปลอมแปลงเอกสารที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไม่มีสัญชาติไทยณสำนักงานเขตดินแดงอย่างผิดปกติมีการนำรายชื่อบุตรแรงงานต่างด้าวเข้ามาแจ้งย้ายเข้าพักอาศัยในแฟลตดินแดงลักษณะการฝากชื่อเข้าทะเบียนบ้านซึ่งจากการสุ่มตรวจเพียง3วันพบผู้มีชื่อพักอาศัยถึงห้องละ35ถึง64คนรวมแล้วกว่า140คนและจากการตรวจสอบแฟลตดินแดงเพิ่มเติม 5,700 ห้องเนี่ยพบห้องที่มีต่างด้าวอาศัยเกิน16คนเนี่ยทั้งหมด44ห้องรวมแล้ว 1,300 คนโอ้โหนี่ทำไมเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนี้ก็คงจะไม่เจอพวกนี้จะเป็นเด็กพิเศษเลยล่ะพิเศษกว่าเด็กไทยเพราะมันได้บัตรประชาชนคนไทยแล้วมันได้บัตรตัวนี้มันก็มีบัตรประชาชนคนไทยแล้วมันก็แทบจะเป็นคนไทย 100% แล้วก็เพราะคนไทยช่วยมันไงแล้วจะมาโอดควรนะว่าไม่มีที่อยู่จากพฤติการข้างต้นจะเห็นได้ว่าการกระทำเป็นกระบวนการเชื่อมโยงตั้งแต่นายหน้าชาวเมียนมาทำหน้าที่รวบรวมเอกสารและรายชื่อส่งต่อให้นายหน้าสัญชาติไทยเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยประจำเขตดินแดงโดยออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบอันเป็นการละเมิดกฎหมายกระทบต่อความมั่นคงของระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอาจนำไปสู่การสวมสิทธิ์บัตรรับสวัสดิการของรัฐแต่ขออนุญาตทำงานหรือการขอสัญชาติไทยในอนาคตทั้งหมดนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดเจนและต้องทำการปราบปรามดำเนินคดีถึงที่สุดทั้งในส่วนของประชาชนผู้กระทำความผิดและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตในส่วนของการลงโทษทางวินัยกระทรวงมหาดไทยบอกสั่งให้ออกไว้ก่อนครับออกจากราชการไว้ก่อนควบคู่ไปกับการดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายได้ดำเนินการเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ได้มาโดยไม่ชอบออกจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรทั้งหมดไปที่เรียบร้อยพร้อมจะเดินหน้าขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่อื่นต่อไปครับไม่ใช่เฉพาะเขตดินแดงไปหลายๆเขตแล้วกันการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสืบสวนปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนในขณะเดียวกันก็พี่น้องประชาชนทุกท่านมั่นใจว่าทางเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบขยายผลอย่างเร่งรัดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงรวมถึงการสวมสิทธิ์ความเป็นพ่อหรือพ่อทิพย์โดยก็ไม่ละเว้นถึงแม้จะมีการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายทั้งชาวไทยชาวต่างชาติอย่างเข้มข้นแต่ประเทศไทยเรายังคงพร้อมต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่หากพบว่าผู้ใดเข้ามาจะชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการที่ผิดกฎหมายเราก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเท่าเทียมกันยึดพฤติกรรมการกระทำของคนผิดเป็นสำคัญท่านประสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ว่าอย่างนั้นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือม.4ครับกวาดให้หมดก่อนจะไปกวาดที่บ้านไหนก็กวาดบ้านเราเนี่ยแหละครับการทุจริตนี้ขยายผลไปถึงแฟดดินแดงแล้วโอ้โหมีเด็กต่างด้าวอาศัย16คนนะห้องละ35ถึง64คนแล้วคนทั้ง 5,700 ห้องของแฟดดินแดงรวมแล้วพันกว่าคนครับพันกว่าคนครับเราไปเห็นชอบเห็นดีได้ยังไงไปช่วยเขายังไงตังเหรอครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะก็ครั้งนี้ถือว่าโอ้โหเราต้องลุยแบบนี้นะครับคุณฟังไม่งั้นสิ่งที่มันทำกับมันเติบโตขึ้นมานั้นมันจะสายเกินแก้ครับ
2: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง08178055770817805575 ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้เต็มหมดไปห้อง
5: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
7: ้ซื้อตัวผาพี่ปอไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี20 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับกับทางด้านของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเรื่องของท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายเรามีผู้สนับสนุนรายการใหม่ครับก็คือทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เป็นเม็ดแคปซูลนะครับส่วนประกอบของน้ำมันก็มี9ชนิดเช่นน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้มันน้ำมันจะโปะข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วอินทาล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้งหมดประโยชน์ก็คือลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจหลอดเลือดอาการมือเท้าเช้าตาเช้าเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบุกพร้อมทั้งเรื่องของสายตาสมองความจำหลับดีหลับสบายกำจัดสารพิษในร่างกายเพราะมันมีน้ำมันรวมถึง9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อครับได้ที่เบอร์โทร062-297-2530 062-297-2530 หรือติดต่อที่เบอร์ผม0817577474ก็ได้นะครับสนใจผลิตภัณฑ์ในรายการทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ในรายการทั้งหมดโทรมาที่เบอร์ตรงผมเบอร์เดียวก็ได้นะครับ0817577474เพราะสินค้ามันหลายตัวถ้าคุณอยากได้แล้วมันประสานงานไม่ง่ายอย่างที่คิดก็โทรศัพท์มาหาผมนะครับเรื่องราวของข่าวต่อไปครับที่ผมเคยพูดถึงเรื่องของโดนหลอกนะครับผลปรากฏว่าไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของสาวคนหนึ่งนะครูน้ำครูน้ำยอมรับว่าไม่ได้เป็นครูแล้วแจงรูปชุดขาวติดบ้านแค่แรงบันดาลใจหลังจากหนุ่มอบต.ถูกหลอก 500,000 รายการโหนกระแสนำเสนอเรื่องราวของคุณเท่เจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสายไหมต้องรอดอ้างว่าถูกครูน้ำซึ่งเป็นครูอัตราจ้างหลอกให้รักแล้วโอนเงินค่าสินสอดรวมกว่า 300,000 บาทยังมีส่วนอื่นที่โอนไปอีกรวมกว่า 200,000 บาทเนื่องจากเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งคู่ได้รักได้รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่โดยครูน้ำอ้างว่าตนเองยังโสดและเพิ่งโหลดแอปเล่นมาเล่นจากนั้นก็แลกช่องทางการติดต่อกันหลังจากพูดคุยกันสักพักมิถุนามาเป็นกรกฎาคม10กรกฎาคมทั้งคู่ได้เจอกันและตกลงคบหากันเป็นแฟนซึ่งฝ่ายชายยอมรับว่าประทับใจที่ฝ่ายหญิงชวนจะพาไปเรียนต่อจนวันที่3สิงหาคมเพื่อนของคุณเท่เริ่มสงสัยไปสืบหาข้อมูลจนพบรูปงานแต่งงานของครูน้ำและในวันที่4สิงหาคมเพื่อนได้ข้อมูลยืนยันว่าสามีของครูน้ำเป็นทหารเรือและทั้งคู่เพิ่งไปจดทะเบียนหย่ากันในช่วงเช้าของวันนั้นเองแต่เช้าวันเดียวกันในครูน้ำยังโกหกคุณเท่ว่าไปกินข้าวกับเพื่อนที่ไหนได้เขาไปจดทะเบียนหย่ากับสามีทหารเรือครูน้ำยอมรับความจริงว่าเธอเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับสามีทหารเรือไปเมื่อ10พฤษภาคมนี้เองเป็นเวลาเพียง1เดือนก่อนที่จะมาเริ่มคุยกับคุณเท่ในเดือนมิถุนายนโดยเธออ้างว่าแยกกันอยู่กับสามีตั้งแต่เดือนมิถุนาพฤษภาแต่งงานพอต้นมิถุนากรกฎาแต่งงานไม่ใช่พฤษภาแต่งงานพฤษภาพอมิถุนาบอกแยกกันอยู่กับสามีเอาแล้วจะแต่งทำไมและต้องการหาคนมาเยียวยาแผลใจไม่อยากจะผิดหวังซ้ำอีกว่างั้นแต่งงาน10พฤษภากับทหารเรือสามีเพียงเวลาเดือนเดียวก่อนที่จะมาเริ่มคุยกับคุณเท่หัวใจบอบช้ำอยากจะหาคนหลบเลี่ยแผลใจให้ไม่อยากจะผิดหวังซ้ำสองขณะเดียวกันน้องสาวของคุณเท่และ คุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดได้ตั้งคำถามถึงอาชีพการงานของครูน้ำรวมถึงภาพการใส่ชุดขาวรายการครูครูน้ำยอมรับว่าปัจจุบันไม่ได้เป็นครูแล้วก่อนหน้านี้เธอเป็นครูอัตราจ้างและเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กที่โรงเรียนเอกชนก่อนจะลาออกมาเป็นพนักงานขายจักรยานยนต์ร้านขายมอเตอร์ไซค์ส่วนเรื่องชุดขาวเธอยอมรับว่ามีรูปดังกล่าวจริงเพียงแต่เพราะอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองในการสอบบรรจุเป็นความฝันของเธอและเธอติดไว้ในบ้านของเธอเองไม่ได้นำไปใช้ที่ไหนจากนั้นมีการเปิดภาพหลักฐานที่คุณน้ำเคยโพสต์พอเปิดภาพหลักฐานที่คุณน้ำโพสต์มันก็รูปไล่เรียงตั้งแต่วัยเรียนจนชุดปริญญาและชุดขาวโดยมีระบุข้อความว่าเรียนมาทั้งชีวิตเพื่อไปโรงเรียนตลอดชีวิตซึ่งคนเอกภพก็ตั้งข้อสังเกตว่าการทำแบบนี้จะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดไหมครับมันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่หลายคนก็อาจจะบอกว่าแหมอยากเป็นครูก็ไม่บอกใส่เครื่องแบบเราไปบ้านเราก็ไปเห็นชุดเครื่องแบบก็ตกใจอ้าวก็เป็นเรื่องของหลอกให้รักเพราะเธอมีความใฝ่ฝันอย่างนั้นข่าวนี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงเรียกร้องค่าเสียหายยังไงอะไรยังไงแล้วก็คุณเทพฝ่ายชายจะมาเรียกร้องยังไงอะไรไงนี่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับคุณฟังเปลี่ยนข่าวไปทางด้านของข่าวสดบ้างนะครับจากทางด้านของภูผาวิปโรธานโทษไทยภูผาเอนจิเนียร์ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดต่อไปสร้างบ้านจะสร้างเรือนหอจะอะไรก็แล้วแต่เนาะครับจะสร้างศาลาจะสร้างโบสถ์จะสร้างบ้านจะสร้างห้องแถวทำได้หมดวิศวกรและก็เรื่องของการดูแลในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยทำมามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นไทยภูผาเอนจิเนียร์ไทยภูผาเอนจิเนียร์จึงยินดีรับใช้ถ้าจะรีโนเวทบ้านไหมมีสตังค์เท่าไหร่เราจะทำให้สวยอย่างที่คุณต้องการได้เลยครับสำหรับทางด้านของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งโทรถามได้เลยครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575081-780-5575ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อครับปิดท้ายด้วยเรื่องของป้าดาครับยังไม่จบป้าดาบุกสำนักพุทธที่ขอนแก่นเลยขอดูหลักฐานวัดป่าดุลยารามเป็นวัดไหมพร้อมยอมรับผลการตรวจสอบครับป้าดาพร้อมกับพวกผู้ติดตามบุกสำนักพุทธขอดูเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับวัดป่าอดุลยารามย้ำไปที่ดินจับจองมีเอกสารสค.1ลั่นสุกนี้ชัดไปต่อหรือพอแค่นี้ว่างั้นนางชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาอายุ62ปีเดินทางไปยังสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติออกไปแห่งชาติเลยนะพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อยื่นคำร้องขอถ่ายสำเนาเอกสารและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามป้าดาบอกต้องการตรวจสอบเอกสารสำคัญทั้งเอกสารเกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัดหนังสือถวายฎีการวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็นัดหมายให้เข้ามาตรวจสอบเอกสารในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่21สิงหาคมที่บ้านมาครอบครัวพยายามขอตรวจสอบขอถ่ายโฉนดที่ดินมาตลอดหลายปีรวมทั้งเคยยื่นคำร้องหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับเอกสารตามที่ร้องขอจึงต้องการให้ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในความสนใจของสังคมทุกฝ่ายควรมีโอกาสตรวจสอบหลักฐานว่าอะไรถูกอะไรผิดหากท้ายที่สุดพบว่าฝ่ายครอบครัวเข้าใจผิดก็พร้อมยอมรับข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนารังแกพระหรือโจมตีวัดเพียงต้องการหาตรวจตามหาความจริงจากหลักฐานขณะที่ก่อนยอมรับว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลที่ผ่านมาผลกระทบต่อคนในครอบครัวอย่างมากจนทายาทหลายคนล้มป่วยนั่นมันเป็นเวรกรรมเชื่อผมเถอะ นะครับกรรมสิทธิ์ที่ดินจากข้อมูลที่ครอบครัวมีรวมถึงข้อมูลจากสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าโฉนดที่ดินยังเป็นชื่อของนายเฮียงและครอบครัวยังมีหลักฐานใบสค.1 เลขที่ 56 พร้อมยืนยันว่าที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ที่ดินสาธารณะแต่เป็นที่ดินที่มีการจับจองก่อนจะมีการออกโฉนดอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี33ส่วนเรื่องที่เคยเป็นป่าช้ายอมรับว่าอดีตเป็นป่าแต่ยังไม่ขอสรุปจนกว่าจะได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดในวันศุกร์กระแสข่าวจะมีหมายเรียกกลุ่มทนายที่มาเคลื่อนไหวขณะนี้ยังไม่มีใครได้รับหมายเรียกและจะพิจารณาข้อมูลจากสำนักพุทธว่าจำเป็นต้องเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลหรือประสานหน่วยงานใดเพิ่มเติมหรือไม่ขอดูเอกสารก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตนก็เป็นคนไม่ใช่โจรไม่ใช่โหดร้ายแต่ก่อนจะมาประณามคนครอบครัวอยากให้ตรวจสอบและรับฟังข้อมูลจากทายาทด้วย ป้าดาย้ำว่าครอบครัวไม่ได้เดินทางมาเพื่อทวงสิทธิ์หรือเรียกร้องเอาที่ดินคืนในขณะนี้แต่ต้องการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบว่าวัดป่าอรุณยารามเป็นวัดที่จัดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่เหตุใดจึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารหลายประเด็นโดยพร้อมยอมรับผลการตรวจสอบไม่ว่าข้อเท็จจริงจะออกมาเช่นใดถ้าทายาทผิดก็ว่ากันไปแต่ถ้าทายาทไม่ผิดแล้วจะเอายังไง

0: อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมฆลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
2: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่น
5: ด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่น

0: รีกระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ดัชนีไฉไหลก่อนหน้านั้นก็สวยจนล้นเพลงแรกก็สาวงามพิจิตรอดีตชลวันเนี่ยนะครับต้นฉบับพี่สดใสรุ่งโพธิ์ทองครับเอามาฝากกันในช่วงเวลาของข่าวเรื่องของเพลงต่อข่าวนะครับข่าวจบไปเมื่อสักครู่6โมงถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณจนทุ่มเสร็จๆก็มาเจอเราประมาณทั้ง30นาทีนะครับก็คงจะไม่ต้องอะไรกันมากมายเนาะประมาณนั้นครับจริงๆข่าวก็เยอะนะครับข่าวก็เยอะก็อยากจะให้พักหูฟังเพลงกันบ้างครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ครับของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับจะเป็นประโยชน์ต่อการรับประทานคนที่มี60แคปซูลนะครับลดเบาหวานความดันไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพันเส้นผมเล็บปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวสายตาสมองมึนๆงงๆความจำไม่ค่อยจะดีวะหลับดีหลับสบายกำจัดสารพิษในร่างกายเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวมชนิดสกัดเย็น 100% ครับก็มีทั้งหมดด้วยกัน60แคปซูลใน1ขวดครับราคาพิเศษในช่วงแนะนำสินค้าครับโทรศัพท์ติดต่อไปที่062-297-2530 062-297-2530ครับคุณอยากได้กี่ขวดว่าไปขวดละ60เม็ดนะครับไปดูแลสุขภาพร่างกายของคุณคุณมีโรคเหล่านี้ไหมนะครับนอนไม่หลับกระสายกระสับลุกๆเข้าห้องน้ำกันบ่อยๆเดี๋ยวฉี่อั้นฉี่ก็ไม่ค่อยจะอยู่นี่เลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเยอะแยะไปหมดเลยที่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาผมออกอากาศไปเมื่อวานนี้วันแรก0622972530กับน้ำมันสกัด6ชนิดและเป็นสกัดเย็นขอบพระคุณครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของภูไทยภูผาไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านท่องห้องหอเป็นอาคารพาณิชย์จะเป็นคอนโดมิเนียมจะเป็นเรื่องของบ้านรีโนเวทไหมก็ให้บ้านมันสวยๆนะบ้านเก่าแล้วเนี่ยมีสตังค์อยู่เท่าไหร่ปรับสภาพให้มันสวยขึ้นบ้านมันก็ดูสวยงามเขายินดีครับที่จะรับคำปรึกษามีวิศวกรประจำบริษัทอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช่างฝีมืออย่างงดงามโดยเฉพาะของทางด้านพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสร้างศาลาหรือจะเป็นสร้างกุฏิหรือจะเป็นเรื่องของสร้างโบสถ์บอกได้กับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับที่จะช่วยสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวและแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนั้นภูผาวิปโรกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3หอแถม1หอแต่ถ้าซื้อ5หอแถม2หอครับก็ลองคิดดูแล้วกันว่าอันไหนถูกอันไหนแพงมันก็ดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกันนี่แหละครับจัดโปรโมชั่นให้ในช่วงนี้ครับก็ขอบคุณนะครับสั่งซื้อไปที่0817805575เหมือนจะติดต่อไทยภูผาเอนจิเนียริ่งก็เบอร์เนี่ย0817805575ครับไปอีก2บทเพลงกันเลยครับคุณผู้ฟังครับ

0: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ครับก็ช่วงนี้ยังสมนาคุณกันอยู่นะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับฝาขวดมีรูปด็อกเตอร์เนี่ยคุณจะได้ของแท้และแน่นอนครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันมาค่อนข้างจะหนาตาทีเดียวนะครับก็ถือว่าเราสมนาคุณกันช่วงความสำคัญของวันแม่เนี่ยนะครับ0817577474สั่งซื้อได้ทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายอย่างแท้จริงครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกครับแต่ถ้าท่านอยากจะปลูกบ้านหรืออยากจะปลูกเรือนหอหรือจะสร้างศาลาการเรียนหรือจะทำโบสถ์หรือจะเป็นอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมนึกถึงไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับมีวิศวกรมีสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนหรือบ้านเก่าแล้วอยากจะรีโนเวทให้มันเป็นบ้านสวยตั้งในกระเป๋าก็คุณมีเท่าไหร่คุยกันเรายินดีที่จะให้ความสวยความสุขของท่านเกิดขึ้นจากบ้านหลังก็เก่าทำรีโนเวทให้เป็นหลังใหม่ๆสวยๆครับแล้วแต่กำลังทรัพย์ของท่านเลยคุยกับไทยเอนจิเนียร์ไทยภูผาเอนจิเนียร์ได้ที่ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้ที่0817805575 0817805575ครับเราคงส่งท้ายกันแล้วนะครับจบไม่จบก็แล้วแต่เวลาครับก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับให้ฉันตายก่อนที่รักได้ไหมเสียงของสติดวงสว่างครับขอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วและไม่ได้จัดให้จากน้องหนิงที่บางปะหันครับอยากฟังก็เลยจัดให้น้องหนิงบางปะหันฟังนะครับ
4: ให้ฉันตายก่อนได้ไหม
3: แล้วก็ลาบลากันเลยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
1: อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook หล่อไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News Call ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้ทางสื่อของอิสราเอลมีการรายงานข่าวว่ามี6แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างนะคะซึ่งเกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรแล้วก็มีการรายงานบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเมทูลาอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะเกิดขึ้นช่วงเช้าวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่นซึ่งแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีสาหัสอยู่2รายนะคะล่าสุดก็ถูกพาไปรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์แล้วด้วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรียก็ขออภัยค่ะอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียวันนี้ไปเยี่ยมไทยทาวน์นะคะไปพบชุมชนคนไทยแล้วก็หนุนว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียด้วยกับไทยทาวน์นะคะก็ไปพบปะกับนายกเทศมนตรีของเมืองด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนคลับมีคนไทยที่นั่นก็ไปรอต้อนรับแล้วก็ไปให้กำลังใจท่านนายกบ้างก็ไปขอถ่ายรูปขอจับมือด้วยนะคะส่วนวันนี้วันอังคารก็มีการประชุมครม.ทางครม.ก็มีการอนุมัติงบเป็นงบกว่า400ล้านบาทเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยเป็นพื้นที่จากจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็จะเน้นเรื่องของการสร้างบังเกอร์สร้างหลุมหลบภัยเน้นเรื่องของการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยอันนี้สำคัญมากเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่กรณีที่มีการปะทะหรือเกิดเหตุปะทะขึ้นก็จะทำเรื่องของการแจ้งเตือนจากภาครัฐเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะคะก็งบประมาณมีอยู่โอ้ขอไป400กว่าล้านนะคะก็เดี๋ยวดูเพราะว่าเขาจะแจงมาเลยว่าขอไปทำอะไรบ้างครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างส่วนใครที่ติดตามเรื่องของวัดป่าอดุญญารามพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะแบบยังไงหน้าวัดไหนต้องบอกว่าวัดที่ป้าดาซึ่งเธออ้างว่าเธอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดแล้วก็ไปฟ้องขับไล่จะให้พระเนี่ยออกจากวัดให้หมดแล้วก็ขอตรวจสอบที่มาที่ไปของการตั้งวัดล่าสุดสำนักงานที่ดินขอนแก่นแจ้งความนะคะปมเรื่องที่มีผู้จัดการมรดกไปขอใบแทนโฉนดคือไปขอออกใบนี้เพราะอ้างว่าโฉนดหายก็เลยไปขอออกใบแทนโฉนดปรากฏว่าโฉนดเนี่ยไม่ได้หายเจ้าตัวก็รู้ว่าโฉนดเนี่ยอยู่ที่พระอยู่ที่เจ้าอาวาสวัดแต่ไปบอกสำนักงานที่ดินว่าหายแล้วขอออกใบแทนล่าสุดเขาแจ้งความแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยาย

0: ายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
2: 5 6 7 8 up and upแบบนี้ต้องคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: วันนี้สื่อของอิสราเอลรายงานข่าวนะคะว่ามี6แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่เกษตรซึ่งแรงงานไทยทั้ง6รายได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นในพื้นที่ทางการเกษตรแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองเมทูลานะคะอยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอลเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นแรงงานไทยที่บาดเจ็บมีทั้งหมด2รายที่สาหัสนอกนั้นก็ไม่ได้หนักมากนะคะแต่ว่ารายงานทั้งหมดที่บาดเจ็บมีอยู่6รายสองรายที่สาหัสเนี่ยถูกนำตัวไปรักษาที่ศูนย์การแพทย์ซีฟอยู่ในเมืองซาเฟตซึ่งทางศูนย์การแพทย์เปิดเผยว่าแรงงานไทยที่บาดเจ็บสาหัสมีอยู่2รายเจ็บปานกลางอีก1รายแล้วก็ทั้งหมดได้รับการรักษาเบื้องต้นในห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยแล้วนะคะส่วนแรงงานไทยอีก3รายตอนนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในแผนกฉุกเฉินเช่นเดียวกันโดยทางตำรวจของอิสราเอลระบุว่าตอนนี้กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของแรงงานไทย6คนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้กับเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลก็เลยพอทราบเรื่องก็ประสานไปยังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วนะคะประสานแล้วก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยในนามของรัฐบาลก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ส่วนความคืบหน้าเรื่องของที่ดินวัดป่าอดุญญารามต้องบอกว่าเป็นกรณีพิพาทที่ครองหน้าสื่อมาแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสื่อหลายช่องหลายสำนักก็จองตัวป้าดานะคะไปให้สัมภาษณ์ที่มาที่ไปคนฟังก็จะบอกว่าฟังกี่ทีก็จะได้ยินในเรื่องเดิมๆว่าเธอเป็นทายาทเธอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วัดนี้ตั้งไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะขอตรวจสอบเรื่องที่มาที่ไปของวัดทีนี้ความคืบหน้าเรื่องของกรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ถนนกัลปพฤกษ์ที่ชุมชนกังสดาลที่เทศบาลนครขอนแก่นปรากฏว่าวันนี้ถ้าไปดูบรรยากาศที่วัดนะคะก็ยังมีทั้งญาติธรรมแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่ทยอยกันมาส่วนใหญ่ก็มาให้กำลังใจมาติดตามคดีพิพาทที่ดินของวัดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นถ้าเห็นตามข่าวก็จะเห็นว่ามีการเอาแบเรียร์ไปตั้งบ้างเทปูนปิดบ้างจัดรื้อจัดทุบกำแพงบ้างก็เลยทำให้บรรดาพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปให้กำลังใจเหมือนแบบไปเฝ้าสังเกตการอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็เอาพวกเครื่องทยธรรมพวกน้ำดื่มน้ำปานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาถวายให้กับพระครูอดุลสารนิเทศก็คือเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามแล้วก็ไปถวายคณะสงฆ์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีคณะตำรวจกับฝ่ายปกครองที่เข้าไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการปะทะกันขึ้นทางวัดเนี่ยมีการติดป้ายขอความร่วมมือจากญาติโยมที่มาพบเจ้าอาวาสนะคะก็ไม่ให้ถ่ายคลิปถ่ายภาพอะไรในกุฏิแล้วคือถ้าจะถ่ายภาพนิ่งพอได้แต่ว่าพวกคลิปพวกวิดีโอต่างๆนี่นะคะก็ไม่ให้ถ่ายแล้วแล้วก็งดการสอบถามเรื่องของคดีพิพาทกับเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็ยังขอความร่วมมืองดจำหน่ายอาหารทุกชนิดภายในบริเวณวัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามแจ้งว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์นะคะขอหยุดพูดไม่พูดถึงบุคคลที่3ก็บอกว่าเรื่องเนี่ยอยู่ในชั้น

0: าลแล้วก็เลยต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าถ้าเกิดไปพาดเพลงคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนฟ้องได้แล้วทั้งหมดขอให้ศาลท่านเป็นผู้พิจารณาส่วนเรื่องที่วัดนำป้ายมาติดไว้ที่ด้านหน้าเนื่องจากได้ยินว่ามีแม่ค้าเข้ามาขายของในเขตวัดนะคะซึ่งวัดเนี่ยเป็นเขตอภัยทานถ้าขายก็ขอให้ขายนอกวัดได้ก็คือติดป้ายไม่ให้นำอาหารทุกชนิดเนี่ยมาจำหน่ายภายในวัดเพราะช่วงนี้คนเยอะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบางทีก็เห็นที่ไหนมีคนก็เอาของมาตั้งขายนี่ก็วัดเขาขอความร่วมมือแล้วนะคะส่วนทางสำนักงานที่ดินขอนแก่นวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าล่าสุดไปแจ้งความผู้จัดการมรดกที่มาขอใบแทนโฉนดซึ่งอ้างว่าต้องขอออกใบแทนเพราะว่าโฉนดตัวจริงน่ะสูญหายก่อนที่จะพบว่าจริงๆแล้วไม่ได้สูญหายหรอกฉบับจริงโฉนดฉบับจริงเนี่ยอยู่กับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนั่นเองซึ่งทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ตรวจสอบกรณีผู้จัดการมรดกเนี่ยมายื่นขอออกใบแทนโฉนดวัดป่าอดุญญารามโดยให้ข้อมูลว่าโฉนดฉบับจริงเนี่ยสูญหายทั้งที่โฉนดฉบับจริงเนี่ยอยู่กับเจ้าอาวาสวัดป่าที่ได้นำโฉนดฉบับจริงเนี่ยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วว่านี่คือโฉนดตัวจริงเขาตรวจสอบแล้วว่าเป็นของจริงอะนะคะส่วนคำสั่งยกเลิกการออกใบแทนโฉนดนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเนี่ยเขาสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน15วันซึ่งทางสำนักงานที่ดินก็แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมคือเมื่อวานนี้นะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการมายื่นอุทธรณ์แต่อย่างใดเดี๋ยวต้องรอเพราะว่ามีเวลาถึง15วันอย่างไรก็ตามการแจ้งความกรณีขอออกใบแทนโฉนดกับกระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดเป็นคนละกระบวนการกันและคดีอาญาไม่ทำให้การดำเนินการทางทะเบียนต้องหยุดลงโดยอัตโนมัติดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการทางทะเบียนเพื่อให้ชื่อในโฉนดสอดคล้องกับสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาซึ่งหากนางบัวไขในฐานะผู้จัดการมรดกยินยอมมาดำเนินการและลงนามให้วัดขั้นตอนมันจะรวดเร็วขึ้นมากค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ยินยอมสำนักที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดซึ่งวัดสามารถนำคำพิพากษาแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นฝ่ายเดียวได้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็พิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือความเคลื่อนไหวเรื่องของวัดป่าอดุญญารามที่ทางสำนักงานที่ดินขอนแก่นเนี่ยเขาไปแจ้งความนะคะแจ้งความกับทางตำรวจเรื่องของผู้จัดการมรดกเนี่ยที่มาเหมือนแบบมาแจ้งเท็จอะค่ะหาว่าโฉนดตัวจริงเนี่ยหายก็มาขอออกใบแทนขยับมาอีกเรื่องนึงเขาเรียกว่าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงต้องใช้คำนี้จริงๆเพราะว่าล่าสุดมีการทลายเครือข่ายทุจริตที่แจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าไปเป็นเหมือนสมาชิกชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงแล้วเยอะมากบางห้องไม่น่าเชื่อว่าห้องจะใหญ่ขนาดไหนคะคนอยู่30กว่าคนอย่างเงี้ยในห้องที่แฟลตดินแดงมีคนไป30กว่าคนบางห้องนี่60คนทุกคนตกใจเพราะว่าบางบ้านมีคนไม่ถึง10คนเลยแบบซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำเนี่ยแหละค่ะเป็นการทุจริตเอาชื่อมาใส่ซึ่งทางสถานีตำรวจนครบาลดินแดงนายวรสิทธิ์เลียงประเสริฐรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติการที่สน.ดินแดงนะคะชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงปราบปรามเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวมาเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพื่อทำบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นบัตรสีชมพูก็เป็นการกระทำการโดยมิชอบมีกรมการปกครองมีตำรวจมีปปท.มีปปง.พร้อมด้วยหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองเนี่ยเข้าร่วมแถลงผลในวันนี้ด้วยเรื่องนี้เนี่ยเป็นการขยายผลนะคะมาจากกรณีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอวังน้อยที่อยุธยาตอนนั้นพบพฤติการทุจริตคือปลอมแปลงเอกสารจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่สำนักงานเขตดินแดงอย่างผิดปกติก็คือนำรายชื่อของบุตรแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาแจ้งย้ายเข้าอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีใครออกเลยย้ายเข้าลักษณะเหมือนฝากชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านแล้วจากการสุ่มตรวจไม่เยอะนะสุ่มแค่3ห้องเจอเลยค่ะพบว่ามีผู้ที่มีรายชื่อพักอาศัยอยู่ในห้องเนี่ยสูงถึงห้องละ35ถึง64คนรวมแล้วกว่า140คนดูอยู่ใน3ห้องเนี่ยอยู่กัน140คนค่ะจากการตรวจสอบแฟลตดินแดงเพิ่มเติมอีก 5,700 ห้องยังพบห้องที่มีต่างด้าวอาศัยเกิน16คนอีก44ห้องรวมทั้งหมดที่แฝงเข้ามา 1,300 คนค่ะเยอะมากพฤติการข้างต้นก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทําการแบบเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ในหน้าชาวเมียนมาอันนี้ทำหน้าที่รวบรวมเอกสารส่งรายชื่อ แล้วเขาก็ต้องส่งต่อให้กับนายหน้าสัญชาติไทยเพื่อประสานงานกับเจ้าที่ของไทยใช่ไหมเจ้าที่ประจำเขตดินแดงในการออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเขาก็สั่งการให้ข้าราชการกับเจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนควบคู่กับการดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายแล้วก็จะได้ดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนที่มันได้มาโดยมิชอบเนี่ยออกจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรพร้อมทั้งจะเดินหน้าขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่อื่นต่อไปนี่แหละคุณผู้ชื่นชมนะคะเพราะว่ามันคงจะไม่ได้มีแค่เขตดินแดงหรอกค่ะต้องตรวจเนี่ยตรวจทั้งหมดเลยประเภทปลอมแปลงแบบนี้เอาชื่อมาใส่ในทะเบียนบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ตเบลสิบเกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ต
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอา
5: จาวเรศ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ตเบลสิบเกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ต
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: ช่วงนี้มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะวันนี้ไปเยี่ยมไทยทาวไปพบชุมชนคนไทยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหนุนยกระดับสู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะเดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพบปะชุมชนคนไทยกับผู้ประกอบการชาวไทยในพื้นที่นะคะมีนายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ค่ะนายโคเวอร์มอร์ให้การต้อนรับแล้วก็นำเยี่ยมชมพวกร้านรวงต่างๆก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรีที่ร้านดูดีคิงนายกได้กล่าวชื่นชมนครซิดนีย์ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาไทยทาวน์แล้วก็เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพที่จะยกระดับขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยที่สำคัญในออสเตรเลียด้วยนะคะผ่านการส่งเสริมทั้งด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การจัดสร้างแลนด์มาร์คที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยได้บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาไทยทาวน์นี้ได้รับความสนใจมากขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกไปในวงกว้างดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการชาวไทยในพื้นที่ด้วยในตลอดการเดินเยี่ยมชมนะคะนายกก็มีโอกาสได้พบปะกับคนไทยที่เขามารอต้อนรับนะคะก็เป็นกันเองมากปกตินายกเวลาไปปฏิบัติภารกิจสไตล์นี้แนวๆนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ความเป็นกันเองนะคะอย่างเช่นเวลาลงพื้นที่ในไทยเองก็เวลาเจ อพ่อแม่พี่น้องก็จะให้ความเป็นกันเองนี่ก็เหมือนกันค่ะก็ทักทายร่วมถ่ายภาพพูดคุยกับผู้ประกอบการแวะชมร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ชิมอาหารไทยในย่านดังกล่าวด้วยนะคะขณะเดียวกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายกซึ่ง

การที่นายกเนี่ยไม่จัดการปัดความรับผิดชอบแล้วผลักภาระไปให้ท้องถิ่นไปฟันเรื่องของพวกข้าราชการที่มันโกงสอบท้องถิ่นทั้งนั้นที่ตัวเองมีอำนาจเต็มเนี่ยมันเป็นการแสดงว่าคุณขาดความกล้าหาญทางการเมืองใช้คำนี้เลยซึ่งวันนี้คุณเท้งได้ให้สัมภาษณ์ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีก็พูดถึงกรณีที่รัฐบาลเนี่ยส่งเรื่องให้ท้องถิ่นถอดถอนข้าราชการที่ทุจริตการสอบกว่า 5,925 คนแต่ปรากฏว่าบางท้องถิ่นเนี่ยยังไม่ดำเนินการเพราะเขาก็กังวลว่าเขาไม่มีอำนาจหรือเปล่ามันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าแล้วคุณเท้งบอกว่าเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นรัฐบาลเนี่ยผลักภาระให้ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและออกคำสั่งถอดถอนวิธีการจัดการปัญหาสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความกล้าหาญทางการเมืองเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีความกล้าหาญคงไม่ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะก็จำได้นะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นที่มีการโกงกันเกิดขึ้นนะคะก็โอ้โหหลายคนก็ตกอกตกใจว่าทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้ค่ะแล้วก็บางที่เนี่ยตอนประกาศชื่อเนี่ย10ชื่อแรกเนี่ยพอเขาตรวจใหม่แบบที่ใช้คะแนนธรรมชาติไม่โกงนะคะหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยมีด้วยนะคะแล้วก็บางชื่อเขาไปดูนามสกุลตกใจหนักเพราะว่ามันเหมือนจะมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับท้องถิ่นด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกสะท้อนถึงอนาคตของประเทศไทยอะค่ะเราจะโตกันไปยังไงถ้าเริ่มต้นในการทำงานก็เข้ามาด้วยวิธีการโกงแบบนี้แล้วนะคะขณะเดียวกันคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจปมก็คือซักฟอกเรื่องการทุจริตการโกงสอบท้องถิ่นกับคดีหัวสวเนี่ยแหละค่ะทีนี้คุณพระดอนสื่อก็ไปสัมภาษณ์ว่ากังวลใจไหมคุณพระดอนบอกว่าหลังจากที่เปิดสมัยประชุมสภาสามัญเปิดประชุมสภานะคะก็เขาต้องดูก่อนว่าฝ่ายค้านเขาจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151หรือว่าอภิปรายโดยทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152เมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้คุณพระดอนบอกว่ายังไม่ชัดเจนก็เลยต้องขอรอดูความชัดเจนจากฝ่ายค้านก่อนส่วนที่พยายามนำคดีหัวสวมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นคุณพระดอนบอกไม่กังวลเลยค่ะเพราะอย่างที่นายกเคยให้สัมภาษณ์รัฐบาลก็คือหมายถึงรัฐบาลอนุทินนะเข้ามาบริหารประเทศปี2569ก็เราก็เพิ่งเลือกตั้งกันไปกุมภานะคะแต่ถ้าเกิดนับรัฐบาลอนุทิน1ก็คือปี68แต่คุณพระดอนบอกว่าคดีหัวสวมันเกิดขึ้นปี67ไม่ใช่หรอแล้วจะมาอภิปรายอะไรจะมายื่นซักฟอกอะไรมาตอนนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลพูดแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูหลักการแล้วก็เหตุผลในยติก่อนส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านระบุประเด็นการทุจริตจะเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพารอนบอกว่ารัฐบาลเพิ่งมาบริหารได้6เดือนยังไม่เห็นมีเรื่องทุจริตอะไรมีแต่มาแก้ไขปัญหามากกว่าแต่นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังถ้าย้อนไปปี67เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลอนุทินก็จริงแต่ภูมิใจไทยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะเขาเป็นฝ่ายค้านแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองช่วงที่มีประเด็นกันเรื่องของจะไม่ได้ดูแลกระทรวงมหาดไทยต่อแล้วก็ยอมมาเป็นฝ่ายค้านหลังจากนั้นไม่นานก็พรรคประชาชนนะคะก็ยกมือสนับสนุนรวมเสียงได้ก็ได้มาเป็นรัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วก็เลือกตั้งก็ชนะมาแล้วก็มาเป็นเนี่ยอนุทินสองเนี่ยนะคะฉะนั้นถ้าไล่ย้อนไปเนี่ยใช่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลอนุทินแต่เขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเขาก็อยู่ในฝั่งของรัฐบาลมาแทบจะโดยตลอดเลยต้องใช้คำนี้นะคะทีนี้คุณพารอนบอกว่าส่วนที่มาอ้างว่าทุจริตเช่นเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แต่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายครั้งที่มีการสอบตั้งแต่ปี62ไปงั้นเลยค่ะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคุณพารอนบอกว่าไม่ได้เกิดในรัฐบาลนี้เลยนู่นเกิดมาตั้งนานแล้วดังนั้นรัฐบาลทำงานก่อนหากมีการยื่นอภิปรายค่อยมาศึกษาและเตรียมตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่กังวลไม่เตรียมแม่อะไรทั้งนั้นเพราะทุกเรื่องคุณพารอนบอกว่าก็เหมือนกับที่นายกสัมภาษณ์แต่ในส่วนของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่ามีการพูดถึงกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรสิงห์คุณไอติมสสบัญชีรายชื่อ

0: และรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดหลักฐานคดีหัวในการเลือกสว.แล้วเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลพลสาจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวลองดูนะคะกับคุณพระดอนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อะไรมากในการสัมภาษณ์เรื่องของการกองสอบท้องถิ่นเพราะบอกว่าตามนายกให้สัมภาษณ์ไปแต่ว่าคุณชัยชนกพูดแบบนี้ค่ะบอกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบในรายละเอียดอะไรหรอที่บอกว่าเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีที่ตำบลพลสาของจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยประเด็นความพีคค่ะคุณชัยชนกบอกว่าคุณวิทยาเป็นใครอะส่วนตัวไม่รู้จักก็จบบอกขอตัวขึ้นประชุมครม.เลยค่ะเพราะวันนี้เป็นวันอังคารนักข่าวงงก็คือไม่รู้จักเป็นใครหรอแล้วก็ขอตัวไปประชุมเลยจบแค่จบแบบจบแบบนี้เลยแค่นี้เลยค่ะก็คือวันนี้สัมภาษณ์คุณพราดอนไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสัมภาษณ์คุณชัยชนกก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมคุณพราดอนบอกเป็นไปตามนายกสัมภาษณ์คุณชัยชนกบอกว่าผมไม่รู้จักวิทยาคือใครจบเลยค่ะขยับมาอีกประเด็นนึงอันนี้ก็ร้อนแรงเล่าตาแสนลี่ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะเขาไม่ได้อยู่ในเรือนจำแล้วนะคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแบบโหนี่มันราชายาเสพติดไม่ใช่หรอโทษมันตอนแรกประหารชีวิตนะแล้วก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตนะตอนนี้ออกมาแล้วหรอเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ให้สัมภาษณ์บอกว่าเล่าตาแสนลี่ที่ปล่อยตัวเนี่ยเขาอายุ85แล้วเป็นอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญเคยถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการลดโทษเหลือเพียง8ปีและเพิ่งได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวพ้นจากเรือนจำบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงได้ดำเนินการแก้ปัญหาใน2ส่วนหลักก็สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยออกมาชี้แจงรายละเอียดและก็ขั้นตอนการพิจารณานักโทษเพื่อเสนอขอพระราชทานอภัยโทษให้ชัดเจนกับให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การอภัยโทษใหม่ทั้งหมดก็ทำสองส่วนนะคะชี้แจงอันนึงแล้วก็ทบทวนหลักเกณฑ์อันนึงโดยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าระเบียบและขั้นตอนเดิมที่กำหนดไว้มีความไม่เหมาะสมในหลายส่วนส่วนตัวเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ปฏิบัติตามที่กฎระเบียบมีอยู่อย่างเคร่งครัดแล้วแต่เมื่อตัวเองพบว่ามีข้อบกพร่องในตัวระเบียบก็ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขโดยด่วนแต่ไม่สามารถไปพิจารณารื้อคดีหรือทบทวนบทลงโทษของนายเล่าตาใหม่ได้เนื่องจากกระบวนการพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้วมีการปล่อยตัวแล้วตามระเบียบเก่าที่ถูกปฏิบัติกันมาซึ่งนายเล่าตาถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี59ได้รับการพิจารณาลดโทษตามเกณฑ์เดิมส่วนที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนักโทษคดีเดียวกันที่เป็นคนไทยจึงได้รับโทษหนักกว่าปรากฏว่าทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันแต่กรณีนี้มีเรื่องของอายุมาเป็นเงื่อนไขด้วยเพราะเขาอายุ85นะคะโดยบอกว่ามีการสั่งให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบเอกสารราชการแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเพื่อชี้แจงให้เกิดความชัดเจนต่อสังคมต่อไปทีนี้มีอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอใช้เวลาตรงนี้สั้นๆนิดเดียวค่ะนายกฤตกระแสทิพย์โพสต์ Facebook ส่วนตัวใครสนใจก็ไปตามดูได้ใน Facebook นะคะกฤตกระแสทิพย์บอกว่าเมื่อราชทัณฑ์ออกมาแถลงว่าจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษก็คือการออกมายอมรับแล้วนี่ว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมีปัญหาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์อัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรที่จะควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาแล้วชั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็มีความเห็นส่วนตัวอีกเพียบเลยเดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามต่อได้นะคะใน Facebook ของคุณกฤตที่เป็นอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์โพสต์ไว้และมีความคิดความเห็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้หมดเวลาของเคาะค่ำแล้วดิฉันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชามีกองกำลังป้องกันชายแดน2กองกำลังคือกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเพื่อการดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพลและในตอนบ่ายทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็น5ส่วนส่วนที่1จัดแสดงภาพรวมในภารกิจของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ปี2508จนถึงปัจจุบันโดยปี2521กองทัพบกได้จัดตั้งกองกำลังสุรนารีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นปี2526ได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศอาทิปี2526ถึง2527ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527ปฏิบัติการสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไหลและช่องพริกปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2จะแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระราชทานและประทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชนตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงพระพุทธรูปของไทยที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาตรีมุกจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกทำลายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยกรมศิลปากรได้อัญเชิญไปบูรณะจนสมบูรณ์ส่วนที่3จะแสดงข้อมูลประวัติการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนเมื่อปี2554จนถึงการปฏิบัติภารกิจในยุทธการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จะแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์การสู้รบและส่วนสุดท้ายเป็นการแสดงการรำลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองกำลังสุรานารีมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นวีรบุรุษผู้กล้าสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจำนวน197นายโดยจะแสดงในรูปแบบไฮโรแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพได้เสมือนจริงจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพรวมถึงครอบครัว
1: ถ้าดีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกคนก็ ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่แล้วพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ
1: เรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็อะไรก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
0: และก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีได้ร่วมกันร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยบทเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยและแผ่นดินไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารกล้าทุกนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตวันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไปโดยนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดภายในห้องจัดแสดงหมายเลข5นำเสนอเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดระยะเวลา50ปีในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตแบ่งเป็น4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จัดแสดงผ้าผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growthนำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยี Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนผ่านวิดีทัศน์สัมภาษณ์ช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ต่อยอดงานศิลปาชีพให้กับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ภาพประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามณห้องจัดแสดงหมายเลข3และหมายเลข4ซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในปี2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองท้องผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาถหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสวตวชิรพาหะช้างเผือกประจำราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามนี้จะจัดแสดงไปจนถึงเดือนเมษายน2570ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชภัทราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลข2ซึ่งจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอและนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบัน ก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support Academy Journey ภายในร้านพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาและการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่จากนิทรรศการ Future Support ที่จัดจำหน่ายเพื่อเป็นของที่ระลึกอาทิที่คาดผมกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเมื่อวันที่18ตุลาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสเกตจำนวน4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน4รูปรับพระราชทานฉันเช้าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามมีกำหนด100วัน เวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปและวัดอนงคารามจำนวน4รูปรับพระราชทานชั้นเพลทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆด้วยเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากสูงในการสวดส่วนพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะและทำนองสรพัญญะในการสวดเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษจำนวน4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569วันนี้ที่ห้องออดิทอเรียมชั้น10อาคารกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569ซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆโดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้าไปใช้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนและผู้ถูกคุมความประพฤติได้แสดงศักยภาพของตนเองเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนภายในงานมีการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศมีทีมผ่านเข้ารอบจำนวน3ทีมจาก13ทีมสำหรับการแข่งขันประเภทกลุ่มผู้ต้องขังรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกำลังใจ Give a Chance กำลังใจให้โอกาสทันทสถานหญิงกลางรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม Inspire by Love โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ตรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีม Happy Coconut โดยเรือนจำอำเภอเกาะสมุยและประเภทการแข่งขันในกลุ่มเด็กและเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Coffee All Day ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระดำรัสพระราชทานแนวทางกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในการพัฒนาผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2560จึงเกิดเป็นการดำเนินงานสนองพระปณิธานเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นทักษะสำคัญในตลาดยุคดิจิทัลส่งเสริมการสื่อสารและฝึกทักษะการนำเสนอคอนเทนต์สร้างสรรค์และการทำการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าราชทัณฑ์ ทางนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานเอ็ดด้าและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลังพ้นโทษโดยสามารถนำใบไปสร้างรายได้โดยความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพออนไลน์อย่างสุจริตและถูกกฎหมายคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10 รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกดวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลผู้การามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา14:30 นนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานีรองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีและผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายสุภชัยสมเจริญประธานชมรมสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะชมรมสมาชิกวุฒิสภาประจำปี2562ถึง2567บริษัทฟุคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดเชียงภูมิและวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดบ้านนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามเวลา17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดจุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคขีรันวัดวรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิญวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคเวลา19:00 นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีคเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทน
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด20

0: 19วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
16: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
15: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
17: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
18: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากย้ำผู้รับซื้อแสดงราคาชั่งน้ำหนักและวัดความชื้นตามเกณฑ์เพื่อความเป็นธรรมกับเกษตรกรคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
20: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมและกำชับผู้รวบรวมผู้รับซื้อและโรงงานให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและการปรับเพิ่มหรือลดราคาตามคุณภาพเพื่อให้การซื้อขายโปร่งใสตรวจสอบได้สำหรับช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 79% ของผลผลิตทั้งประเทศโดยแหล่งปลูกสำคัญได้แก่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีจึงเป็นช่วงที่ต้องดูแลการรับซื้อเป็นพิเศษสำหรับผู้รับซื้อต้องใช้เครื่องวัดความชื้นตามที่กำหนดเครื่องชั่งต้องถูกต้องและมีเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายรวมทั้งต้องแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนทั้งหน้าร้านและจุดรับซื้อพร้อมระบุหลักเกณฑ์การปรับราคาเพื่อให้เกษตรกรทราบก่อนตัดสินใจขายหากผู้ประกอบการที่ไม่แสดงราคารับซื้อมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากแสดงราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการกดราคารับซื้อหรือกักตัวสินค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทขณะที่การแก้ไขหรือดัดแปลงเครื่องวัดมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาททั้งนี้หากพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศมาวินพานุรักษ์รายงาน
11: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและทหารกองกำลังผาเมืองเข้าปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแต่คนร้ายขัดขืนคว้างระเบิดมือต่อสู้แต่เกิดพลาดคว้างระเบิดไม่พ้นตัวจึงถูกระเบิดตัวเองเสียชีวิตข้างบ้านพักและมีตำรวจถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บ1นายคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
21: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด3ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและทหารจากหน่วยบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือนบยศ35นำกำลังพร้อมหมายสารเข้าปิดล้อมบ้านพักเลขที่50หมู่ที่9ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อจับกุมตัวนายสินชัยผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดแต่ปรากฏว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าได้ปิดล้อมได้มีคนร้ายเป็นชาย1คนได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่และพยายามใช้ลูกระเบิดคว้างใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีแต่เกิดพลาดลูกระเบิดตกข้างตัวคนร้ายและเกิดระเบิดขึ้นทำให้คนร้ายถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตทันทีข้างบ้านพักและยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อคือร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์ครัง
22: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
23: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงทำนองแลนะครับขับร้องโดยไวโพธิ์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าพระรถเมรีนะครับพระรถเมรีเป็นนิทานพื้นบ้านไทยนะครับภาคต่อของเรื่องนาง12นะครับเล่าเรื่องของพระรถเสนลูกนางเผาที่ต้องไปเมืองยักษ์เพื่อเอายาวิเศษมารักษาดวงตาแม่จนได้พบกับนางเมรีลูกเลี้ยงนางยักษ์และจบลงด้วยความโศกนะฮะโศกนาฏกรรมความตายของทั้งสองคนทั้งพระรถและเมรีนั่นเองนะครับพระรถเสนเกิดเป็นหลานของนาง12ถูกนางยักษ์สนธมารแปลงกายเป็นมนุษย์มาอยู่กับพ่อหลอกให้เดินทางไปเมืองยักษ์นะครับภารกิจของพระรถเสนต้องเดินทางไกลและถือสารลับนะไปให้นางเมรีจับกินแต่ระหว่างทางพระฤาษีช่วยแก้ข้อความในการในสารนั้นให้เปลี่ยนเป็นต้อนรับอย่างดีนะครับความรักและการหลอกลวงครับนางเมรีเมื่อได้อ่านสารแก้ไขข้อความแล้วจึงตกหลุมรักและก็แต่งงานอยู่กินกับพระรถเสนในเมืองยักษ์โดยไม่รู้ความจริงนะแผนชิงนั่นก็คือวันหนึ่งพระรถเสนรู้ความจริงเรื่องแม่ถูกวักตาจึงแกล้งหลอกให้นางเมรีดื่มสุราจนเมาไม้ไม่รู้สึกตัวแล้วรีบขโมยดวงตากลับเมืองมนุษย์นะครับจุดจบของเรื่องก็คือความเสียใจคือเมื่อนางเมรีตื่นขึ้นมาไม่พบพระรถเสนจึงรีบวิ่งตามไปจนถึงขอบเขตแดนมนุษย์แต่ไม่สามารถข้ามไปได้ความตายของนางเมรีตรอมใจและอกแตกตายด้วยความเสียใจพระรถเสนเมื่อรู้ข่าวก็เสียใจมากจนอกแตกตายตามกันไปในเวลาต่อมานะครับนี่เรื่องราวเรื่องย่อของพระรถเสนและก็นางเมรีที่สุภสิทธิ์นำเพลงนี้มาส่งมอบให้พระรถเมรีไวพจน์เพชรสุพรรณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรับรายการญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนที่ส่งเสียงไปได้ไกลมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุภาษิตจะบอกกล่าวเล่าขานเหมือนภาคกลางวันก็แล้วกันลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเรามีความสุขร่วมกัน3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้ชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะเป็นลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่และชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์อยากให้ท่านผู้ฟังฟังให้ครบทั้ง3ชั่วโมงจะมีความสุขความสำราญอย่างแน่นอนนะครับพร้อมรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะให้กำลังแรงใจญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเราเล่าขานเรื่องราวของยาบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกันก่อนนะครับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นประกอบด้วยสุนภัย30ชนิดกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยคุณภาพสรรพคุณนี้เสมอสมเกาหลีเสมอเฮดลินจือเลยถือว่าเป็นสมไทยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยนะเสริมสมรรถภาพสำหรับท่านชายปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณดูแลท่านหญิงนะเขาสู่วัยทองด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นครับ
เครียดนอนไม่หลับนะบ่งเลือดบ่งผิวพรรณด้วยนะครับปวดหัวไปเกรนภูมิแพ้ขอผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วท่านเป็นไข้เนาะยังไม่สามารถออกไปซื้อยาแก้ไขได้ก็ทานสูตร1สุภาษิตหรือวิชันเนาะแก้ไขได้นะครับแล้วก็ท่านชาชีไม่ลงโถชีไม่พุ่งนะครับก็ทานเนาะชีไม่พุ่งชีไม่ลงโถอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับท่านชายเนี่ยมาฟื้นฟูสมชายไม่อายสาวแน่นอนแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวับทั้งร่างกายและจิตใจหรือจะไปลมจะมาและเข้าสู่วัยทองในหมดประจำเดือนเขาบอกว่าเคยตึงๆมีออร่าก็กลับไปเหี่ยวเฉาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะครับซึ่งท่านหญิงรับไม่ได้วันนี้มาทานฟื้นฟูทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงกระดูกหักแตกง่ายเยอะนะทานสูตรหนึ่งไปเสริมสร้างกระดูกด้วยบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทุกท่านเลยทานเหมือนกันบำรุงฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลสู้ไม่ถอยหน่อยเป็นบรรเทาการปวดเมื่อยทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร1นี่กระปุกสีแดงครับและสูตร2ครับมีส่วนคาบเกี่ยวกันนะคือสูตร2ทำให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นถ้าทานสูตร2นะครับหรือจะทานสูตรใดสูตร1ไม่ว่ามาฟังสรรพคุณสูตร2รุ่งฝาโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกโกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินช่วยให้ระบายอ่อนๆไม่ถ่ายหนักนะครับแก้ปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าเการูปตอยบอกว่ากินเข้าได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยโรคขับถ่ายดีชีมีมีสุขและท่านท้องผูกเป็นพลดึกอุจจาระแข็งเกินไปก็มาทานสูตร2ลูกฝาโอสถทำให้โรคขับถ่ายดีขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยจากโรคกระสายเนี่ยนะก็จะดีขึ้นแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดหลายท่านสอบเขาเป็นอัมพาตก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2ลูกฝาโอสถครับบรุงสมองรีผิวพรรณให้สุดใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าทานให้ถึงยานะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกสีน้ำเงินนะครับรุ่งฝาโอสถในกระปุกสีน้ำเงินราคา350บาทบรรจุถึง60แคปซูลถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดหลังสารพัดสารพันหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาเสริมสร้างทั้งสองส่วนร่วมกันเลยทานเลยแล้วจะรู้จะว่าดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะคืออาบน้ำปะแป้งแล้วก็ทานข้าวทานปลาเองได้หลายท่านมีโอกาสได้ไปหุงข้าวหุงปลานะดูแลลูกหลานด้วยนะครับก็จากกลับจากทำงานมาเจอนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แข็งแกร่งแรงขึ้นลูกหลานก็มีความสุขทานสองสูตรร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทดีมากถูกมากถูกไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าเราจำหน่ายถูกนะครับเพื่อให้ญาติเพียงญาติจะยากดีมีจนก็ได้ทานกันจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้หรือทานสูตรเดียวก็ดีนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์ครับ0836931999ส่วนพระสุภสิทธิ์จะยกตัวอย่างคุณตาเปรืองของสุวรรณกันอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าและมีญาติเพียงญาติหลายท่านก็มีอาการเดียวกับคุณตาเปรืองของสุวรรณบอกว่ามันทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เดินไม่ไหวสารพัดสารพันเนี่ยมาทานแล้วดีขึ้นมากมายหลายท่านเลยนะครับอยากท่านได้ทานขอให้มันบรรจัยว่าเป็นของดีผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยที่สำคัญราคาถูกมากๆนะครับสุนภัยทั้ง2ชนิดรวมกันแล้วได้ถึง115ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริง 100% ครับส่วนวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับหลังจากจบเพลงนี้สาวงามพิจิตรนะฮะสดใสรุ่งโพธิ์ทอง

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โบไนด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: ทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีด้วยมาตรฐานสูงส่วนประกอบสารสกัดในระดับพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันสารพัดโรคดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและสารสกัดระดับพรีเมียมจริงๆทริปเปิ้ล AA 3ตัวครับชงกับน้ำร้อน120ซีซีละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขจะดื่มเวลา2-3ซองตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยนะครับตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อปแก้ปวดไม่กระหายไปมีเรื่องมีแรงให้ความสุขกับตัวท่านเองเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่นะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับส่วนวิซอนสันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียม7ตัวยา7ประมาศจันทร์ ประกอบเป็นในรูปแท็บเล็ตคือเม็ดยาเอาไปทานแล้วตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนเลย3วัน5วันก็ปวดตาคืนตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวมันเป็นประกายตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดได้วิสอนปวดตาคืนตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจียวประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาต้องทานวิสอน10ปีแล้วยัดเพียงยัดยาน้ำหมื่นน้ำแสนอภิธานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยไม่เลือกที่รักมากที่ชังไม่เลือกที่รักมากที่ชังและที่สำคัญเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆหลายท่านเอาไปทานนะฮะตาท่านจะดีขึ้นหลายท่านถามมาว่าเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช่ไหมถูกต้องครับหลายท่านเป็นแคปซูลใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเขาว่าสามารถบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลแล้วก็เอาไปทานตาท่านจะดีขึ้น1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบรรจุในแพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในซองนะครับในสิ่งที่ในการดูแลนะรักษาตัวยาอย่างชั้นดีต้องยกให้กับวิสซอนได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโทรมาที่0836931999ไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ใช้กาแฟวิสซอนดูแลดวงตาสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกฝาโอสดระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงทานดีแล้วบอกต่อด้วยทานดีแล้วทานต่อนะท่านที่ยังไม่เคยทานสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้และพรุ่งนี้7-8โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อกันที่0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับไปเพลินเพลงเพราะเตาะเพราะๆกันต่อเลยสายสัญญาความรักมันยาขมบทเรียนราคาแพงพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออท
1: ำไรใครเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ ผม
3: แก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีคือใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมแหงแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
0: เ
4: ขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมันหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวจากกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่
4: จ
0: จ้าเอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
6: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
7: วันนี้เจ๊หมูป่าโมกส่งภาพแล้วก็คลิปเสียงมามากมายหลายคลิปเลยรวมทั้งพี่ชินพูนสมบัติเจ้าของแพตกปลานะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารได้เลยที่ตำบลผงเพงป่าโมกนะแพตกปลาชินพูนสมบัตินะลูกค้าเก่าเจ้าประจำน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีลูกชายแล้วก็ลูกสาวของคุณยายแฉล่มอยู่วัดชัยสงครามอ่างทองมาซื้อวิสซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่ขาดตอนเลยที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ
8: ความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
9: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
8: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร
9: ่โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
8: อายุเท่าไหร่ครับ
9: เพิ่งจะย่าง70
8: ว้าย

0: มีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับ
1: แหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆเออแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
0: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
0: เปล่า
1: เป็นอะไรครับ
0: เป็นโรคง่อมเลย
1: ดีนับว่าเป็นโชคของมัน

0: เมื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นแหละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนึกว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
2: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีสมน้ำหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ฆาตกรบ้ากามเพลินพรมแดนยศดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกิ้งก่าได้ทองยอดรักสลักใจแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเชนชายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริษาวรัตริประภาค่ะกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลยกระดับปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลและราคาน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาพรุ่งนี้ 5:00 นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: น้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา85สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ก๊าซโซฮอล์95และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลราคาคงเดิมมีผลวันที่19สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่คุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาลสั่งการให้ในอำเภอทุกอำเภอให้ขับเคลื่อนปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569อย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้แก่ในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมให้จัดชุดตรวจและชุดลาดตระเวนลงพื้นที่เป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่เหตุรุนแรงหรืออาชญากรรมโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการควบคุมและป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมมุ่งให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติและให้ความสำคัญกับพฤติการแห่งการกระทำความผิดเป็นหลักเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงปิดท้ายกันที่กรณีเล่าตาแสลี่พ้นโทษหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งกรมราชทัณฑ์เร่งทบทวนกฎกระทรวงปิดช่องว่างลดโทษพักโทษผู้ต้องขังคดีร้ายแรงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: จากกรณีนายเล่าตาแสลี่อดีตนักโทษคดียาเสพติดอายุ85ปีซึ่งศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการอภัยโทษเป็นการโทษไป6ครั้งจนพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้กรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเพื่ออุดช่องว่างการลดวันต้องโทษและพักโทษในกลุ่มคดีร้ายแรงแนวคิดสำคัญคือผู้ต้องขังที่ศาลพิพากษาประหารชีวิตแต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตอาจต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตตามพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ให้ได้รับการลดโทษหรือพักโทษเพิ่มเติมครอบคลุมกลุ่มคดีร้ายแรงเช่นฆ่าข่มขืนคดีทางเพศคดีเรียกค่าถ่ายและคดียาเสพติดรายใหญ่ขณะที่กฎหมายปัจจุบัน
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา
1: ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของมุนแคนแก่นคูนครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนีเบาะม้มแปลเป็นภาษาภาคกลางบอกว่าหนีไม่พ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะท่านชายกับท่านหญิงเนี่ยเรื่องราวของความรักนะครับหนีไม่พ้นหรอกนะครับคนเราเนี่ยไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดี 100% แต่อยากให้คนที่ไม่ดีได้รู้ว่าอะไรที่ดีก็ไม่ควรทำนะครับทั้งหญิงและชายนะครับมุนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าหนีบ่ม้มส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับหนีไม่พ้นจริงๆเลยเรื่องราวของความไม่สงบทางภาคใต้นะครับก็เขาเรียกว่าโจร BIN เนาะออกทำร้ายเจ้าที่ฐานตำรวจนะแล้วก็หน่วยรักษาความมั่นคงฐานพรานกันมานานและนานแล้วล่ะพระก็ไม่เว้นครูบาอาจารย์ก็ไม่เว้นให้หลังไปประมาณ10ปีเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันนับนะมากกว่า 5,000 คนนะสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ 5,000 คนถึง 10,000 คนแล้วมั้งนะฮะก็เสียชีวิตจากการลอบทำร้ายจากโยนใต้โจรแบ่งแยกดินแดนนะครับก็ขณะนี้ล่าสุดก็มีชุดฐานพรานนะครับโดนทำร้ายโดยไปบอมฮะคือระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องโดยการโยนใส่แล้วก็มีการยิงด้วยเขาบอกว่าแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงเลยนะเขาเรียกว่าฮิญาบฮะคือสวมชุดไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับเจ้าที่ก็คิดว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าพอรับนั่นเองรับตานิดนึงช่วงจังหวะนะไม่กี่วินาทีเขาก็โยนใส่เจ้าที่เนี่ยก็เสียชีวิตกันนาทีเกิดเหตุจำนวน5ศพแล้วก็มีการนะผสานกำลังระหว่างตำรวจทหารนะครับติดตามผู้ก่อการร้ายหลายฝ่ายก็ออกมานะครับแสดงความคิดเห็นก็มีทั้งภาครัฐและเอกชนนะมีแสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งสว.เนาะไม่รู้ว่าสว.และนักสิทธิมนุษยชนนะครับอังคณาแม่ใหญ่อังคณาเนี่ยจะออกอะไรมาก็แล้วแต่นี่ไม่เคยเข้าข้างไม่มีประโยชน์ต่อคนไทยเลยล่ะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของชายแดนไทยเขมรก็เข้าข้างเขมรพอไปภาคใต้ก็เข้าข้างโจรตายเนาะแล้วก็สสพรรคประชาชนนะก็พูดจาอะไรนี่ก็รู้สึกว่าจะเข้าข้าง BIN นะครับชื่ออะไรเนี่ยเอ่ยชื่อยากนิดนึงปัญจออะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่หนวดเขาลุงลังนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นคนส่วนหนึ่ง BIN หรือเปล่าเนี่ยพวกโจรใต้หรือเปล่าเนี่ยรู้เลยว่ามี 1,300 คนเนี่ยมันรู้ลงรายละเอียดขนาดนั้นและเจ้าที่ฐานตำรวจใครต่อใครไม่รู้โดนทำร้ายกันเยอะฮะแสดงตนเนี่ยแต่ทำไมพวกเนี่ยนะไม่โดนทำร้ายไม่โดน BIN ทำร้ายเลยมันเป็นเขาก็จำหน่ายเป็นพวกเดียวกันนะและพรรคส้มเนี่ยพรรคประชาชนก็ส่งเข้าสมัครสสบัญชีรายชื่อแม้กระทั่งเท้งหัวหน้าปัจจุบันแม้กระทั่งอดีตหัวหน้าปัจจุบันก็เคยไปรวมกลุ่มกับพวก BIN นี่แหละก็มีความคิดจะให้อย่างแบ่งแยกดินแดนซึ่งคนไทยนี่รับไม่ได้เลยและก็ล่าสุดนะวันนอมาทานะนายวันนุมาธาวันมูฮัมหมัดนอมาธาในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและมีผู้มีบทบาทต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าฝ่ายไทยและฝ่ายที่เห็นต่างกำลังหารือในระดับคณะย่อยเห็นมีการเตรียมประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกันยายนแล้วก็หากตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามและออกมติร่วมกันทำให้เอ๊ะทำไมจะต้องไปคุยกับคนร้ายเนาะเพราะว่า
คำพูดคำจาของคนร้ายเนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงหรอกนะครับและที่สำคัญวันมูฮัมหมัดนอมาธาเนี่ยถือเป็นคนอายุเยอะแล้วนะเป็นส.ส.มาเป็นรัฐมนตรีมามากมายแล้วไปเกี่ยวข้องกับ BIN อย่างไรซึ่งจะเป็นคนกลางเนี่ยบอกคนเราเนี่ยมันก็เผยทัดแท้มาโดยตลอดนะซึ่งใครก็ทำอะไรไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยเราก็ได้แต่จับตามองเฉยๆไม่สามารถไปลงโทษได้ก็คงจะต้องจับตามองนะสำหรับผู้นำไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือเป็นส.ว.ที่เข้าข้าง BRN เนี่ยบอกว่าคนไทยจะใช้โต๊ะเจรจาหรือเปล่านะครับพวกโจรใต้เนี่ยมันยังไงก็แล้วแต่มันรู้ฝ่ายเราแต่มันไม่ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจรจาแล้วอะไรแล้วก็ไม่ได้ผลนะกลับกลายเป็นว่าเราเบามือต่อเขาเขาก็มารุนแรงต่อเรานะครับเจรจากันฝ่ายไทยก็ฝ่ายเจ้าที่ก็เห็นอกเห็นใจเขาไม่เห็นอกเห็นใจเราตรงนี้แหละถือว่าเป็นช่องว่างนะครับในการที่เขาจะมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เราเสียชีวิตไปได้ทำให้โอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาก็จะหนักหนาสาหัสไปเรื่อยๆผู้ที่ตายก็คือทหารตำรวจครูบาอาจารย์แม้กระทั่งพระก็ไม่เว้นนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่มาติดตามข่าวสารขณะนี้มีการจับกุมนะบางส่วนแล้วแล้วก็มีการไล่ล่าบางส่วนที่หนีนะครับจับตามองให้กำลังใจรั้วของชาติของเราฐานตำรวจแม้กระทั่งฐานพรานนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยพระนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เหมือนกระทบมีผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ที่สำคัญขณะนี้สงครามที่ตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเล่นงานอิหร่านยับเยินอยู่เนี่ยแล้วก็ผลพวงจากทีแรกคือมาช่วยอิสราเอลแล้วก็มีการตอบโต้นะครับมากมายหลายสิ่งหลายอย่างมีผลกระทบต่อคนทั่วโลกเพราะมีการปิดอ่าวปิดช่องแคบโฮมุสนะครับนั่นคือจากการขนน้ำมันก็ไม่ได้ขนนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ว่าจะปิดอีกแล้วทำให้น้ำมันทั่วโลกนี้ขาดแคลนราคาก็จะดีดพุ่งขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยทั่วโลกแล้วก็กระทบกระเทือนต่อประเทศไทยซึ่งน้ำมันลดลงไม่กี่วันก็ต้องพากันขึ้นอีกข้าวของก็จะแพงขึ้นอีกตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบระดับนะประเทศระดับโลกซึ่งยากที่จะแก้ไขมากๆเลยนะครับนี่คือเรื่องราวอัปเดตในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับแล้วก็เรายังอยู่กับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตานะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันเอ็นบาปหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมรงร้านขังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟนะครับเป็นหลักและจิ้งจั่นช่องแคร์ตาครินนครสวรรค์มีวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์เลยโทรมานะครับสั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์รับออเดอร์ทุกวันเลยสุภสิทธิ์เพราะโทรศัพท์เนี่ยอยู่ติดมือกับโทรศัพท์อยู่กับสุภสิทธิ์24ชั่วโมงเนาะนอกจากกลางคืนเนี่ยหลับไปบ้างเนี่ย เป็นว่าโทรมานะครับไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ถ้าโทรมาไม่ได้รับแต่ทีทันใดเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับและย้ายเพียงยาหลายท่านสั่งของมาแล้วนานเหลือเกินเลยยังไม่ถึงเนี่ยก็โทรมาถูกมาถามเนี่ยเพราะว่ามีการส่งนั้นมีหลายขั้นตอนครับเจ้าที่รับเนี่ยสุภสิทธิ์เป็นเจ้าที่จัดส่งแล้วก็มีเจ้าที่ในการพิมพ์ข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดได้นะครับและการจัดส่ง
นะครับที่ไปปลายทางมันต้องผ่านขั้นตอนไปรวมศูนย์กันที่กรุงเทพก่อนแล้วก่อนที่จะกระจายออกต่างจังหวัดหลายขั้นตอนนะครับก็ถึงช้าบ้างเร็วบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับถ้าช้านี่โทรมาบอกสุภสิทธิ์เลยเดี๋ยวติดตามว่ามันขัดข้องประการใดนะครับเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพียงยอดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกพิพันธ์วิชันเงินเข้ามาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ป้าเล็กเทียมใจเป็นยาหลักตะวันบางขันหมากอำเภอเมืองจันทบุรีกาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าบุญส่งขันทับนี้ไม่ได้ขาดเลยนะแม้ว่าจะสั่งทีละ2กล่องก็ตามทีต้นสามงามโพทองอ่างทองกาแฟชินชัยกาแฟ2กล่อง500คุณพิทวีอินสุ่มตะบนวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทสุด1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่น3กระปุกสุด2รุ่งฟ้าโอสด3กระปุก 1,400 บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตะบนดงคอนสายคุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนแชคคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่กัลยาณีพิทักษ์บุรีตะบนเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนแชคคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวันวิสาธรรมเพชรตะบนท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณอาแซ่อึ้งตำบลหนองขามหนองยาสายชลบุรีสุภสิทธิ์ก็เคยผ่านในตลาดหนองขามเนี่ยกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทป้าคายพยาบาลตำบลดอนสลับห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่10กล่อง 2,000 บาทคุณลุงพลมาธารลักษณ์ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทองลุงฟ้าโอสดนะสูตร26กระปุก 1,400 บาทครับคุณพี่อัญชลีพรฉิมสาหร่ายตะวันบ้านร่อมเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟทินฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยายนะคุณแม่ของคุณหนุ่ยมงคลตะบนท่าสาราเพื่อเมืองจันทบุรีกาแฟทินฉายคอฟฟี่2กล่องวิสอน2กล่องรุ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นสูตร1 2กระปุกทั้งหมด 3,000 บาทนะครับคุณพยนต์วรรณประกอบตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชูขำวงตำบลอบธมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับพี่สุนัยเมืองขวัญใจครับซื้อให้คุณแม่สมมั่นจิตวิสซอน1กล่องสูตร2รุ่งฟ้าสด2กระปุก700เป็น 1,600 บาทอยู่ถนนหลวงทรงพลตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพี่สุนัยเมืองขวัญใจซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยคุณแม่สมมั่นจิตเนี่ยอายุ90กว่าและแข็งแรงมากความจำดีมากบอกทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยเชื่อมั่นมากนะครับคุณพยาวเชื้อทิมตะวันดอนแสลบห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500พี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตะบนบางนางร้าบางผ่านพระนครศรีอยุธยาวิสซอน4กล่อง 2,500 บาท 2,700 บาทนะช่วงนี้นะครับก็โทรมาเนาะรถได้กันรถสมพงษ์บุญมาพันธ์ต้นโพก้าต้นในพวงลพบุรีกาแฟชินชัยคอฟฟี่2กล่อง500คุณป้าชะลอทองพูนตำบลยางใช้โพทองอ่างทองกาแฟชินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สุรพันธ์รักษาเมืองครับตำบลพระพุทธบาทเพอพุทธวาจังหวัดสระบุรีวิสซอน1กล่องกาแฟ5กล่อง 1,900 บาทนะแห่แห้งไปบ้านต้องขอผ่าไทยนะเสียงสุภสิทธิ์เนี่ยว่าหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยคุณพี่คำเพียงเงินดีตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณณภพรเดชผลิตตำบลไผ่ใหญ่เผอบ้านมีจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย้อยไปประกาศพรุ่งนี้ย้ายเพียงยาครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโปรแรงก็คือสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองใบกังคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระจกกระเฉียงมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยฐานสูตรหนึ่งเนาะกระปุกละ350บาท4แถม2นะ6กระปุก 1,400 บาทกระปุก2กระปุกเราก็ส่งนะครับเช่นเดียวกับรุ่งฟ้าโอสดเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับกระปุก350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังและท่านสั่นไปทั้งตัวก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าสารพัดสารพันเนี่ยไปทาน2สูตรร่วมกันเลยผสมกันมาก็ได้นะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทหรือจะสั่งแค่2กระปุกเราก็จะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเนี่ยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟนี่กล่องละ250บาท
2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเครื่องตาคันตานับตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมเรื่องราวของโรคดวงตาเกี่ยวกับดวงตาของเรา70กว่าโรคเนี่ยทานวิสซอนแล้วตาดีขึ้นอย่างแน่นอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ได้4กล่องตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารครับโทรมานะครับ0836931999ครับไปฟังต่อกันเลยกับผลงานเพลงเพราะๆภัยพงศธรหมอนขาดศาสตร์ผืนเก่าและฟังบทสัมภาษณ์พี่ชะโอดเจ๊หมูป่าโมกและแฟนคลับชาวโพทองอ่างทองและสิริพรอภัยพงศ์อยากอยู่เงียบๆ2คนรอท่านอยู่ครับรอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักการ์เลย
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข
2: ้
3: า
2: ไม่
3: ดับก็ไม่ร่วง
2: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาโดนใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมวันนี้ดีเจสุสิทธิ์ดูข่าวต่างประเทศนะประเทศที่จะอยู่ใกล้ก็ใกล้ถ้าไกลก็ไกลเนาะก็คือเป็นเมืองมีเป็นหมื่นเกาะฮะนั่นคืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่ก็ส่วนมากจะนับถือศาสนาอิสลามนะครับมีประเพณีดั้งเดิมของเขาก็คือว่าใช้แบบคลุมถุงชนเหมือนสมัยก่อนนะประเทศไทยก็มีคลุมถุงชนคือพ่อแม่หาสามีภรรยาให้กับบุตรหลานของตนมาเจอกับวันแต่งเลยก็มีนะครับแต่มีประเพณีนี้เช่นเดียวกันนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งตัวนะสไตล์มุสลิมนะครับแต่เป็นชุดขาวนะครับซึ่งมีการจัดเลี้ยงงานใหญ่โตนะครับวันนั้นจะเปิดตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะเจ้าบ่าวก็ยืนรอรับเจ้าสาวเจ้าสาวก็เดินทางเข้าประตูมาค่อยๆเดินมานะครับปรากฏการแรกคือเจ้าบ่าวนี้มีทิชชู่ด้วยซับน้ำตาตัวเองร้องไห้นะครับแล้วก็เจ้าสาวนี่ก็สวยมากนะครับดูในรูปแล้วเนี่ยค่อยๆเดินมาจะถึงนะครับจะถึงตัวเจ้าบ่าวแล้วปรากฏว่าเจ้าบ่าวเป็นลมล้มพับไปเลยนะฮะก็คงจะนะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เจ้าบ่าวล้มพับกันไปในนะขณะนั้นนะผู้คนที่อยู่ในงานก็แตกคือเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่า

0: าะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัด

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

นะก็ใช้ดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้น

รุ่งฟ้าโอสดกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถ
1: ม
0: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยอิ่มเอิ่มใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยฐานเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภสิทธิ์ไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ3
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติ

0: กลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่าง

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924377โทร081924

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรม

พบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
0: วสป.711จังหวัดลพบุรีเป็นแม่ข่ายครับ
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่าน
0: ยิงสัญญาณไปนู่นวสป.1449ชุมพรนะ
1: สวัสดีชาวจังหวัดชุมพรด้วยนะ
0: จส.1กทม.กรุงเทพครับ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออก
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่สงทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับ
1: สวัสดีชาวนครศรีธรรมราชและคนเมืองใต
0: ้ 95.50 เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลพบุรีจทล1197
1: และชาวจังหวัดลพบุรีด้วย
0: เฉพาะลพบุรีในภาคกลางฟังได้ทุกจังหวัดเลยนะ
1: ฟังกันนะ
0: เมื่อวานน้องเขาอยู่ที่นครปฐมมาขับรถวนไปเรื่อยจะสั่งซื้อดีแคร์ไปให้แม่แม่อยู่สารคามนะบอกฟังไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยฟังจอสอ1657อ่ะโอ้ทำไมไม่ชัด
1: ม
0: ันรู้จะเป็นด้วยผมไม่เคยอยู่กับที่ก็ไม่ร
1: ู
0: ้ไม่อยู่กับที่หรือไม่อยู่กับล่องกับลอยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากนิดนึงนะฮะขออนุญาตเขาเรียกว่าอะไรนะขออนุญาตพูดถึงเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคุณแม่นะคุณแม่อยู่บางไทรอยุธยานะที่เมื่อวานเราจัดรายการแล้วโทรเข้ามาแล้วบอกกี่วันถึงจะได้กี่วันถึงจะได้อ่ะนะส่งไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะฮะ
1: ส่งวันจันทร์คือ
0: แกสั่งซื้อบ่ายวันอาทิตย์ใช่ไห
1: ม
0: แล้ววันจันทร์ก็ส่งให้แกสั่งโปรมิกออยไป2กระปุกแล้วมาไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีสั่งวันอาทิตย์ผมไม่ได้ส่งไ
1: ง
0: ผมส่งวันจันทร์มันต้องได้เมื่อวานใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้มาเช้านี้แกก็โทรมาอีกว่าไม่เห็นมาสักทีไม่ได้สักทีผมก็เลยโทรไปที่ต้นทางไอ้ปลายทางไปสนิทบางไทรบอกลุงช้างครับผมโทรหาแกอีกขาดอีกหนเดียวพอ 3,000 ครั้งอ่ะประชด
1: โทรไปหลายครั้ง
0: เออแล้วเช้านี้ผมก็โทรกลับไปอีกไม่รู้กี่สายเลยแกก็ไม่รับทรงนั้นจะหิรังอ่ะ
1: หูตึงเนี่ยนะ
0: เออ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องครับสวสวสวแปลว่าอะไร
1: สูงวัยเนี่ยนะ
0: ให้เด็กๆมันรับสายให้หน่อยเอาโทรศัพท์ไว้กันลูกกับหลานไปเลยเพราะตัวเองไม่ค่อยรับโทรศัพท์ไง
1: เขาก็โทรไป
0: เหอะไม่รับทั้งนั้น
1: เดี๋ยวของไปส่งก็ไปส่งก็ไม่ได้
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเจ้าของของอยู่หรือเปล่า
0: แล้วก็แกวงเล็บมุมซองให้ไปส่งร้านนู้นร้านนี้ด้วยนะเดี๋ยวเขาจะเก็บเดี๋ยวเอาเงินไปฝากเขาไว้สรุปแล้วไม่รับสายครับผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าไปบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยสมัยแต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยนะไม่เห็นต้องมีโทรศัพท์เลยไปได้ทุกบ้านพอมีโทรศัพท์ปั๊บไม่ไปเท่าไหร
1: ่โทรไปก่อน
0: เออ
1: ถ้าไม่มีคนรับก็ยังไม่ไปกัน
0: ไม่ไปแล้วตีกลับเลยนะบอกว่าปลายทางปฏิเสธการรับ
1: ใจเย็น
0: กัดหูตัวเองเลย
1: ค
0: ือไปเถอะนะพอรูปหล่อพอไปสนีคนสวยคนหล่อทั้งหลายนะเออแกก็บอกว่าไปแล้วเสียเที่ยวบางทีบ้านปิดบ้างอะไรบ้างอาศัยความสะดวกสบายก็คือโทรศัพท์แล้วคนแก่โทรศัพท์มาก็ไม่รับบางคนก็รู้ดีด้วยนะเฮ้ยโทรศัพท์มากูไม่รับเว้ยมิจฉาชีพแน่
1: ๆกลัว
0: กูไม่ได้มีธุระอะไรกับใครนี
1: ่
0: นั่นเออก็สั่งซื้อของเขาประสานทางโทรศัพท์อันนี้ใช่ไหมเล่าลุงจงก็เหมือนกันลุงจงบัญชีอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นยังไงเอออ
0: ันนี้แกไม่ใช่ไม่รับโทรศัพ
1: ท
0: ์ไอ้ทีมงานของเราใส่เบอร์โทรศัพท์แกผิด
1: นาน
0: ดีนะไปสนีท่าโขลงอ่ะ
1: เป็นไง
0: แกรู้จักตะจงอยู่แล้วไง
1: คนท่าโขลงก็ฉลาดอยู่แล้วละ
0: เออ
1: บัญชีบังขามนี่ฉลาด
0: แต่ก็ยังมาย้ำกับลุงช้างเบอร์ถูกหรือเปล่าเพราะว่าลุงจงเนี่ยแกไม่ค่อยอยู่บ้าน ไปตอนนี้ไปที่บ้านแล้วแกไม่อยู่ไง
1: ไปหาเมียน้อยหรือไง
0: ไปข้างนาเกลียดกันเนาะประเดี๋ยวตีตาย
1: คนบ้านเดียวกัน
0: แม่เรื่องโยกเสาเรือนบ้านเนี่ยโยกเสาเรือนชาวบ้านนี่ถนัดจริงๆเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนั้น
1: หยอกก็หยอก
0: แต่ว่าโยกบ้านพี่ดาบ้านเดียวพอบ้านอื่นจะไปโยกเดี๋ยวคนจะเกลียดกี่หน้าเอา
1: คนบัญชีคนละฝั่งกับผม
0: บ้านมีเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับ
0: บ้านมีแล้วก็ไปบ้านแมดไปหนองเต่าแล้วก
1: ็ไปหนองเต่า
0: แล้วก็หนองไสขาวสิผมรู้นะคิดอะไรอยู่นะดื่มกาแฟทำวันนี้นะดังกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้านานๆๆๆนาน
1: นาน
0: ใส่โฟกัสเข้าไปด้วยนะผู้ชายนะ
1: นาน
0: คุณพี่ผู้หญิงจากบ้านมีนั่นแหละนะโทรมาลุงช้างฉันจะกินได้ไหมเนี่ยโฟกัสเนี่ยฉันฉี่ไม่พุ่งเนี่ย
1: จะมีฉี่สะดุดนะ
0: ใช่ก็ได้นะเพราะมันไปขยายท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะมันมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ยานะต้องบอกงี้ก่อนนะ
1: โฟกัสนะ
0: รายการของเรามียาอยู่3อย่างนั้นเนี่ย
1: คือยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
0: 1ก็คือสูตรดั้งเดิม2ก็คือชนิดแคปซูลอย่างที่3ก็คือ
1: ทางด้านของ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวง
1: ของไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
0: ฤทธิ์ดวงทวารนะ
1: รับประทานได้
0: เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเรียกฤทธิ์ดวงจมูกกันแต่ละเรียกไซนัส ไม่ใช่ยานัสนะก็เรียกว่าไซนัสกันเลยไห
1: ม
0: สมัยคนเก่าคนแก่เขาเรียกว่าลิซิดวงจมูกกัน
1: มีสมัยก่อนเนี่ย
0: แต่รักษาแหมยาเป็นยามวนสูบเนาะสูบแล้วก็พ่นออกจมูกฆ่าเชื
1: ้อ
0: สักพักเดียงหงายเงือบไม่ใช่เมายากันยุงเนี่ยเมายาลิซิดวงกันนะบางคนขโมยไปเป่าใส่มิ้นใส่ผึ้งกันนะไอ้ผึ้งกับมิ้นนี่เหมือนกันไห
1: มมันจะเล็กก็ใหญ่
0: อะนะอ๋อมิมตัวเล็กพึ่งตัวใหญ่อะนะ
1: ครับ
0: ไปพ่นบุหรี่พ่นควันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เมาอะนะพึ่งอะนะเขาบอกมันคิดว่าไฟไหม้ป่า มันก็เลยบินหนีไปนะ
1: ก็หนีก่อนนะ
0: มนุษย์อุจจาระเหม็นก็ปาดเอาน้ำพึ่งออกมาซะนกอยู่บนฟ้าปลาอยู่ในน้ำยังเอามากินได
1: ้
0: อะ
1: ใช่
0: ร้ายจริงๆมนุษย์เนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วย
1: ทางด้านของ
0: ไบโอดีไง
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดีไปเติมเต็มให้กับร่างกาย
0: ใช
1: ่
0: พอกินเข้าไปปั๊บเนี่ยนะตัวเอนไซม์ที่มันอยู่ในไบโอดีเนี่ยมันจะแปลงอาหารให้กลายเป็นพลังงานให้กลายเป็นโปรตีนสร้างเสริ
1: ม
0: ส่วนที่สึกหรออะไรที่มันขาดไปมันก็เติมไม่เต็มอะไรที่มากเกินไปมันก็เอาออกรู้ดีกระปุก100เม็ดราคา690บาท
1: 690บาทเนี่ย
0: 100แคปซูล2กระปุก 1,300
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาทรับไปอีก1กระปุกครับ
1: แถมให้อีก1กระปุกนะ
0: จ้ะ
1: แถมตัวมันเลย
0: ดูแลสุขภาพกันนะรวมไปถึงโปรมิกซ์ออยด้วยนะ
1: โปรมิกซ์ออย
0: ครับ
1: 2กระปุกก็650บาท
0: ราคาเดียวกับดีแค
1: ดีแคก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: วิธีการกินดีแคก็ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเด็กกับ2เม็ด
1: เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เ
0: หมือนกันยาย่าบิงก็2เม็ดเหมือนกัน
1: ยาย่าบิงกระปุกละ800
0: แต่เขามี60เม็ดไง
1: เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ครับวันนี้ภาคเหนืออากาศร้อยละ10นะฮะร้อยละ40ถึงครับฝนตกนะ
1: ภาคเหนือ
0: ตกไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะครับ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่
0: ครับแล้วภาคกลาง
1: ภาคกลางก็ร้อยละ40ของพื้นที่
0: มีกาญจนบุรีและสระบุรีเท่านั้นที่ตกนะภาคตะวันออกเยอะครับร้อยละ60ครับ
1: มีตกที่จังหวัดนครนายกและจันทบุรี
0: รวมไปถึงที่
1: ตกมากเนี่ย
0: ตราดนะฮะ
1: ตกหนักหน่อย
0: ครับ
1: ไ
0: อ้ปัจจีนไม่ตกนะเจ้าภาพเราเนี่ยนะ
1: ป
0: ลาแดงฝนไม่ตกก็น่าออกเที่ยวอีกแล้วนะ
1: ไปไหนเออนะ
0: ไม่รู้แกไปทำบุญคนทำบุญสายมู
1: ไปเยี่ยมทหารก็บ้างนะ
0: โอ้ยแกไปตลอดแกเป็นหัวหน้าหัวหน้าเด็ก
1: เหยียบกับระเบิดเข้าอีกแล้ว
0: เหยียบกับระเบิดอีกแล้วดูสิน่ะ
1: สงสารทหารไทยเนาะ
0: วันนี้ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะ
1: เป็นยังไงอะน่ะ
0: ตกไม่เยอะร้อยละ30ครับ
1: มีตกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
0: นครศรีธรรมราชยะลาและก็
1: จังหวัดนราธิวาสนะ
0: โอ้เราอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งชุมพรทั้งนครเลยเนาะนะครับตำรวจตะเวนชายแดนก็ฟังกันอยู่ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างโทรศัพท์แจ้งกันบ้างดิ
1: แจ้งผลการรับฟังเนี่ยนะ
0: เออช้างพี่ฟังอยู่นะก็ว่ากันไป
1: ชอบไม่ชอบอะไรก็ติชมก็ได้
0: เสียงไม่หล่อพ่อไม่สวยพ่อไม่รวยก็อย่างนี้แหละคนนะ
1: ม
0: ันน่าน้อยใจนะคนตาย
1: คนตาย
0: คนตายเนี่ยคนตายเขาพูดติดปากกันนะเจอหน้ากันไม่พูดดีกว่าออกอากาศไม่ได้เพื่อนผมมันเห็นผมแล้วแม่งขึ้นเต็มแม่งเนี่ยเพื่อนผมมันอยู่ทุ่งสงนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับตกร้อยละ40สตูลพังงาตรังนะครับ
1: แล้วก็ตรังเนี่ย
0: ครับ
1: สตูลพังงาระนอง
0: อืมอันนี้มีระนองด้วย
1: อืม
0: แต่พังงานี่ก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกันนะนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ติดตังค์
1: ติดตังค์เนี่ยนะ
0: สตูลก็ติดตังค
1: ์อืมๆ
0: ขอบคุณน้องณัชชานี่ส่งโกปี้มาให้นะ
1: ขอบใจ
0: รู้จักโกปี้มั้ยล่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: โอเลี้ยงยกล้อไง
1: โอเลี้ยงเนอะไง
0: เดี๋ยวนี้เขามีสำเร็จรูปแล้ว
1: ทันสมัยเหมือนกันนะ
0: เออเราให้ดีกินคู่กับจะกล้วยนะจะกล้วยจิ้มนมเนี่ยรู้จักจะกล้วยไหม
1: จะกล้วยดำๆป่ะ
0: นั่นไม่ใช่
1: อ
0: ัน นั้นมันเฉากล้วยกำแพงเพชร
1: แล้วเมื่อกี้ภาพอะไรดำๆเนี่ยจะกล้วยหรืออะไร
0: อันนั้นเฉากล้วยดำๆอ่ะอันนี้จะกล้วยจะกล้วยก็คือปันตังโกบันภาคกลางไอ้ที่บ้านผมสุโขทัยก็เลือกชะกล้วยเหมือนกันนะ
1: ล่ะ
0: เลือกชะกล้วยเหมือนกันเลือกเหมือนคนใต้กรุงเทพและปริมณฑลครับเยอะเลย
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
0: โชคดีของคุณบิดาไป
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็วันนี้ไม่ไปไหนไงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน
1: อ๋อวันนี้อยู่ที่โคกตูมมานะ
0: วันนี้ใครจะเอาปุ๋ยยาซื้อสินค้าอะไรในรายการนี้ไปได้เลย
1: ไปซื้อไปอุดหนุนเขาได้นะ
0: ครับผมวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจับตา4วัน96ชั่วโมงเนี่ย
1: 96ชั่วโมง4วันเนี่ยนะ
0: ครับผมตกกันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นพี่น้องบ้านเรานะครับก็ถ้าเผื่อว่ามีเหตุภัยเรื่องเกี่ยวกับฝนตกน้ำท่วมฉับพลันต้องการความช่วยเหลือก็โทรไปที่1182นะ
1: 1182
0: สายด่วนเลยโทรไปเลย1182
1: 24ชั่วโมง
0: ครับผม
1: เอาของฝนฟ้าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แ
0: หมเมื่อวานฟังป๋าเรวัตพูดผมก็โมโหแทนแกเหมือนกันนะ
1: แกก็น้อยใจอะนะ
0: เสียงเป็นเสียงตายไปจับ
1: คนทั้งเคลียวโห
0: ประหารชีวิตมาเหลือตลอดชีพลดลงมาทำแล้วว่าไปแล้วก็ติดไปแค่8ปีใช่ไหม
1: 8ปีเนี่ยนะ
0: เออ
1: เป็นคนรวยอ่ะนะ
0: แล้วก็บอกแกก็เล่าตาก็บอกเดี๋ยวให้เรวัตเกษียณก่อนแล้วค่อยขายพอเรวัตเกษียณก็เรวัตเกษียณแต่ยังไม่เกษียณแต่อะไรนะตำแหน่งใช่ไห
1: ม
0: แต่ตัวจริงยังไม่เกษียณไม่เอาเลยสองคนกับบิ๊กหมายจับได้คาหนังคาเขาแต่ก็ยังว่าแหละอยู่บ้านแกก็คนไม่ได้เกลียดแกนี
1: ่
0: เราตาใช่ไหมล่ะลูกหลานเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นอบต.กันเยอะ
1: คนมีตังค์อ่ะ
0: เป็นหูเป็นตาให้กับแกตำรวจจะมาใครจะมาแกรู้หมดอ่ะนะก็เป็นมือขวาของขุนสามาก่อนไง
1: โอ้นี่ออกมาแล้ว
0: ทีนี้อาเรวัตเขาก็พูดถึงตำรวจก็จับแล้วอัยการก็สั่งฟ้องแล้วศาลก็ตัดสินแล้วแล้วไปอยู่ในคุกแล้วเหตุไฉนใหญ่เล่ากรมราชทัณฑ์ถึงได้ปล่อยตัวเล่าตาได้เร็วขนาดนั้นกรมราชทัณฑ์ก็อยู่ไม่ได้ครับก็ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องการปล่อยตัวเล่าตาเนี่ยนะ
1: แจ้งข้อเท็จจริง
0: ดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนครับ
1: เราตามีตังค
0: ์มีเป็นหมื่นล้าน
1: เ
0: น
1: ี่ยเยอะนะ
0: ตามที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อมวลชนและก็สิ่งสังคมออนไลน์สะท้อนความห่วงกังวลเกี่ยวกับกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสลี
1: ่
0: อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญ
1: ซึ่งก็ได้รับการปล่อยตัวพ้นจากคุกแล้ว
0: เรือนจำกลางบางขวางไปเมื่อ
1: 14สิงหาคมนะ
0: ครับเมื่อวันที่17ครับกรมราชทัณฑ์ขอเรียนชี้แจง
1: เมื่อวานเนี่ย
0: รายละเอียดตามหลักฐานระบบทะเบียนประวัติและ การบังคับโทษตามกฎหมาย
1: สร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง
0: เป็นเอกภาพแก่สาธารณชนนายเล่าตาแซลลี่อายุ85ปี
1: อายุเยอะแล้วนี
0: ่ต้องโทษในฐานความผิดฐานสมคบกับเพื่อนกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
1: ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคม
0: 2559โดยศาลอาญาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อ
1: วันที่12ธันวาคม62
0: ให้จำคุกตลอดชีวิตและกักขังแทนค่าปรับ
1: ปรับก็2ล้าน5แสนบาท
0: ซึ่งต้องโทษครั้งแรกจึงจัดชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดคนใหม่คือชั้นกลางเลย
1: ชั้นกลางตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมเน
0: ี่
1: ย
0: ระเบียบครับออกปี59นะ
1: ตามระเบียบเขา
0: ข้อ20และไม่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด2562ข้อ3ในวงเล็บ5
1: จึงต้องอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมาก
0: มีผลบังคับใช้14มกราคม2563ครับ
1: แล้วก็ที่ผ่านมาเป็นยังไงผู้ต้องขังเนี่ย
0: ได้ประพฤติตัวดีมาตลอดครับไม่ได้กระทำความผิดวินัยหรือของเรือนจำจึงได้รับประโยชน์ในการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี2565ครับ
1: ยังเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
0: นายเล่าตาได้รับพระราชทานอภัยโทษรวมทั้งหมด
1: 6ครั้งนะ
0: โดยรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก50ปี
1: แล้วก็ลดโทษลงมาตามส่วนสัตว
0: ์ของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในแต่ละครั้ง
1: ประกอบกับทางด้านของ
0: นายเล่าตาเป็นกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุคือเกิน70ปี
1: แต่เกิน70
0: จะได้รับการลดโทษอีกตามสัดส่วนของอัตราโทษดังนี้ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งที่1และ2ในปี2563
1: ครั้งที่3และที่4
0: ในปี2564
1: ครั้งที่5
0: ในปี2568
1: แล้วก็ครั้งที่6เนี่ย
0: ในปี2569ตามมาตรา12ในวงเล็บ2มาตรา14เนื่องจากว่า
1: อายุเกิน70ปีแล้วเนี่ย
0: หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุดกำหนดโทษได้ลดเหลือลง
1: ก็เหลือ8ปีก็3เดือน28วัน
0: เล่าตาถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2559
1: ถึงวันที่14สิงหาคมปี69
0: รวมต้องโทษคุกจำคุก9ปี10เดือน8วันก็จึงเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมายครับ
1: ตามขั้นตอนใช่ไหม
0: หมายความนี้กรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของพี่น้องประชาชน
1: จึงเห็น
0: ถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวน
1: เพราะว่ากรณีที่ผู้ต้องโทษประหารชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: ผู้ต้องหาเนี่ย
0: ครับ
1: จะต้องถูกขังจำคุกตลอดชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็ผู้ต้องขังในคดีอุกชะกันหรือคดีที่มีผลกระทบสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเนี่ยนะจะเป็นข้อกฎหมายที่จะต้องเกี่ยวข้องกัน
1: ประหารก็คือติด
0: เพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและเป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษตลอดจนถึงคำนึงถึงการปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวมกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า
1: การบังคับโทษเนี่ยนะ
0: และการปล่อยตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าว
1: เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
0: และเป็นหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกราย
1: เทียบเท่ากัน
0: โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้น
1: อีกทางด้านกระบวนการปล่อยตัว
0: ต้องได้รับการกันกองตลอดจนผ่านการพัฒนาประพฤติพฤติในพฤตินิสัยและความเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ย
0: ได้ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เกี่ยวกับยาเสพติดและก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่
0: เพื่อดำเนินการติดตามพฤติการของนายเล่าตาแซลลี
1: ่หลังจากพ้นโทษต่อไปด้วยนะ
0: ต้องใส่กำไร EM แหละนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงก็จะบอกแล้วไงก็บอกทีแรกก็ขู่เขาไว้ไงแต่เรื่องของยาเสพติดติดคุกไม่มีการลดโทษ
1: นาน
0: ทีแรกเขาว่างั้นนะกฎหมายงั้นนะตอนหลังมีรถมีอะไรก็ว่ากันไป
1: เขาบอกคนมันแน่นคุกกันนะ
0: ตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
1: ว่ากันไป
0: เพราะนั้นทำผิดไปเถอะเดี๋ยวก็ออก
1: ยิ่งเกินอายุ70ปีก็ได้ออกไวไง
0: คุณฉลองเลี้ยวแรงคอยดูสิ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จะติดคุกสักกี่ปีนะไอ้ติดคุกก็ติดแน่นอนอยู่แล้วล่ะ
1: นั่นเด็กก็ตอนที่ติดอยู่แล้วเนี่ย
0: ฆ่าคนตายโดยเจตนาอยู่แล้วเนาะก็ตอนเนี้ยเมื่อวานนี้เขาที่นนทบุรีเปิดรับสมัครผู้สมัครจะเป็นนายกอบจแต่ยังไม่มีคนสมัครสักคนเลยนะเมื่อวานเนี้ยนะ
1: อยากดูท่าทีกันอยู่หรือไง
0: ไว้เชิงเงินไว้เชิงกาฬสินธุ์สมัครกันแล้วนี
1: ่
0: นายกอบจกาฬสินธุ์ก็เลือกตั้งซ่อมเหมือนกันนะ
1: มีคนไปสมัครแล้ว
0: ครับ
1: อ้าวว่ากันไป
0: เนาะปวดเมื่อร่างกายเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นยาสมุนไพร
1: ไทยทิปโอสดสูตรร่างสูตรเดิมนะ
0: กล่องละ200บาทนะครับถ้าจะเป็นแคปซูลก็ไม่เนื้อไม่ตัวกินแบบแคปซูลนะ
1: กระปุกก็300
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได
1: ้ได้
0: ถ้าสั่งซื้อกับเราเนี่ยไทยทิปสูตรดั้งเดิมต้องซื้ออย่างน้อย
1: ดั้งเดิมใน3กล่อง
0: ไม่เสียค่าส่งกล่องละ200
1: ซื้อ5กล่องก็แถมกล่องกันแหละ
0: แบบแคปซูลก็ซื้อสัก2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกก็นะ
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะต้องดู
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทร
1: ลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ที่กำแพงเพชรนะครับเมื่อวานนี้ทีมงานเราโทรมาบอกว่ามีร้านขายบอกไม่ได้มาจากผมแล้วดูเอาของปลอมมาขายนะต้องพูดได้เลยว่าเป็นของปลอมเลยเหรอเพราะเราไม่มีตัวแทนยังไงก็ตัวแทนร้านค้าอะไรต่างๆประสานที่ลุงช้างโดยตรงเลยนะ
1: นั่น
0: เต้เออไปหยิบมาจากไหนก็ใครก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็จับกันมาเยอะแล้วบริษัทเนี่ยฟ้องร้องติดคุกติดตารางเสียค่าปรับกันไปเยอะแยะแล้วนะเพราะนั้นอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรหาลุงช้างที่081-290-1691หรือที่ลุงโชเล่ก็081-924-4377-081-924-4377
1: นะ
0: ครับใครอยู่โคกตูมก็โทรหาพี่บิดาก็เลยวันนี้ว่าง อยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนนะ
1: ติดต่อกัน
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเยื้องๆกับโรงเรียนบ้านโคกตูม
1: 089081-5595
0: 089081-5595เอาละครับเรื่องของทหารเหยียบกับระเบิดขาขาดเนี่ยนะ
1: ชายแดนอีกแล้ว
0: ครับที่อุบลราชธานีช่องอ่านมานะ
1: ถูกวัตถุระเบิดเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อวานเนี่ย
0: ครับเมื่อเวลา 11:00 นเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
1: ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ย
0: ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมาจังหวัด
1: อุบลราชธานี
0: ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับ
1: ไปเก็บกู้นะ
0: ปรากฏว่าจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดร2002หรือว่ากองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2
1: แต่เหยียบทุ่นระเบิดทำให้ขาขาดเนี่ย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
1: โอ้
0: รายละเอียดก็ยังอยู่ในรอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะ
1: สงสารทหารเนาะ
0: ครับแต่ปวดกระดูกปวดข้อนี่ก็ค่อยเป็นท่าที่ของไทยแคลพัดเขานะ
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับ
1: กระดูกเนี่ยนะ
0: เมื่อกี้มาบ้านพี่บิดาขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดง
1: มาทำไมอ่ะ
0: โอ้บิดาผมเดินคล่องแล้ว
1: เ
0: อาไว้ถามคุณบิดาเอาเองนะ
1: นาน
0: ผมพูดออกอากาศไม่ได้นะไทยแคลพัดก็กิน2เม็ดกินวันละครั้งเดียวอะนะ
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: ซื้อ2กระปุกกินได้เดือนหนึ่ง
1: 500บาทเนี่ย
0: ซื้อ4กระปุกเนี่ยก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: 1,000 บาทแถม1กระปุกด้วย
0: ใช่
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับผมพูดถึงโคกตูมในลิเกโชเล่ไปเมื่อไหร่นะ
1: วันที่8มกราคมปีหน้านะ
0: ครับ
1: งานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยโค้งโคกตูมหาไม่ยากเห็นเวทีเลยล่ะไปดูการโชว์เล่ชาติรักพงนรินทร์
0: ใครติดต่อมานะ
1: พี่สมพงษ์พี่นรุมนทองกูลนะ
0: ทำไมไม่โทรหาผมเนี่ย
1: งานเขาไม่มีเบอร์ลุงช้างแล้ว
0: โทรหาลุงช้างโทรหาลุงโชเล่ก็แพงอะดิ
1: เขามีเบอร์โทรอยู
0: ่ยักยอกมาจำเมียไม่ยอมให้คณะนี่นะ
1: อันนี้มันต้องซิกแซกกันเป็นบ้างถามตามคุณนั่นแหละ
0: อมลูกน้องเนี่ยนะเอาหนึ่งทำบุญหน่อยทำบุญหน่อยงานกฐินหน่อยงานกฐินหน่อยงานกฐินหน่อย
1: วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดแรก
0: ครับ
1: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: วัดที่2ก็วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่ง
0: ครับ
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: งานปิดทองหลวงพ่อพระสิอาน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: อันนี้ชมลิเกโชคดีมีสุขกัน
0: ลิเกเด็กมหัศจรรย์นะ
1: ฝากข่าวไปถึงพรเทพเขาหน่อยนะ
0: มีอะไรพรเทพมีอะไร
1: เขาจะไหว้ครูวันที่19 20ที่จะถึงเนี่ยนะ
0: โอ้โหไหว
1: เนาะ19 20
0: ครับที
1: ่บ้านพรเทพพรทวีสิงห์บุรีนะ
0: ไปไม่เล่า
1: ผมต้องไปทำบุญกับเขาซะหน่อย
0: ลองไม่ไปสิ
1: เป็นไง
0: ปีหน้าไม่มาเล่นให้หรอก
1: เดี๋ยวเขางอนแกแต่ยนจะไปดูเขาขี่ควายเขาเล่นไอ้บางระจันน่ะนะ
0: ไง
1: คืนวันที่20พรเทพเขาเล่น
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นเจ้านฤพลพรทวีนะไปร่วมไหว้ครูกับเขาหน่อย
0: เมื่อคืนมีลิเกใช่ไหม
1: สองคืนเลยแต่กระพุกนี้แล้วก็ปลาลืน
0: โอ้
1: เขาจะเล่นเรื่องบางระจันเมียไอ้หนวดเขี้ยวอ่ะ
0: จันหนวดเขี้ยว
1: ไอ้แต่โยนก็จะเป็นไอ้หนวดเขี้ยวอ
0: ่
1: ะไอ้เหม็นไอ้เหม็น
0: ไอ้เหม็นท้องเหม็นน่ะ
1: ขี่ควายอ่ะ
0: ขี่ควายมองข้ามโค้ง
1: อ
0: ะไรก็ไม่รู้ต่อไปมันนะมาขอขอบคุณมากครับไหว้ครู
1: พรเทพนะ
0: ครับ
1: เอกนิสัยดี
0: สิริชัยเตรียมขายของอีกป่ะ
1: โอ้เขาก็ไม่แน่ใจราคา
0: คนเยอะอยู่แล้วล่ะ
1: คนเยอะนะพรเทพเขาจัดทีใหญ
0: ่ครับ
1: อ
0: ่ะแต่หญิงหรือชายก็ช่างนะแต่วันนี้ฉี่ไม่คล่องเยี่ยวไม่ค่อยออกเลยนะ
1: อืม
0: เป็นหน้าที่ของฟอร์กัสนะครับ
1: ฟอร์กัสนะ
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: เขาบอกเยี่ยวคล่องเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานกันเยี่ยวสะดุด
0: สรุปแล้วกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้แล้วมั้งนี
1: ่นั่นเตะ
0: ถ้ากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกรุบกรับกรุบกรับ
1: อ้าวนึกถึงน้ำมันงาดำสกัดเย็นเด็ด
0: กินก่อนนอนนะก่อนนอนคืนละ2เม็ดหน้าที่หลักๆของเขาก็จะไปทำให้กระดูกและข้อต่อต่างๆเนี่ยได้มีน้ำมันหล่อลื่นได้มีน้ำเลี้ยงกระดูก
1: อ
0: ายุมากๆแล้วเนี่ยน้ำเลี้ยงกระดูกมันแห้งนะครับก็อะไรอีกแล้วเนี่ยนะ
1: รับประทานกัน
0: เอา
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: เอาเจ้าอาวาสวัดบางน้อยไหนจะขายกุฏิไง
2: ไม่ใช่ลุงช้างกระถิ่นวันที่หนึ่ง
0: ก็ถูกแล้วนี
2: ่กะกี้ลุงโชเล่ประกาศวันที่สอง
0: เออเขาบอกวัดที่สองเออมันมีสองวัดเขาบอกวัดที่สอง
2: โอ้ครับขอโทษทีลุงช้าง
0: เดี๋ยวผมเอาคนละครึ่งนะแม่กระถิ่นด้วยนะ
1: วันที่1พฤศจิกายน
0: เขาบอกวัดที่2วัดแรก
1: บาง
0: น้อย
1: ตำบลบางหลวงบางเลนนครปฐมหลวงพ่อเก็บเหรียญไว้ด้วยนะ
0: ครับผมสวัสดีครับโอ้เจ้า
1: วาดโทรมาไงเนี่ย
0: ไม่ใช่เจ้าวาดแล้วคณะกรรมการ
1: เอาเก็บเหรียญไว้ด้วยนะ
0: เหรียญอะไรอ่ะเหรียญ10
1: มีของดี
0: มีของดีนะเอามาแจกด้วยนะใครผมอยากจะได้สักใครมีช่วยเอามาฝากหน่อยของดีของวัดที่ผมประกาศให้แต่ละวันละวันเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ผมจะมาให้แฟนรายการข่าวผมไงใครสั่งซื้ออะไรก็ใส่เหรียญไปสั่งซื้ออะไรใส่เหรียญไปอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอย่างซื้อไทยทิพย์โอสถก็ได้ทำบุญ5บาทซื้อที่ดินให้ถวายกับทางสำนักสงฆ์อะเน
1: า
0: ะ
1: ทำ
0: จ
1: ำปา
0: เนี่ยหลังบ้านลุงช้างเนี่ย
1: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยได้กุศลแรงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นู่นเหมือนที่เขามีเรื่องกันเนี่ยประดาน่ะ
0: ประดานี่ว่าตามหลักแล้วนะ
1: ที่ดินแพงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีหนังสือเป็นทายาทนะคือผิดเต็มๆอ่ะตัวเองไม่ได้เป็นทายาทแล้วก็ตัวเองก็พูดง่ายๆว่าไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง
1: ถ้าแกรวยแล้วนะการแต่งเนื้อแต่งตัวก็สะอาดสะอ้านคนมีตังมีฐานะ
0: แต่ยังไม่มีแฟนมั้ง
1: ไม่รู
0: ้มีแฟนก็ทำแทนไม่ได
1: ้ปดา
0: เ
1: ป็นไง
0: เมื่อวานนี้นะมีวัยรุ่นพกปืนขี่ไล่ยิงหนุ่มวัย17ปีเจ็บสาหัส2รายตำรวจตามรวบพบปืนพกมีดพกปืนจำนวนมาก
1: อ้าว
0: 1นาฬิกาของวันที่17
1: ที่ไหนเนี่ย
0: เกิดเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกลุ่มเยาวชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายสาหัสด้วยนะ
1: สาหัสด้วยไง
0: ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยบริเวณจุดใกล้ป้อมตำรวจแยกศรีเทพาริมถนนเทพรักษ์ตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
1: สมุทรปราการนู่นนะ
0: เพื่อนของผู้บาดเจ็บเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุตนเองพร้อมกลุ่มเพื่อน สี่คันนะครับรถมานะ
1: ไปไหนกันเนี่ย
0: เดินทางมาจากงานเลี้ยงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
1: ไปงานเลี้ยงมา
0: ระหว่างขี่รถมาตามถนนศรีนครินทร์มาถึงโค้งโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการก็ได้พบกับกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณี
1: เป็นไง
0: ก่อนมีการตะโกนด่าทอกันจากนั้นต่างฝ่ายต่างขี่รถแยกย้ายจากกันไป
1: เออ
0: แต่ไม่นานนะกลุ่มคู่กรณีกลับขี่รถย้อนมาอีก
1: พอย้อนมาเท่านั้นแน
0: ่
1: พอย้อนมาใช่ไหม
0: ย้อนมาทำไมก็ไม่รู้นะ
1: นั่นนะเท่
0: ครับ
1: ตอนแรกก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้ว
0: เออด่ากันไปด่ากันมาแยกย้ายกันไปขี่รถย้อนมาพบอีกทีนึง
1: เป็นไง
0: ชักอาวุธปืนยิงใส่ทั้งหลายนัดเลย
1: เขาไม่พกปืนแล้วเอาปืนมายังไง
0: กลุ่มของตนก็พยายามเร่งเครื่องหลบหนีแต่ก็ถูกติดตามไปยิงซ้ำอีกที่บริเวณใกล้ใต้ทางด่วนกาญจนาถนนศรีนครินทร์จนทราบว่าพื้นถูกยิงได้รับบาดเจ็บ2ราย
1: โดนยิงด้วย
0: ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่บริเวณ4แยกล่าสุดครับ
1: เป็นยังไง
0: ฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
1: จับได
0: ้พร้อมตรวจพบอาวุธปืนและอาวุธมีดดังกล่าวจำนวนมากขณะที่จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
1: เป็นไง
0: มีประวัติก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นได้รับบาดเจ็บมาแล้วเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาและก็อยู่ระหว่างการประกันตัวตามกระบวนการของศาลก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้งในครั้งนี
1: ้ไม่เข็ดไม่หลาบ
0: ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินคดีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและก็สกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีโดยให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงและก็ตรวจสอบภาพตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในทางสาธารณะอย่างเข้มงวดพร้อมฝากเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหากปล่อยปละเลยจะออกมาก่อเหตุอาจมีความผิดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะ
1: พกปืนด้วย
0: เด็กเนี่ยพกปืนเนี่ยพ่อแม่ต้องโดนด้วยนะ
1: โดนด้วยเนี่ย
0: ขอบคุณข่าวสารเมืองปราการสมุทรปราการครับ
1: ส่งข่าววะเนี่ยนะตั้งด่านหรือไงตอนเนี้ย
0: ตั้งด่านแล้ว
1: ตรวจให้ดีไปเจอนายกนั่งรถตู้มันจะยุ่งนะ
0: จะ
1: ต้องเบะกันอีก
0: นายกออกมาชี้แจงนะ
1: ว่าไง
0: ไม่ใช่ดราม่านะผมไม่ได้มีรถขบวนไม่ได้มีวอ42อะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้สร้างภาพนะคนก็ช่างว่าแกเนาะเออ
1: ไปตรวจเจอนายกนั่งรถตู้มันต้องรีบตะเบะนะ
0: เกิดเป็นนายกนะมันปวดหัวใจเนี่ยนะว่ากันไป
1: ว่ากันไปไง
0: ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายตะลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: อันนี้ท้องผูกต้องใส่เลี่ยมจอย
0: ใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลถ้าจอยมิกฟู้ดต้องชงน้ำดื่ม
1: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำ
0: ต้องเป็นน้ำเย็นด้วยนะต้องเป็นน้ำเย็นด้วยนะครับพี่วิมลเอาอะไรเนี่ย
3: หรอ
0: จ้ากำลังออกอากาศอยู่นะพี่วิมลเอาอะไรอ่ะ
3: อ
0: ๋
3: อเอาไอ้ไทยแคปพลัสน่ะลุงช้าง
0: เอาเท่าไหร่ล่ะ
3: โปรมีเท่าไหร่ล่ะ
0: เอา4แถม1จ่ายพันเดียว
3: จ
0: ้ะโอเคตามนั้นนะ
3: ปลดจ้ะปลดข้อปลดข่าวแล้วนะ
0: ใช่แล้วจ้า
3: จ
0: ้ะเดี๋ยวส่งให้ครับไทยแคล5กระปุกเลย
1: ไทยแคลพัด
0: ครับ
1: 5กระปุก 1,000 เนี่ย
0: พร้อม
1: กระปุกละซอย2ปุก500
0: 4กระปุก 1,000 นึงแถมให้กระปุกนึงอ่ะนะ
1: แถมให้นะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานนี่ต้องกินยาโรงพยาบาลนะมากินมะระผมไม่หายนะของผมเป็นอาหารเสริ
1: ม
0: ไม่เชื่อลองกินดูสิ
1: มะระทีนกเนี่ย
0: กินคู่กับยาโรงพยาบาลเลยราคาเดียวกับน้ำมันงาดำ
1: 2กระปุก600
0: ไม่เสียค่าส่งมะระกระปุกงาดำกระปุกก็ไม่เสียค่าส่ง
1: ได้เหมือนกัน
0: มะระกระปุกนึงไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงก็ไม่เสียค่าส่ง
1: ได้เหมือนกัน
0: ใช่มะระทีนกเนี่ยมีส่วนผสมของถั่วดาวอินคาเมล็ดคำฝอยนะเพราะว่าตัวมะระเองมันสกัดเป็นน้ำมันไม่ได้ไงก็เลยต้องใช้น้ำมันของตัวดาวมะระของเมล็ดคำฝอย
1: เมล็ดคำฝอย
0: ครับใครอื้อออกมามีเลือดติดมาด้วยนี่โอ้ยตายแล้ว
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: สงสัยซะแล้ว
1: สงสัยจะเป็นฤทธิ์สีดวงอ่ะนะ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: กระปุกหนึ่งมีตั้ง60เม็ดนู่น
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนี่แหละ
0: ก่อนนอน2เม็ด350บาทซื้อที่แล้วกระปุกก็ได
1: ้
0: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มและแฟลิต้าเอ็มกลมผมไม่แนะนำไปซื้อทีละถุงแล้วไม่มีของแถ
1: ม
0: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะถุงหนึ่งมี30แก้ว
1: 30แก้วก็
0: 490บาท
1: 2ถุงเนี่ย
0: 900บาทเอาสบู่ไปก้อนหนึ่งไม่รู้สบู่อะไรไม่รู้เนอะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุงจ่าย 2,000 นะ
1: เอาสบู่ไป
0: สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: เอาไป2ก้อน
1: อันนี้ให้2ก้อนเลย
0: อีกสูตรนึงเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ถุงหนึ่งก็380บาท
0: ซื้อ2ถุง700ไม่มีของแถมแล้วครับ
1: แ
0: ต่ถ้าซื้อ4ถุง
1: ก็ได้สบู่ดิ
0: ใช่พันเดียว
1: เออ
0: รับเลย
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: ถุงนึงก็380ป่ะนะ
0: ใครเป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวล่ะครับเพราะว่าแฟเราไม่มีน้ำตาล
1: รับประทานได
0: ้ไม่มีไขมันทราน
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
0: ที่บอกว่าไอ้สมถังเช่าเก่ากี้
1: เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำเนี่ย
0: มันขม
1: อืม
0: เขาเลยตัดความขมด้วยซูคราโลสครับ
1: ซูคราโลส
0: ไม่ใช่น้ำตาลนะเออแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: เพิ่มเข้าไป
0: ดูแลรากผมรากฟันกันนะจ๊ะ
1: อืม
0: เขาบอกนี
1: ่อืม
0: สองหนุ่มเจ้าของบริษัทรับเหมาผวาเลยครับ
1: ผวาแบบไหนอ่ะ
0: แก๊งเงินกู้นอกระบบทวงหนี้ไงแล้วอดีตลูกน้องมาขู่จะทำร้าย
1: วอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุเ
0: นี่ยตำรวจครับช่วยจับหน่อยไอ้พวกนี้มันขู่ผม
1: มาข่มมาขู่เนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้นายวิเชียรอายุ25ปีและนายพานุวัฒน
1: ์อายุ22ปี
0: ระบุว่าเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรี
1: เป็นรับเหมาก่อสร้างไง
0: เออเขาเรียกว่าวัยรุ่นทำรวยนะนะครับข่าวร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวอีกแล้วไม่แจ้งตำรวจอีกแล้ว
1: ผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
0: จากกลุ่มชายที่ทั้งคู่เชื่อว่า
1: เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบตามทวงหนี้
0: ถึงสำนักงานย่านแยกมิตรกมลหมู่7ตำบลหนองปลืออ
1: ำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรี
0: ทั้งที่ยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนกู้นะ
1: ไม่ได้กู้เงินดังกล่าว
0: ผู้เสียหายทั้ง2รายบอกว่าผู้ที่กู้เงินคือนายชัย
1: นี่เป็นใครอ่ะ
0: อดีตลูกจ้างของบริษัทเนี่ยแน
1: ่และปัจจุบันนี่แหละ
0: ออกจากบริษัทไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้ด้วย
1: แล้วก็ทราบภายหลังว่า
0: อดีตลูกจ้างดังกล่าวเนี่ยนำหมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้างไปใช้ในการเป็นข้อมูลในกู้เงินแล้วก็ระบุว่าเป็นนายจ้าง
1: ว่าอย่างนั้น
0: ผมได้โดนบ่อยนะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: โอ้บอกเนี่ยรู้จักคนชื่อนั้นชื่อนี้ไหมเนี่ย
1: เพราะอะไร
0: มากู้เงินไม่มาใช้เนี่ย
1: โอ้
0: แล้วผมก็เป็นละลายกับผมแล้วเขาหมายเลขโทรศัพท์คุณเป็นค้ำประกันเงินกู้อ่ะ
1: oh.
0: มึงเอามาให้กูกู้สักหมื่นสองหมื่นดีวะกูจะเอาบริษัทกูจะเอาโทรศัพท์โชเล่ไปค้ำประกันว่ะ
1: อันนี้ไปต่อมายุ่งกับผมวะนะ
0: เออมีอย่างนี้ก็ด้วยได้นะดูสินะ
1: ดีวีย ุ่งอะเ
0: ดแล้วก็ขู่จะทำร้ายอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นนะ
1: มีถึงขนาดนั้น
0: เนี่ยเออชื่อไอ้ป๋องเนี่ยนะ
1: ป๋องไง
0: สนใจเงินกู้หรือไม่ครับนี
1: ่
0: อ่ะตอนนี้ก็แจ้งความไปแล้วนะ
1: นั่นสิ
0: เอาละเห็นดีจะต้องคืนเวลาให้สถานีแป๊บนึง
1: นั่น
0: นะแล้วจะมองหน้าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นนี้ไปไหนนะ
1: เดี๋ยวฟังกันต่อ
0: เรายังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะสิบอกฮะ

0: ร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไป
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหาร

0: ผู้ป่วยติดเตียง
1: บุพาวิทย์โปร
0: เริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098 329 9909

0: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
2: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์

หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่ง

0: 0991691691นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้า
1: ถึงช้าง
2: เลยถึงผมแล้วเมื่อไปพบกับไปพบป้าน้อย
1: ป้าน้อยนะ
2: วิ่งหน้าตื่นมาบอกกับตำรวจว่า
1: ป้าน้อยไม่ใช่ป้าดา
2: เออไม่ใช่ป้าดานะป้าดาเนี่ยคนละเรื่องแล้ว
1: ป้าน้อยเนี่ยอายุ64 ปี
2: อ๋อรุ่นเดียวกับป้าดาเลยนะน่ะ
1: รุ่นเดียวกันไง
2: มาบอกตำรวจโอ้ยคุณตำรวจ
1: ว่าไง
2: มีคนจะจมน้ำนะ
1: อ
2: ้
1: าว
2: ตัวเองได้ไปลากขึ้นมาจากน้ำแล้วเนี่ย
1: แล้ว
2: ป้าน้อยเนี่ยไปดึงมาจากน้ำนี่ไม่ไหวมันหนัก
1: เออ
2: พอไปตำรวจเจ้าหน้าที่ไปถึงสระน้ำ
1: เจ้าหน้าที่พบร่างใครน่ะ
2: หลังการอายุ40แล้ว
1: นอนอยู่ข้างสระน้ำ
2: สามใส่เสื้อสวมเสื้อตัวเดียวเลยนะ
1: ไม่ใส่กางเกงไง
2: อุ้ยตาย
1: อ้าว
2: มีบาดแผลบริเวณใบหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำผ้ามาปิดไว
1: ้ก่อนจะรีบนำส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2: เพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บตามร่างกายครับ
1: ก็ได้จากการสอบถามป้าน้อย
2: ที่ยังมีอาการพูดไปเซไปประลิ้นรัวจ้ะ
1: เป็นยังไงล่ะป้าน้อย
2: แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟัง
1: ว่าไงป้าน้อย
2: ตัวเองกับนางการเนี่ยและกับนางพรเนี่ย
1: นายพร
2: มีสามีเป็นชาวลาวของนางการนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าห้องแหละ
1: กินเหล้านะ
2: ดื่มได้ไปหน่อยเดียวแค่2ขวดเอง
1: นายพรเป็นยังไง
2: นางการกับสามีทะเลาะกันเรื่องหึงหวงแหละ
1: อ๋อหึงกัน
2: ที่นายพรมักจะมีสาวมาติดพันประจำ
1: สงสัยเจ้าชู้นี่นายพร
2: เออนายพรก็โมโหก็เลยต่อยเมียไม่ยั้งเลยทีเนี้ย
1: โมโหเมียหลังจากนั้น
2: ผมพูดไม่ฟังมึงฟังคนอื่นแม่เรียนแบบโชเล่ไปได้เออ
1: พอเมียสลบไป
2: เลยลากไปทิ้งน้ำเลย
1: ตนเองก็ห้ามไม่ฟังด้วย
2: เพราะว่ามันเมาไง
1: นายพรเมา
2: แต่เมื่อเห็นนายพรทำร้ายร่างกายเสร็จลากเมียไปทิ้งสระน้ำก็ใจตนก
1: ตกกระจาย
2: วิ่งตามไปลากนางการขึ้นมาจากน้ำ
1: ผัวลงเพื่อนแล้วขึ้น
2: เออแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่มันเอาอีกการขึ้นบนจัดตักน้ำหน่อย
1: ส่วนในพรล่ะ
2: เอามันจะอยู่ทำไมล่ะครับ
1: หนีไปแล้วไม่คิดว่าจะทำกับเมียอย่าง
2: น
1: ี
2: ้เออมันคิดว่าเมียมันคงตายแน
1: ่เออหนีไปแล้ว
2: เออ
1: กับสปปลาวไปแล้วเรามั้ง
2: ไม่เมาไม่กล้าทำไง
1: เมาทำไม
2: ที่นี่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่านั่นน่ะสิถามตัวเองสิ
1: เออ
2: บอกว่าคนลาวและเมียเนี่ยจะมากินเหล้าบ้านนางน้อยประจำแหละ
1: กินที่นี่ประจำ
2: แต่วันนี้รับแจ้งจากนางน้อยว่า
1: ว่าไงเหตุทะเลาะกัน
2: มันทะเลาะกันเขาแล้ว
1: แล้วไปสอบถามก็ทราบว่า
2: ผัวคนลาวต่อยเมียแล้วก็ลากไปทิ้งน้ำก็ต้องรีบมาตรวจสอบสิครับผมเป็นตำรวจเนี่ย
1: พอมาถึงแล้ว
2: พบนางน้อยไปเอาตัวขึ้นมาจากสระน้ำแล้ว
1: ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยมาถึง
2: ช่วยไว้ได้ทันรอดตายมันควายควิด
1: ดีนะ
2: ที่ช่วยไว้ทันไม่งั้นแล้วก็
1: เสียชีวิตแน่นอน
2: ตายแน่คราวนี้ต้องตายยังเขียด
1: จากการจมน้ำเนี่ยนะ
2: เบื้องต้นครับ
1: ตำรวจทำไง
2: ตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ติดตามนายพร
1: แล้วก็หนุ่มลาวละนี่มาสอบสวนข้อเท็จจริง
2: เป็นจังใดหือเป็นจังใดแล้วสูนี่นะ
1: สงสัยกลับสปปลาวไปแล้ว
2: โอ้ยมึงยังไม่ทันได้ไปไหนหรอก
1: เออ
2: แค่อุดรเนี่ยนะ
1: อุดรไปหน่อยก็ถึงแล้วข้ามน้ำโขงไปนะ
2: แม่เขาเรียกว่าไม่ดูดำดูดีเมียเลยอะ
1: โอ้ใจร้ายเหมือนกันนะคนเรา
2: เ
1: น
2: ี่
1: ย
2: เราต้องไปเรียนกับมันมั่งแล้วมั่งนี
1: ่ไปเรียนทำไมเหรอ
2: เขามีแต่เมียลากเราลงน้ำเลยทีเนี้ยเมียนี่ให้มีบุญ
1: แม่
2: เหรอ
1: เมียไม่มีบุญคุณ
2: เมียเฝ้าโอเมื่อผัวดื่มเมาโซเซ
1: เ
2: มียเฝ้าโอเลยอุ่มเอาผัวลงไปไม่ไหวแล้ว
1: โหไม่ไหว
2: อุ้ยสบายไม่ต้องกลัวแล้วครับมีไทยทิพย์

0: โอสถกินน่ะ
1: สบายใจไม่ต้องคิดมาก
0: จะได้เบาเมื่อยเบาปวด
1: ไททิพโอสถนี่แหละ
0: ครับ
1: อืม
0: เคล็ดขัดยอกอะยาหม่องไททิพทา
1: หอมชื่นใจด้วยยาหม่องเนี่ยนะ
0: หูนวด
1: อ
0: ื
1: ม
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกก็ใส่เลี่ยมจอย
1: นี่ต้องใส่เลี่ยมจอยแบบชนิดแคปซูล
0: แล้วก็หรือจะเป็นจอยมิกฟูดชงน้ำดื่ม
1: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำเย็นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานกัน
0: เมื่อกี้คุณพี่อย่างนครปฐมสั่งซื้อไททิพโอสถไปกระปุกหนึ่งบอกมันต้องชงน้ำกินด้วยเหรออื
1: มก็ใส่ปากแล้วก็ใส่น้ำเข้าปากก็คืนได
0: ้ไอที่ชงน้ำเนี่ยมันจอยมิกฟูด
1: อันนี้เป็นพวกขับถ่าย
0: เ
1: นี่ยนะ
0: ครับระบบการขับถ่ายนี่ราคาสองกระปุก700กระปุกเดียว350
1: นาน
0: ซื้อ2แถม1ได้3เลย
1: เออ
0: ขายราคาเดียวก็ไอ้ห้าวนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: ไอ้ห้าว
1: กินแล้วจะเสียงแห้ง
0: อย่ามาเรียนแบบผมนะไอ้ห้าวยังไม่มีขายทั่วไปในท้องตลาด
1: อย่าซื้อก็
0: ถ้าห้าวก็โทรมา
1: สั่งซื้อกัน
0: 0812901691พออย่าไปบอกมากขายเยอะเกินไปเดี๋ยวก็จะว่าเราได้
1: ของมีไว้ขายนะ
0: มัน
1: จะมีไว้เก็บ
0: มีไว้กินเองสิ ลูกชายช็อกพบพ่อวัย85ปี
1: คุณพ่อเป็นยังไง
0: นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตในคลองข้างบ้าน
1: เอานี่เกี่ยวกับน้ำอีกไง
0: คาดว่าพ่อคงจะวูบหรือไม่ก็อาการกำเริบกระทันหันนะนะ
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ที่สมุทรสงครามครับตำรวจจากสภบางคนที
1: ได้รับแจ้งมีเหตุคนเสียชีวิตเนี่ย
0: ที่บริเวณคลองลำปะดงต้นโพหมู่ที่1
1: ตำบล
0: บางสะแกบางคนทีสมุทรสงคราม
1: เสียชีวิตตำรวจไปตรวจสอบแล้ว
0: ไปที่เกิดเหตุครับเป็นบริเวณท่าน้ำเชื่อมต่อจากตัวบ้านหมู่1ตำบลบางสะแก
1: ก็ไปพบผู้ชายเสียชีวิตวัย85ปี
0: แกเป็นเจ้าของสวน
1: เจ้าของสวน
0: ไม่ใส่เสื้อนอนคว่ำหน้าจมอยู่ในเลนโคลนใต้สะพาน
1: น่าสงสารคุณพ่อ
0: เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างขึ้นมาให้แพทย์ชันสูตรเบื้องต้น
1: เป็นยังไง
0: ไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายก็ไม่มี
1: ก็คาดว่าเสียชีวิตมานานไหมล่ะนะ
0: ไม่ตามกับวันเนี้ยไม่ตามกับชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะ
1: ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยนะ
0: ที่นี่ลูกชายเนี่ยลูกชายชื่อวันนัท
1: อายุ57ปี
0: แล้วก็เป็นคนมาพบศพพ่อเป็นคนแรก
1: แกว่ายังไงในนัดเน
0: ี่ยก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณสัก15นาฬิกา
1: ก็เห็นพ่อนอนพักผ่อนอยู่ที่เปรใต้ถุนบ้านน่ะ
0: จึงออกไปกินก๋วยเตี๋ยว
1: ลูกไปกินก๋วยเตี๋ยว
0: แกก็ไม่น่าไปนะพ่ออายุมากก็น่าจะพาพ่อไปด้วยมั้ยเล่า
1: โอ้แกก็หิวอ่ะลูกชายอ่ะ
0: จนกระทั่งเวลา16นาฬิกา30นาที
1: กลับมาบ้านก็ไม่เจอพ่อเนี่ย
0: เอาพ่อไปไหนซะแล้ว
1: เออก็น่าจะเอาพ่อไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ
0: พ่อแกอยู่ไหนเนี่ยเดินตามรอบบ้านเป็นครึ่งชั่วโมงอะนะ
1: หาดูนานเนี่ยนะ
0: จนกระทั่งได้ยินเสียงโทรศัพท์ของพ่อดังขึ้นตรงศาลาริมน้ำ
1: ก็เดินไปดูพบโทรศัพท์มาด
0: ะแล้วก็กระเป๋าวางอยู่ก็ชะโงกมองลงไปใต้สะพานริมน้ำ
1: แล้วก็ไปพบร่างของพ่อความหน้าจมน้ำอยู่ใต้เลนน่ะ
0: คิดได้ไวปัญญารีบโทรศัพท์แจ้งผู้ใหญ่บ้านเลย
1: แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาทำการช่วยเหลือเนี่ย
0: นายนัทบอกว่าปกติพ่อเป็นคนขยันชอบหาอะไรทำรอบบ้านแหละ
1: ก็คาดว่าพ่อเนี่ยคงจะเดินลงไป
0: หลอกเลนหรือไม่ก็ขุดขี้โคลน
1: เพื่อไปทำอะไร
0: ท่อปั๊มน้ำอ่ะเตรียมสูบน้ำเข้าสวนไง
1: พ่อบอกว่าพ่อเนี่ยทำเป็นประจำอยู่แล้ว
0: แต่เนื่องจากว่าพ่อมีโรคประจำตัวหลายโรคโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
1: โอ้โห
0: มีอาการวูบบ่อยครั้งวันหลังนะใครที่ปังอยู่นี่นะถ้าอายุขนาดนี้ซื้อใบโอไปเขากิน
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
0: คนจะได้มีโปรตีนมีกล้ามเนื้อมีแขนขาแข็งแรงแหม
1: กินได้ทุกวันนะนะมื้อละ3เม็ดนะนะ
0: ใช่
1: ไบโอดีนะ
0: ตรวจมีตั้ง100เม็ดนะนะ
1: ใช่
0: ก็เข้าใจว่าพ่อน่ะน่าจะลงไปทำความสะอาดแล้วเกิดวูบ
1: มีอาการวูบแบบกระทันหันแล้วก็หัวเนี่ยทิ่มลงไปในจมโคลนเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ต้องเมาก็หัวทิ่มบ่อได้นะ
1: น่าสงสารคุณพ่อกันนะ
0: ที่ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิต
1: เบื้องต้นทางแพทย์เวรและก็ตำรวจทำการสันนิษฐานแล้ว
0: ว่าผู้ตายน่าจะเกิดอาการวูบจากโรคประจำตัวขณะลงไปทำงานริมคลองจนพลัดตกลงไปในเลน
1: ญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุในการเสียชีวิตเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็มอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
1: โอ้น่าสงสาร
0: ไม่ต้องให้คนแก่หรอกพวกเราเนี่ยนั่งยองๆแล้วลุกขึ้นมาดิ
1: แล้วไปอยู่ที่เลนด้วย
0: เราลองนั่งยองๆแล้วลุกขึ้นมาเร็วๆสิ
1: เป็นยังไง
0: หัวทิ่มแทบทุกลาย
1: หน้ามืดเลยนะ
0: อ
1: ย่าไปฝืนทำกันนะ
0: อย่าไปฝืนอย่าไปฝืนอายุมากแล้ว
1: เตือนกันเตือนกัน
0: เป็นคนไปลูกหลานใช้ได้ก็ใช้ได้ใช้แต่ใช้ไม่ได้ก็ไปจ้างเขาทั้งมาก็ได้มาอยู่ขนาดนี้รู้จะอะไรนักหนา
1: ไปยกหนักมากก็ไปได้เดี๋ยวนี้นะ
0: อ้าวสักครู่เดี๋ยวกลับมานะ
1: นะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณ

0: ามอยู่นั่นเนี่ย
1: อ้าว
0: ถามจังเลยไอ้ห้าวมันคืออะไรไอ
1: ้ห้าวถาม
0: ก็อธิบายทั้งละเอียดยิบขนาดนั้นนะ
1: อ
0: ธิบายทั้งจนแทบจะแก้ผ้าอยู่แล้วเนี่ยแกก็ยังไม่เข้าใจอีกไงเข้าใจยังเข้าใจแล้ว
1: สั่งไปแล้วสั่งไปแล้วตรงไปแล้ว
0: อ้าวอย่าถามบ่อยที่เขินผมวะ
1: ผ
0: มก็มีความสูงของผมคนเดียวไปยันแก่ใช่ไหมก็ว่าไง
1: จะตายอะนะคนเราอะนะ
0: นี่หนุ่มวัย26ถูกสาวความมีดกระซวกทั้งสองแผล
1: เรื่องอะไร
0: ไปห้ามเขาที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองตั้งหน่อย
1: ห้าม
0: ไปห้ามเขาจอดรถ
1: โอ้โดนแทง
0: ตรงนี้จอดไม่ได้นะฮะพี
1: ่
0: ตรงนี้ก็ห้ามจอดนะครับ
1: แล้วผู้หญิงอะไรแทงต้องสองแผล
0: โอ้ไปจอดขาวแดงไงเราที่บางน้ำเปรี้ยวเนี่ย
1: โอ้ฉะเชิงเซาเนี่ยนะ
0: โ
1: อ้
0: แม่ผู้หญิงรายหนึ่งใช้มีดไปทำร้ายร่างกาย
1: จะมีผัวได้ไหมทุกคนเนี่ย
0: โอ้โหใครก็ไม่เอาแล้วทีเนี้ย
1: แทงผู้ชายเนี่ย
0: วันหลังไปอยู่ประดาได้ไหมเล่า ประดารับไหมเนี่ย
1: ประดาก็พูดเก่ง
0: โอ้นี่เขาอยู่บ้านหมู่แปดตำบลพงอากาศเนี่ยบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันหวยออกนะผู้สุขาก็ไปถามนายนิติพงษ
1: ์นี่ใครเนี่ย
0: แกได้รับบาดเจ็บตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพุทธโสธร
1: นิติพงษ์เนี่ยนะ
0: โอ้บอกว่ามีบาดแผลถูกแทง2แห่งบริเวณต่ำกว่าราวนมซ้ายต้องเย็บไป13เข็ม
1: ใกล้หัวใจด้วยนะ
0: แอนตาซินแจกมา
1: เออไม่แจกก็เลยมันนอกบทที
0: เออส่วนนี้บาดแผลอยู่ใกล้บริเวณปอดเลยนะ
1: นิติพงษ์ว่ายังไง
0: ผมไปขี่จักรยานยนต์ไปจอดที่บ้านแฟนผมเนี่ย
1: ขณะนั้น
0: รถยนต์ของนายบอลกำลังถอยเข้าไปในซอยเพื่อจะเข้าบ้านที่อยู่ถัดไป
1: จาก
0: โดยมีนางสาวต้นข้าวภรรยาของนายบอลอยู่ในรถด้วย
1: อ๋ออยู่ด้วย
0: ครู่นึงนายบอลตะโกนว่าเฮ้ยแม็กซึ่งเป็นน้องชายแฟนตนบอกว่าจอดรถหอสละเอียเนี่ยนะ
1: แบบนี้จะยังไง
0: อ่านได้ไงมีวะด้วยมีวะด้วยก่อนที่แม็กจะตะโกนกลับไปว่าแล้วมันเป็นหอสละเอียอะไร
1: โตเถียงกัน
0: เออตอนนั้นยังไม่มีเหตุการณ์บานปลายแล้วล่ะ
1: ต่อมาในช่วงค่ำเนี่ย
0: ตนกับแฟนสาวแล้วก็น้องชายแล้วก็พี่สาวแฟนก็ออกมาจัดงานมันเกิดที่ร้านค้าหน้าปากซอยไง
1: เลี้ยงแฮปปี้เบิร์ธเดย์กัน
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูกับญาติเนี่ยนะ
1: ที่บ้านญาตินี่แหละ
0: ระหว่างกำลังนั่งกินอะไรกันอยู่อย่างอร่อยกลุ่มของบอลแล้วก็นางต้นข้าวเนี่ย
1: ก็เดินออกมาจากซอย7คนด้วยกัน
0: โอ้มาไม่ใช่น้อยยกหมู่บ้านมาเลยมั้งน่า
1: ก่อนจะมาหยุดที่หน้าร้าน
0: ตะโกนเรียกไอ้แม็ก
1: อ
0: ีเมย
1: ์
0: โอ้โห
1: น้องชายด้วย
0: แหมกูเรียกน้องเมย์อย่างดีต้องเรียกอีเมย์เนี่ย
1: เรียกน้องสาวพี่สาวด้วยเนี่ย
0: ให้มาออกมาเคลียร์กันหน่อยเรื่องนี้เกิดที่จอดรถเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันพวกมึง
1: ให้มาเคลียร์ก่อน
0: จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้โต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมา
1: ก่อนที่พ่อของนางสาวต้นข้าวเ
0: ดินเข้ามาลักษณะจะทำร้ายนางสาวเมย
1: ์ซึ่งเป็น
0: พี่สาวของแฟนนี่แหละต
1: อ
0: นนี้เนี่ยการก็เข้าไปห้ามไง
1: ไปห้าม
0: ขอทีนี่แหละ
1: แล้วเป็นยังไง
0: ก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีพกมีดมาด้วยไง
1: จึงได้ถูกนางสาวต้นข้าว
0: ชักมีดมาแทงทั้งสองจึก
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: เลยแจ้งข้อหาไว้แล้วที่สภ.บางน้ำเปรี้ยว
1: และต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุที่ถึงที่สุด
0: ยืนยันว่าตนและครอบครัวไม่ต้องการเจรจาเรื่องเงินค่ายาแต่ต้องการให้ผู้รับโทษทำความผิดลบตามกฎหมาย
1: รับโทษตามกฎหมาย
0: ผมไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องอะคุณตำรวจ
1: เป็นเพียงแค่ไปห้ามเขาเท่านั้น
0: ดูที่แน่ไตลาวนมขึ้นไปเหนืออีกหน่อยเดียวอะ
1: แทงสองแผลเลย
0: ผมคงเดสมอลเล่เป็นแน่แท
1: ้ไรหัวใจด้วย
0: ครับ
1: โอ้ไม่น่าไปห้ามเขาเลยเน
0: า
1: ะ
0: เอาพูดถึงปุ๋ยแล้วหน่อยสิเมื่อกี้นี่โทรมาเนี่ย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
0: ลุงช้างยังแถมอยู่หรือเปล่า
1: โอ้แถมไม่ถึงสิ้นเดือนเลย
0: แต่ไอ้อย่างอื่นเขาให้อยู่แล้วล่ะซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถมตันนึงให้อยู่แล้ว
1: แถมเป็นตันน่ะ
0: ครับ
1: ป
0: ุ๋ยอะไรไม่รู้ใช้ดีดี
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
0: ใช้ดีแล้วบอกต่อนะที่สตูลไม่ส่งนะ
1: สตูลมันไกลอะเม็ดฟู่ไปก็แล้วกัน
0: ทางงาก็ไม่ไปนะทุ่งสงก็ไม่ไปนะ
1: เอาเม็ดฟู่ไป
0: แต่กาญจนบุรีส่งนะครับ
1: อันนี้ไป
0: เอาโรงงาน
1: บุรี
0: โรงงานปุ๋ยมันอยู่3ชุกก็ยิ้มเลยดิ
1: ใกล้ๆเนี่ยนะ
0: ไกลไม่ไกลนะ
1: เ
0: อาโทรหาลุงช้างครับ081
1: 290
0: 1691 081
1: 290
0: 16
1: 91
0: ครับโทรหาโชเล่ก็ได้
1: 081 924 4377เนี่ย
0: 081 924 4377
1: เนี่ย
0: แหมกะออกเต็มที่นะ77
1: 22
0: นี่
1: ออกไปได
0: ้มาสักหน่อย
1: กิน2คนเลย ่านข่าวไม่สนุกเลย
0: ไม่หนุกนะตรงไหนถูกหวยแม่เสียงดังฟังชัด
1: ด้านสิ
0: นี่ผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ผู้ใหญ่บ้านมาตะโกขับรถกระบะแหกโค้ง
1: และเป็นยังไง
0: เอาแหกโค้งก็ไม่ว่าไปชนเสาไฟฟ้าอีก
1: พอชนเสาไฟฟ้า
0: เขาตกลงข้างทางนี่รถที่ขาด2ท่อนเลยนะ
1: และเป็นยังไงบ้างนะ
0: โอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลย
1: โอ้
0: ดีไม่ตายนะผู้ใหญ่นะ
1: ผู้ใหญ่บ้านไง
0: ครับ
1: นครราชสีมาเนี่ยนะ
0: ตำรวจจากสพ.คอนบุรีรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในรถ
1: เกิดที่ถนนไหนอะนะ
0: ทางหลวงหมายเลข224สายคอนบุรีเสริงสาง
1: ช่วงหลักกิโลเมตรที่63 64
0: ท้องที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา
1: ที่โคราชเนี่ยนะ
0: ซึ่งเป็นช่วงทางโค้งยาวก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31โคราชเนี่ย
0: ประจำจุดอำเภอคอนคีรีนำอุปกรณ์ตัดทาง
1: ไปช่วยเหลือคนเจ็บออกมา
0: ที่เกิดเหตุรถกระบะ4ล้อ4ประตู
1: 4ประตู
0: ทะ
1: เบียนโคราชเน
0: ี่
1: ย
0: ยี่ห้อบอกเขาหน่อยสิอีซูซูดีแต่แม็กนะ
1: แล้วเป็นยังไงล่ะ
0: ล้อพังหมกเหลือแต่แม็กยังอยู่4เส้นนะนะ
1: 4เส้นเนี่ยนะ
0: ทะเบียนโคราชครับ
1: ตกลงไปที่ข้างทางเนี่ย
0: สภาพด้านหน้าพังยับเสาไฟฟ้าแรงสูง22เมตรขนาด 115,000 โวลต์เนี่ยนะ
1: ดินถนนถูกชนขาดไป2ท่อน1ต้นเนี่ย
0: โอ้โหเสาไฟมีต้นเล็กๆเลยนะผู้ใหญ่นะ
1: อ๋อมีคนเจ็บด้วย
0: เป็นคนขับอยู่ในรถนั่นแหละครับ
1: จากนั้น
0: ก็มีควันไฟพวยพุ่งบริเวณจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ตัดไฟหน่อย
1: ก่อนที่จะไปทำการช่วยเหลือเนี่ย
0: ซึ่งต้องใช้เวลานานเกือบชั่วโมงก็สามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได
1: ้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลคอนบุรีไปแล้ว
0: ทราบชื่อว่าอภิสิทธิ์จันทร์อรันอายุ56ปี
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านมาบตะโกเอ็น
0: ครับหมู่2ตำบลมาบตะโกเอ็นอำเภอคอนบุรี
1: ก็ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกด้วย
0: คนขาและหน้าแข้งขวาหัก2ท่อนจุด2จุดเลยนะ
1: 2จุดแล้วมึงไม่รู้สึกตัวนะ
0: แกรู้สึกตัวดีแกรู้สึกตัวดี
1: แล้วก็หายใจอยู่
0: อัตราการเต้นหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: แกไม่ตื่นเต้นเลยเนาะถ้าเป็นไรสงสัยตายช็อกตายนะ
1: นั่นเต้
0: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคอนบุรีอย่างเร่งด่วนครับ
1: ส่วนสาเหตุก็ยังไม่สามารถระบุได้
0: เดี๋ยวให้บาดคนบาดเจ็บในอาการดีก่อนแล้วค่อยคุยกันเนาะ
1: ขอแจ้งค่อยคุยกัน
0: ทีนี้ทางกำนันน่ะกำนันเข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุนะ
1: ก็ทราบว่าในช่วงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ก็พาลูกไปส่งโรงพยาบาลคอนบุรีเนื่องจากว่า
1: เป็น
0: มีการฮิสโตกไง
1: เป็นฮิสโตกไง
0: ลูกสาวเป็นฮิสโตกรีบพาลูกไปโรงพยาบาล
1: แล้วก็กลับมาทำธุระภายในวัดในหมู่บ้านเนี่ย
0: จากนั้นก็เปลี่ยนรถกลับเข้าไปดูแลลูกอีกครั้งนึง
1: ก็คิดว่า
0: น่าจะรีบกลับอ่ะ
1: พอมาถึงที่เกิดเหตุก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
0: ปกติแกเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยนะ
1: เหมือนโชเล่เลย
0: โอ้ยพระคุณน่ารักเหลือเกิน
1: มีโรคประจำตัวไหมล่ะ
0: ความดันไง
1: ความดันเนี่ย
0: ก็ต้องรีบรับยาเป็นประจำแล้วครับอ
1: าจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี
0: ้แกหายแล้วแกเอาไบโอไปกินนะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่รับประทานได้ตลอดเนี่ย
0: ไม่ได้รักษาความดันหรอกแต่คนก็เป็นความดันก็กินกันจังเลยนะ
1: ซื้อละ3เม็ดนะ
0: เออเขาซื้อทีละครับแบ้วครับแบ้วเลยนะ
1: 2,000 บาทก็แถม1กระปุกก็ได
0: ้ครับ
1: กระปุกเนี่ยนะ
0: วันนี้ผมมีข่าวดีนะ
1: มีข่าวอะไร
0: วันนี้ใครสั่งซื้อสินค้าผมครบ 1,000 บาทเลยผมมียาดมนะยาด
1: ม
0: ยาดมไทยทิพย์ให้นะ
1: แถมให้ก็
0: ให้ดมชื่นใจนะที่ผมไม่มีนะต้องสั่งซื้อนะ
1: สั่งซื้อกันได้นะ
0: ไม่มีขายนะสาวใหญ่ดวงแตกครับขออาศัยรถจักรยานยนต์ไปตลาดหน่อย
1: หลังจากนั้น
0: ไปกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปดองแดงดองแดงดองแดง
1: ถูกรถพ่วงชนน่ะแหละ
0: เสียชีวิตไป1เจ็บไป2ครับ
1: โอ้
0: ตำรวจที่ไหนอะสวยจังเลยอะ
1: โอ้ตำรวจเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ย
0: เออสำรองเหนือสิ
1: สำรองเหนือเนี่ย
0: โอ้เดี๋ยวนะดูกันนี่
1: ตำรวจประการเนี่ย
0: ร้อยตำรวจเอกหญิงนะ
1: เออ
0: โอ้โหน่ารักเลยเข้าเวรอยู่ไงสวัสดิ
1: ์พิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะไอ้ไปเจ้าหน้าที
0: ่ร้อยเวรนะดิ
1: ร้อยเวรเนี่ยนะ
0: ตอนนี้ทีมตำรวจสภ.สำโรงเหนือ
1: น
0: ะครับก็ไปตำรวจตรวจสอบรถเฉี่ยวชนกันนะ3คันนะ
1: 3คันบริเวณทางหลวงอ่ะนะ
0: ก่อนถึงศาลพ่อทับตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดงนี่แหละครับ
1: สมุดประการเนี่ยนะ
0: ไปดูหน่อยสิ
1: พอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ไปจ้าเอจักรยานยนต์ PCX สีน้ำเงินทะเบียนกรุงเทพได้รับความเสียหาย
1: แล้วก็พบรถยนต์ซูซูกิเนี่ย
0: สวิฟต์สีแดงทะเบียนกรุงเทพ
1: มีร่องรอยความเสียหายเหมือนกัน
0: บริเวณด้านหน้าส่วนรถบรรทุกพ่วงทะเบียนระยองจอดอยู่ในที่เกิดเหตุ
1: แล้วก็มีคนประสบเหตุ3ราย
0: เป็นหญิง1รายเสียชีวิตทราบชื่อว่านางสาวเดือนอายุ56ปี
1: คนเจ็บ2รายเป็นชาย1หญิง1เนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยกู้ชีพก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
1: ก็ได้ใจ จากการสอบสวนก็ทราบว่า
0: หญิงผู้เสียชีวิตได้ขอติดรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อเดินทางออกจากซอยจะไปตลาด
1: ไม่น่าติดรถก็ไปเลย
0: ตลาดก็อยู่ห่างจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรไม่เดินไปวินะ
1: ยังไม่ทันถึงตลาดเลย
0: เขาเรียกไม่ถึงที่ตายไง
1: นั่นนะดิ
0: จะกลับมาประสบอุบัติเหตุทั้งนั้นเนี่ย
1: ถ้าไม่เสียชีวิตไปแล้ว
0: ครับ
1: โอ้
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: หญิงเนี่ยนะ
0: อ
1: ่
0: ะมาไปหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวใครฟังอยู่ที่วทป.711ตามไปฟังกันต่อที่
1: จทล.1197นะ
0: นะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดี
1: มีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
3: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิศโอสดตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

0: เพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษ

0: ครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
1: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 081-290-1691นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม2569เวลา 8:30 น. ถึง
7: ง 16:30 น.ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช

0: ับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีกันครั้งที่3ครับ
0: ฟังกัน
1: ตอนนี้เราก็มากันอยู่ที่
0: ยทล.1197ลบบุรี
1: อีกหนึ่งคลื่นนะกาญจนบุรียังอยู่ครับ
0: ฟังกัน
1: จสหนึ่งก็ยังอยู่นะจ๊ะ
0: ฟังกัน
1: 1449ชุมพรก็ยังอยู่จ้ะ
0: ยังฟังกันอยู่
1: ครับมีที่ไหนยังอยู่ไหนอยู่ครบทุกคลื่นแหละ
0: นั่น
1: ยกเว้นบตป.711
0: ก็ฟังกันกลางคืนก็แล้วกัน
1: ตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่จ้า
0: พี่
1: ปั้นอยากสตูลบอกฟังชัดเจนเลยถ้าอยู่อำเภอโคนกาหลงเช็คระยะทางก็ประมาณเกือบ50โลเหมือนกันนะเกือบ50กิโล
0: จากไหน
1: จากตัวอำเภอบ้านแพไปยังโคนกาหลงอ่ะนะ
0: โอ้ไปไกลเหมือนกันนี
1: ่ครับเมื่อวานนี้ข้างบ้านผมไปตลาดนัดเลยนะไปจะไปซื้อผักซื้ออะไรกันนะโอ้โทรมาเนาะเดี๋ยวจะให้ประชามรับก็ไม่ได้เพราะมันไปเมื่อกี้สายหนึ่งจากที่ไหนจ้าเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ
2: อ๋อโทรจากบ้านใหม่ปทุมค่ะเดี๋ยวโทรคุยแล้วกัน
1: ก็เดี๋ยวผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: นั่นจ้าเดี๋ยวฉันจะพูดเรื่องยาเดี๋ยวโทรกลับก็แล้วกัน
1: จ้ารอจัดรายการเสร็จเดี๋ยวโทรกลับนะจ้าครับผมขอบพระคุณนะเมื่อกี้อีกสายหนึ่งผมโยนให้ประแช่มไปแล้ว
0: อ
1: ีกสายหนึ่งจะให้ประแช่มเดี๋ยวก็รับคนเดียวมั่วหลายคืนไม่ได้แล้วป๋าก็ไปตลาดกันไปเจอคนข้างบ้านไปซื้อผักแกก็บนก็ถามจะไปซื้ออะไรกันเนี่ยจะมีงานจะซื้อถั่วฝักยาวว่างั้น
0: ฝักยาวไง
1: จะซื้อถั่วฝักยาวแกก็เดินไปตามหาไม่คมไม่ค้าแล้วก็
0: มี
1: อยู่เจ้าเดียวนะเมื่อวานนี้ตลาดนัด
0: เป็นไง
1: มีถั่วฝักยาวอยู่เจ้าเนี่ยแล้วแกจะใช้เยอะไงบอกป้าผมจะซื้อถั่วฝักยาวหน่อยบอกเอาเท่าไหร่เล่าว่างั้นน่ะ
0: นาน
1: เออป้าขายไงอ่ะโอ้ยเอาเท่าไหร่ละมีไม่เยอะแล้วเนี่ยมีแค่นี้เองเนี่ย
0: มีไม่เยอะ
1: เออเอาสัก2กิโลแม่ค้ามองหน้าแล้วก็แม่
0: ว่าไง
1: มีไม่ถึงอ่ะดิวัดได้ยาวไม่ถึง2กิโลแล้วได้ประมาณสักเนี่ยสัก5เมตร10เมตรได้มั้งว่างั้นก็จะเอา2กิโลไม่ใช่2กิโลเมตรเอา2กิโลกรัม
0: โอ้เป็นกิโลกรัม
1: เออผมอยู่ในที่เกิดเหตุผมก็เลยต้องอธิบายป้าเขาฟังอีก
0: แล้วอธิบายว่าไงกัน
1: ป้าเขาเอาช่างกิโล2กิโล
0: เป็นช่างกิโลไม่ใช่เดินเป็นกิโล
1: เออป้านี่ขายมาตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องเลย
0: ป้าคนที่ไหนน่ะ
1: คนที่นี่นะแถวๆนเรศวรที่6นะ บ้านใครไม่รู้
0: บ้านผมนี่แหละ
1: เอาประกาศข่าวเรื่องกฐินให้เขาหน่อย
0: เอาเชิญร่วมงานกฐินและเมื่อกี้จะเป็นเจ้าพงเจ้าภาพอะไรก็ตามนี้นะ
1: เมื่อกี้บอกวันที่2ใจเลยนะ
0: วันที่1พฤศจิกายน
1: ตอนนี้มีประกาศใน2วัดวัดแรกก็คือ
0: วัดโคกพร
1: ม
0: ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: วัดที่2
0: วันที่1นะ ที่วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
1: ครับ
0: ที่15พฤศจิกายนนี่ก็2วัดวัดแรกก็วัดเทพอัมพายตำบลบางขาม
1: ครับ
0: อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วัดที่2ก็วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนี่กฐินนะ
1: แต่จริงๆเนี่ยทีหลังวัดบางพึ่งเนาะ
0: วัดบางพึ่งนี่31ตุลาคม
1: ครับ
0: นี่ก็กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ใช่
0: 29 30 31ตุลาคมนี่ก็งานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: อันนี้เขาบิลิเกโชคดีมีสุขนะ
1: ส่วนใครที่จะร่วมทำบุญกับลุงช้างเนาะซื้อไทยทิพย์โอสถก็ได้ทำบุญกับปุกละ5บาทแล้วล่ะ
0: นั่น
1: นะส่วนใครจะทำโดยตรงก็มาที่วัดมาสำนักสงฆ์เองเลย
0: สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ตำบลเขาสามยอดครับ
0: อำเภอเมืองลพบุรี
1: อยู่ไม่ไกลบ้านลุงช้างหรอก
0: ซื้อที่ดินถวายวัดนะ
1: ครับผม
0: แต่กุศลแรง
1: จะได้มีร้านอเนกประสงค์อะเขามั่งบางทีคนมาทำบุญที่สำนักสงฆ์เนี่ยไม่มีที่จอดรถจอดกันยาวเลยนะ
0: ลำบากเหมือนกัน
1: จอดไปถึงทางเข้านะทางออกทางเข้าก็เดินได้รถแล้วก็เดินได้ทางเดียวว่าจอดคันละคันหนึ่งแล้ว
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: แบบหนึ่งแล้วถ้ามีร้านจอดรถก็ ที่สองงานนี่ผมว่าน่าจะได้หลายคันเนี่ยเป็นสิบสิบคันแหละนะนะครับสิบคันน่าจะได้รถเขาคงไม่เอารถบรรทุกมาหรอกนะ
0: ครับ
1: ครับเอาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับ
0: วันนี้ก็อยู่ที่โคกตูมลพบุรี
1: ครับ
0: ตำบลโคกตูมนี่แหละ
1: ครับบ้านสมุนไพรลุงช้างเยื้องๆกับโรงเรียนบ้านโคกตูมนะ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ครับมีลูกค้าท่านหนึ่งอยากได้เพชรดีแคร์ไปเลี้ยงเอาไปฉีดยาน้องแมวเป็นแผลไม่หายเอาอะไรใส่ก็ไม่หายไม่หายก็เดี๋ยวเอาเพชรดีแคร์ไปใช้บอกว่าอยากให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ไห
0: ม
1: เพราะว่าผมไม่ค่อยอยู่บ้านถ้าไปรษณีย์ถ้าโขงรู้จักกันดีก็บ้านอยู่นี่แหละแถวบ้านชีบ้านลุงจงนี่แหละ
0: โอ้บ้านชีบ้านมี
1: ครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเอาที่ไปรษณีย์ได้ก็ทีมงานทางบริษัทก็โอเคแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับเข้าใจตามนี้นะวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: แล้วไม่ปวดท้อง
1: ขอให้ปวดท้องกันอยู่บ้านได
0: ้ไปอยู่ที่โคกตูมไปซื้อไปอุดหนุนกันได้
1: วันนี้แกไม่ได้ไปไหนนะนะครับ
0: จะสั่งปงสั่งปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยก็ไป
1: ครับซื้อปุ๋ยก็ได้เลยนะมีกระสอบแต่เมื่อวานเมื่อคราวที่แล้วมั้ง
0: เป็นไงอ่ะ
1: แกลืมมาไปให้เขาอ่ะ
0: โอ้
1: ลืมมาปุ๋ยไปให้เขานะ
0: ที่ไหนอ่ะนะ
1: แถวๆนี่แหละที่จะมาเล่าไอ้ตลาดบ่อทรายหรือไงเนี่ยครับ
0: สาแจงนะ
1: สาแจงบางระจันเรื่องที่ไหนเนี่ย
0: ม
1: ีเรื่องราวของข่าวสารเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็เรื่องของหัวหน้าค่ายมวยหัวหน้าค่ายมวยไปทำอะไร
0: เป็นไงอ่ะ
1: ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขากำลังหาคัดตัวไปต่อยมวยชิงแชมป์อยู่ได้อะไรชิงเหรียญทองโอลิมปิกอยู่นะเนี่ยมันยังไงอยู่เนี่ยโฆษณามันขึ้นมาเยอะเนาะอันนี้นี่นี่นี่นี่หัวหน้าค่ายมวยลักลอบขนแรงงานจากบังคลาเทศครับมันเป็นยังไงเนี่ยตำรวจไล่จับซิ่งหนีไม่คิดชีวิต
0: สารภาพหาเงินเข้าค่าย
1: เอ้าทำไมไม่อยู่กับบังมันทำไมไม่อยู่กับบอสชาตีก็แล้วบอสชาตีน็อกนี่ 350,000 นะโบนัสอ่ะ
0: นาน
1: ยังไงเนี่ยเมื่อข่าวมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ช่วงวันนี้นะ
1: ข่าวนี้มันเมื่อตอน 9:00 นเนี่ยมาเมื่อสักครู่นี้เอง
0: ครับ
1: ตำรวจทางหลวงครับกองบังคับการตำรวจทางหลวง3แล้วก็สทล5กองกับการ3กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับจับกลุ่มนายวิชาญอายุ42ปีพร้อมแรงงานลักลอบเข้าเมืองสัญชาติบังคลาเทศ8คน
0: เมียนมา1คน
1: รถกระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนสระแก้ว
0: 1คัน
1: จับได้ที่หมู่4ตำบลวังท่าช้าง
0: อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
1: แหมมาเร็วกันนี้หน่อยจะได้อ่านที่ปราจีนเนาะ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ย
1: ออกตรวจพื้นที่บนทางหลวงอำเภอเขาไม่ความเขาไม่แก้ว
0: ร้อยต่อกับจังหวัดสระแก้วนี่แหละ
1: ซึ่งมักใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากกัมพูชา
0: เข้ามายังประเทศไทย
1: รถกระบะต้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วมีกระเป๋าสัมภาระที่ท้ายรถกระบะอยู่เป็นจำนวนมากก็เรียกให้หยุด
0: ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
1: แต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งความเร็วขับหนีไปทั้งนั้นแหละ
0: ได้ประสานขอกำลังเสริมเพื่อมาช่วยสกัดจับ
1: ระหว่างนั้นรถต้องสงสัยขับหนีไปเข้าถนนในหมู่บ้าน
0: ตำบลท่าวังตำบลท่าช้าง
1: ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรก่อนที่จะเสียหลักจอดอยู่ริมไหลทาง
0: แล้วก็ผู้ขับขี่แปลงแรงงานทั้งหมดเนี่ย
1: เปิดประตูรถได้เข้าแปลงป่ายูคาลิปตัสข้างทางเลยเชียว
0: หนีเข้าไปในป่ายูคาลิปตัสเนี่ยนะ
1: ก็ได้ประสานกำนันตำบลวังท่าช้างไงกำนันเพชรละเนี่ย
0: ขอกำลังมาช่วยกันติดตามจับกลุ่มต่างด้าวกันหน่อย
1: ไอ้พวกนี้ไม่รู้ซะแล้วกำนันก็ตำรวจก็พวกกันนะกำนันนกยิงกำนันยิงตำรวจก็ได้ดูที
0: ่
1: เป็นไงมั่งถึงไหนเลยไม่รู้กำนันนกอ่ะ
0: ก็อยู่ในคุกกันนะ
1: เดี๋ยวคงได้ออกเล่าตายังออกแล้วนะ
0: หลบหนี
1: หลบหนีไปนึงเกรงว่าจะไปทำอันตรายต่อชาวบ้าน
0: หลังจากใช้เวลาติดตามอยู่3ชั่วโมง
1: ก็สามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดครับ
0: ไม่เหลือเลย
1: สอบสวนนายวิชาญให้การว่าตนเป็นหัวหน้าคณะค่ายมวยแห่งหนึ่งในอำเภอรัญญประเทศ
0: จังหวัดสระแก้ว
1: มารับจ้างวิ่งรถรับส่งบุคคลต่างด้าวจากนายนะไม่ทราบชื่อตามตระกูลจริง
0: อะไรได้3เดือนแล้วล่ะ
1: ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 บาท
0: พี่ทำไปเพื่ออะไรล่ะ
1: หาทุนเงินมาหมุนเวียนในค่าใช้จ่ายภายในค่ายมวยของตน
0: ส่วนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้
1: ตนไปรับมาจากแนวชายแดนอรัญประเทศสระแก้ว
0: เพื่อนำไปส่งยังสถานีขนส่งกรุงเทพมหานคร
1: ด้านกลุ่มแรงงานในการว่าพวกตนเข้ามาทำงานก่อสร้างที่ประเทศกัมพูชา
0: อ้าว
1: โดยต้องการที่จะไปสถานทูตบังคลาเทศในประเทศไทย
0: เพื่อเดินทางกลับประเทศของตนเองเนี่ย
1: ก็นำส่งสภ.วังตะเคียนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: แล้วก็ได้สอบสืบสวนขยายผลจับกลุ่มกันต่อไปเนี่ย
1: สถานทูตบังคลาเทศที่กัมพูชาก็มีไอ้หนู
0: นาน
1: ทำไมไม่ไปแล้ว
0: นี่มาประเทศไทยนะ
1: เออเองนี่มาทำให้ประเทศไทยก็เดือดร้อนนี
0: ่นี่แล้วไปอยู่ที่เขมรนี่ไปแก๊งคอนเซ็ปเตอร์หรือเปล่าเนี่ย
1: ทำงานก่อสร้าง
0: ก่อสร้างไงมันเชื่อมันได้ไหมล่ะ
1: รับจ้างตีหัวเนี่ยหัวตะปู
0: หัวตะปูไง
1: ครับ
0: ก่อสร้างเขมรเขาก็มี
1: ใช่
0: แก๊งคอนเซ็ปเตอร์
1: มั่วไอ้มั่วมั่วพวกนี้มั่วแล้วนะประเทศไทยมันอยู่ง่าย
0: อยู่ง่ายอ่ะ
1: ครับนี่คนไปทำงานประเทศเกาหลีฟังข่าวให้ดีนะ
0: มันเป็นยังไงอ่ะ
1: บอกลูกสาวไปทำงานเป็นหมอนวดเสียชีวิตปริศนาที่เกาหลีใต
0: ้โอ้ไม่น่าไปเป็น
1: แม่รู้ข่าวถึงก็ช็อกเลยอ่ะ
0: แล้วไปอยู่ต่างประเทศด้วย
1: วันนี้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในอุณหภูมิเกิน40องศานะ
0: มันเย็นใช่ไหม
1: มันร้อนสิร้อนมันกินเนื้อเอ๋งเอ๋งเอ๋งเอ๋ง
0: เ
1: นื้ออีเอ๋งเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดมันหากินมันของแพงด้วยนะ
0: เออเคยกินมาแล้วละทีเดียว
1: ใครจะกินลงเค็มจะตาย
0: เค็มก็ใส่เกลือเยอะเองเดี๋ยวก็ตายวายอ่ะนะ
1: เขาบอกงี้
0: ถ
1: ึ
0: งโปรมิกออยล์แล้ว
1: ประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเขากำลังส่งเสริมให้คนกินเนื้อสุนัขประเทศเวียดนามก็ส่งเสริมกันมาอยู่แล้วแต่ประเทศไทยไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าสุนัขเนี่ยมันสนิทสนมกับคน
0: โอ้
1: เออแล้วก็เรามีพรบคุ้มครองแล้วด้วย
0: ของสุนัขหมาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แ
1: ม่ไปกินเค็มเกินกันเดี๋ยวไตพังนะไปใส่เกลือขนาดนั้นนะ
0: นึกถึงโปรมิกออยแน
1: ่มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุสะเทือนใจแรงงานไทยในต่างแดนหลังเพจหลังเพจเฟซบุ๊กต่าง
0: เผยแพร่ประกาศ
1: ตามหาญาติของหญิงชาวไทยที่เสียชีวิตอย่างกระทันหัน
0: ที่ประเทศเกาหลีใต้นะ
1: ทราบชื่อภายหลังนางสาปิยวรรณหรือว่าน้องปลาเนี่ยเป็นคนกำแพงเพชรนะ
0: อายุ34ปีจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
1: สร้างความโศกเศร้าเสียใจครอบครัวเป็นอย่างมาก
0: เนื่องจากว่าทางบ้านก็มีฐานะยากจนนะ
1: และก็ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายร่างของลูกสาวกลับมาเป็นกุศลที่ภูมิลำเนา
0: ที่ประเทศไทยเนี่ยนะ
1: จุดเริ่มต้นเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็ได้โกอีสานผู้ใหญ่บ้านเกาหลีเพจเขาอะนะ
0: เพจเขาเนี่ย
1: แล้วก็เพจออนไลน์อื่นๆได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความประกาศตามหาญาติของหญิงสาวชาวไทยที่เสียชีวิตในเกาหลีใต
0: ้โดยระบุชื่อว่านางสาวปิยวรรณเนี่ย
1: จะให้ญาติรีบติดต่อสถานทูตไทยณกรุงโซลด่วน
0: ทางด้านของผู้นำชุมชน
1: ที่ตำบลไตตึงที่มีสินค้าเราขายอยู่นะนะ
0: ไตตึงเนี่ยนะ
1: เออ
0: แพงเพชรเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: จะพบเห็นประกาศดังกล่าวแล้วก็รีบประสานงานแจ้งผู้สื่อข่าวเนื่องจากจำได้ว่าบุคคลในภาพคือลูกบ้านของตัวเองเนี่ยนะ
0: เห็นลูกบ้านของผู้ใหญ่เนี่ยนะ
1: ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังหนึ่งตำบลไตตึงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
0: ก็ไปพบกับนางลำไยยุ
1: หายทองคำเปล่า
0: ไม่ใช่
1: คนละคนกันนะ
0: ลำไยในอายุ69ปีเป็นแม่ของคนเสียชีวิตนี่แหละ
1: อยู่ในการโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักทีนี้นางลำไยเนี่ย
0: แม่ว่าไง
1: ลูกสาวเดินทางไปเป็นหมอนวดแผนโบราณที่เกาหลีใต้7ปีที่แล้วนะ
0: โอ้ไปนานนี
1: ่ผ่านมามักจะโทรศัพท์มาพูดมาคุยแต่ละทุกสุบดิบส่งเงินมาจุนเจือครอบกว่าเป็นครั้งราว
0: สำหรับการติดต่อกันครั้งสุดท้าย
1: เมื่อวันที่8สิงหาคมโดยลูกสาวได้ปรึกษาแม่ว่า
0: ว่าไง
1: ถ้าประจำเดือนมาผิดปกตินะแม่นะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: แม่ก็แนะนำไปซื้อยาแก้ปวดมารับประทานนะเด้
0: โดยยืนยันว่าลูกสาวเนี่ย
1: ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้น
0: ทั้งนี้ครอบครัวรู้สึกตกใจเด้
1: และกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของราชการ
0: ทางเกาหลีเขาอะนะ
1: ในการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
0: คุณแม่น้ำตานองหน้าบอกว่า
1: หลังสอบถามเพื่อนร่วมงานของลูกสาวที่เกาหลีใต้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการนำร่างกลับประเทศไทยก็ประมาณ
0: 200,000 บาทโอ้โห
1: หรือหากนำมาเฉพาะเท่ากระดูกก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ
0: ลดไปเหลือ 100,000 นะ
1: เนื่องจากครอบครัวก็มีฐานะยากจนมีอาชีพรับจ้างไปวันๆนึง
0: แล้วก็เงินก้อนใหญ่ก็ไม่พอที่จะจ่าย
1: จึงอยากวิงวอนผู้ใจบุญช่วยเมตตาช่วยเหลือเหนือเหอะนำร่างอันไร้วิญญาณของน้องปลาลูกสาวกลับมาประเทศไทยหน่อย
0: มาทำพิธีที่ประเทศไทย
1: ทีนี้ทางด้านนายวินัยเดชศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตตึง
0: ก็ลงไปพื้นที่ไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับครอบครัว
1: พร้อมเร่งประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
0: เนื่องจากว่าอุปสรรคสำคัญคือการใช้จ่าย
1: ค่าใช้จ่ายและการส่งศพข้ามประเทศมีราคาสูงเกินกว่าศักยภาพของครอบครัวจะแบกรับได้ไหว
0: น่าสงสารเน
1: าะใครมีจิตทานบ้างล่ะโชเล่บริจาค 100,000
0: โ
1: อ้แพนิซิลิน 500,000 ไง
0: โอ้ตึงอ่ะดิ ใครจะช่วยเหลือนำร่างน้องปลากลับมาบ้านเกิดเนี่ยนะ
1: บริจาคได้ที่โอนเงินไปที่ธนาคารเกษตรและธนากรการเกษตรธ.ก.ส.นะ
0: โอ้เขามีชื่อบัญชีให้พร้อมเลยแม่ลำไย
1: ครับ
0: สำลีดีนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: หมายเลขบัญชีขออนุญาตไม่อ่านเนาะโดยครอบครัวจะปิดบัญชีทันทีเมื่อได้รับยอดเงินครบตามจำนวนที่ใช้ดำเนินการและผู้สื่อข่าวจะคอยติดตามความคืบหน้า
0: โอ้น่าสงสารเนี่ย
1: อ่ะบอกเขาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
0: เผื่อใครเขาจะช่วยอ่ะนะ
1: อ่ะเลขที่บัญชีธ.ก.ส.นะ
0: หมายเลขบัญชี
1: 016982971787
0: เอาอีเที่ยวสิล่ะ
1: 0169 8297 178 1787ชื่อบัญชีนางลำไยไม่ยังไงต้องคำนะ
0: ลำไย
1: สำรีดีครับ
0: อ้าวช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกัน
1: ขอบพระคุณนะ
0: สองแสน
1: สองแสนหนูจะไปแพงยังไง
0: นำร่างกลับมา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเท่ากระดูกก็หนึ่งแสนนะว่ากันป้ายว่ากันป้าย
1: แพงเกินนะสุชาติยกระดับเซฟเอา
0: ป้องกันอะไรเนี่ยพื้นที่เสียงอ่ะ
1: ครับ
0: อ้าวที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ปกป้องพยูนเนี่ย
1: ป่าพยูนตายกันเยอะไง
0: ตายเกลือนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ร
1: ัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นมึงรู้จักกูน้อยไปนี่แหละ
0: ว่ากันไป
1: ท่านคงเครียดนะเนาะตอนนี้ท่านก็รู้สึกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีท่านมีสติดีแล้วนะตอนเนี้ย
0: นาน
1: ไปถามสักถามไส้อะไรแกก็แหมถามเราก็ลำคาญเหมือนกันบางทีเน
0: า
1: ะ
0: ว่ากัน
1: คนกำลังจะเอาสมองไปคิดอย่างอื่นน่ะ
0: นักข่าวก็หาข่าวนะ
1: ใช่ถ้านักข่าวไม่หาข่าวก็จบสิน
0: ั่นสิ
1: เออท่านบอกว่าจะให้ความสำคัญการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
0: สิ่งแวดล้อม
1: ควบคู่กับการดูแลประชาชนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลนะ
0: โดยเฉพาะการปกป้องสัตว์ทางทะเลที่หายากเนี่ย
1: และใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับ
0: มันเหลือน้อยเลย
1: มันเหลือน้อยแล้วอ่ะว่ากันไป
0: อภยูนใช่ไหม
1: ครับตื่นเช้ามาอย่าลืมนะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
0: นั่นเ
1: จ้ยาย่าบิง2เม็ดดูแลสายตาย
0: าย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็ถ้าเป็นซอฟต์เยลก็จะเป็น
0: ทางด้านดีแคร์เ
1: จ้คุณภาพ
0: ดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: ราคาเดียวกับโปรมิกซ์ออยล์นะ
0: 2กระปุกก็650บาท
1: นั่นๆๆๆ
0: 650บาท2กระปุก
1: กินได้เดือนหนึ่งนะ
0: ซื้อ4กระปุกก็
1: แถมฟรีกระปุกหนึ่งเหมือนกันเลยกับดีแ
0: คร์คุณภาพดีต่อตาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: ที่คูเมืองเชียงใหม่กู้ชีพไปปั๊มหัวใจยื้อสุดชีวิตช่วยชายคนหนึ่งไปจมน้ำ
0: โดดลงไปช่วยอ่ะ
1: 2นาทีลงไปเจอร่างยังอยู่ไหมแล้วนะ
0: น้ำขึ้นมา
1: เ
0: จอร่างเนี่ยนะ
1: จะตายหรือจะอยู่ดูสิ
0: โอ้จมน้ำอีกแล้ว
1: ครับตำรวจจากเชียงใหม่ได้รับแจ้ง
0: คนจมน้ำเนี่ย
1: สูญหายบริเวณคูเมืองเชียงใหม่หน้าตลาดสดสมเพชร
0: อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
1: ่รีบประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม
0: ่ไปตำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยสายตรวจเนี่ยนะ
1: ครับผมพอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ของเทศบาลนครเชียงใหม่
1: กำลังเร่งค้นหาผู้บาดเจ็บผู้ประสบภัยในน้ำนะ
0: ใช้เวลา2นาทีเนี่ย
1: พบร่างก็นำขึ้นมาเป็นชายไม่สวมเสื้อครับ
0: ใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยนะ
1: ครับเจ้าหน้าที่ทำ CPR แล้วเคลื่อนย้ายพาส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับ
0: เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนเนี่ยนะ
1: สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ถอดเสื้อผ้าแล้วก็เดินลงน้ำทั้งนั้นเนี่ย
0: เอาโดนไปทำไม
1: ลงไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาดิ
0: อ้าว
1: เออแปลกใจเลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วย
0: ขอความช่วยเหลือโดยด่วนเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายแต่ไม่บอกว่า อยู่หรือตาย
0: เป็นใครเนี่ย
1: เ
0: ดินลงไปยังไงในน้ำเนี่ยนะ
1: ทำเป็นโชเล่ไปได้โชเล่เขาโดนทีบ
0: ไปช่วยเขาขึ้นมาม
1: ันใครอยู่หน้า
0: เ
1: มื่อก
0: ี
1: ้ใครทีบกูเนี่ยประมาณนั้นนะ
0: นึกว่าเป็นฮีโร่ที่ลงไป
1: ชาวบ้านจี้ตำรวจเร่งล่าตัวชายคนหนึ่งคล้ายกับคนเมา
0: เป็นยังไง
1: มาดำเนินคดีหน่อยบุกลานย่าโมลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงโคราชเนี่ยนะ
1: แม่พูดถึงโคราชนึกถึง เพื่อนผมที่มันเมายากับบ้านนั่นเอง
0: มันเป็นยังไงเอาน่ะ
1: ไปส่งบ้านกูหน่อยบ้านกูอยู่อยุธยานะ
0: โอ้ให้ไปส่งที่อยุธยา
1: เมาแล้วเออมามึงรู้จักบ้านกูไม่รู้เดี๋ยวกูไปส่งหลับมาในรถยาวมาเลยนะ
0: แล้วยังไง
1: พอมาถึงบ้านเอ้าเฮ้ยตื่นถึงบ้านแล้วนี่สลึมสลือมาได้กูบอกให้มึงไปส่งกูที่บ้านกูอยู่อยุธยา
0: เออ
1: มึงส่งกูไปโคราชเดี๋ยวกูไม่ได้มาโคราช
0: หาว่าอยู่โคราชอีกแล้ว
1: เนี่ยบ้านมึงเนี่ยไม่โคราชมึงเห็นไหมเนี่ยผู้หญิงยืนเท้าเอวถือดาบอยู่นะ
0: นี่มันโคราชไง
1: อืม
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ไม่ใช่โคราชมึงมาบ้านกูนี่ก็บ้านมึงอะดี
0: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
1: เมียที่ถือดาบคอยอยู่หน้าบ้านน่ะนะ
0: ป่านนี้เมียปันคอขาดไปแล้ว
1: ม
0: ัน
1: เป็นยาโมซะได้
0: อ
1: ืมจากกรณีชาวบ้านวิจารณ์สนั่นโซเชียลหลังมีผู้สื่อใช้เฟซบุ๊กชื่อปุ้ยไอติมบ้านกิ๊บก้อยได้โพสต์คลิปชายต้องสงสัยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
0: บริเวณลานย่าโม
1: หน้าวัดบำรุงธรรมตลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
0: น
1: ครราชสีมาน
0: ครราชสีมาโคราชเนี่ยนะ
1: จะกลับไปทุ่งสงอีกแล้วผม
0: ชายคนนี้ลักษณะคล้ายกับคนเมาเนี่ยถอดเสื้อ
1: สวมกางเกงขาสั้น
0: ขี่รถจักรยานมาม
1: าที่ลานย่าโมแล้วลงมือถอดสบายสีทองผ้าสามสีพวงมาลัยเอาออกซะงั้นเนี่ย
0: เอ
1: ามากองไว้ข้างล่างอ่ะ
0: อ้าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะ
1: เมื่อวันที่15สิงหาคมตอน2ทุ่ม
0: ชายคนต้องสงสัยเนี่ย
1: ยังหยิบน้ำแดงที่ชาวบ้านมาถวายขึ้นดื่มขวดนึง
0: อ้าว
1: แล้วพยายามยกองค์ย่าโมองค์ใหญ่นะ
0: แล้วยกได้มั้ยล่ะ
1: แหมมันยกไม่ได้มันหนักอ่ะดิ
0: หนักก็ดิ
1: ครับจากนั้นก็จึงเปลี่ยนใจหยิบรูปหล่อย่าย่าบุญเหลือนี่เป็นลูกน้องของย่าโมเน
0: า
1: ะ
0: ทำจากทองเหลืองเนี่ยนะ
1: นี่องค์เล็กหน่อย
0: อยู่ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใส่ไว้บริเวณตะกร้าหน้ารถจักรยานแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปถึงจุดกระเด็ด
0: ขี่ไปแล้ว
1: เอาไปทิ้งไว้ฟุตบาทหน้าโรงงานนึงยามไปไหนก็ไม่ไปห่างตั้งจุดเกิดเหตุตั้งกิโลนึงอ่ะ
0: จนกระทั่งมีคนไปพบเห็นก็แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
1: แล้วก็ตำรวจสพจหอมาที่เกิดเหตุมาดูหน่อย
0: เพื่อนำรูปหล่อของบุญเหลือเนี่ยนะยาวบุญเหลือเนี่ย
1: โอ้โหคนเนาะอันนี้ก็ยังจับไม่ได้นะครับ
0: ไม่ปกติแล้วล่ะ
1: ไม่ปกติ
0: ประเภทเนี้ย
1: ครับ
0: ใ
1: ครที่โทรมาตอนนี้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงช้างนะครับผม
0: หลายสายอยู่เนี่ย
1: หลายสายเลยเนี่ยครับผมขอบคุณมากเลย
0: นั่น
1: เดี๋ยวบางสายก็โอนไปให้ป้าแช่มรับบางสายก็ไม่ได้โอนป้าแช่มจะไม่โทรกลับนะถ้าโทรกลับเดี๋ยวลุงช้างจะโทรกลับเองเนาะ
0: โทรไป
1: ครับ
0: จะซื้ออะไรก็เดี๋ยวโทรไป
1: นี่ตอนเนี้ยนะปุ๋ยก็ยังมีถึงสิ้นเดือนเนี้ยนะ
0: สิ้นเดือนแม่นี่นะ
1: ครับผมซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตัน
0: แถม1ตันเลยนะ
1: ที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: นี่พยาบาลไปแช่งผู้ป่วยกลับไปตายที่บ้านนู่นน่ะ
0: อ้าวทำไมแช่งเขาเล่าน่ะ
1: นั่นน่ะสิพอ.โรงพยาบาลก็รีบมาแก้ไขเลยอ่ะ
0: มันเป็นใครอ่ะน่ะ
1: มันไม่รู้ใครก็ไม่รู้มันไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลหรอกทำไมมันพูดอย่างนั้นมั้ยน่ะ
0: ผอ.ว่าอย่างนั้น
1: ใช่
0: มันไม่ใช่พยาบาล
1: ข่าวนี้รับการสนับสนุนจากไบโอดีนะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับซื้อไปเลย1คาราเบลอ่ะ
0: 2,000 บาท4กระปุกเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวแถมให้กระปุกนึง
0: ไบโอดี
1: ซื้อทีละกระปุกก็ได
0: ้รับประทานมื้อละ3เม็ดเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยกินนะมันต้องกินตอนที่เรายังไม่ป่วยนี่แหละ
0: ฟื้นฟูกัน
1: จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าบุคลากรของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นหลังจากมีหญิงคนนึงโพสต์ข้อความว่ารอการรักษานานจะตายอยู่แล้ว
0: อ้าว
1: ก่อนที่พยาบาลคนหนึ่งมาตอบในเชิงสาปแช่งของผู้หญิงที่ป่วยให้ไปกลับไปตายที่บ้าน
0: จนต่อมา
1: หญิงคนดังกล่าวก็เสียชีวิตลงจากการหมดสติในห้องน้ำ
0: ตายจริงๆ
1: เ
0: หรอนะ
1: ล่าสุดทัดพอโรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่า
0: ไงอ่ะ
1: เราได้รับผู้ป่วยหญิงอายุประมาณ50ปีเข้ามารักษาตัวที่ห้องอุบัติเหตุ
0: ห้องฉุกเฉินน่ะนะ
1: ด้วยอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกาย
0: เป็นหลายอย่างเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มีผื่นแดงอาการเป็น3วันแล้วก็เนี่ยตอนนี้ต้องระวังคุณผู้ฟัง
0: เป็นไงอ่ะ
1: โควิดมันมาอีกแล้วนะต้องระมัดระวังกันดีนะประเทศพม่านี่ฮิวาตากะโลกเลยนะตอนนี้นะ
0: ตอนเนี้ยนะผมถึงไม่ไปยังไง
1: นั่นแหละ
0: ว่าจะไปเที่ยวซะหน่อย
1: ไปโอ้โหไปดูจะไปพระชีนา
0: จะไปชีนาไปมาแล้วจนเหมือนเดิม
1: ถ้าก็ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเบื้องต้นแล้วก็รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน
0: รักษา
1: ขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลผู้ป่วยรู้สึกตัวนะแต่ไข้ยังไม่ลดครับ
0: แพทย์ทำไง
1: ก็ติดตามหาสาเหตุจากการเจาะเลือดเพื่อค้นหาสาเหตุ
0: การติดเชื้อในกระแสเลือด
1: เอ็กซเรย์พร้อมทั้งให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง
0: จนกระทั่งวันที่16สิงหาคมตอน4ทุ่มเนี่ย
1: ตอนที่
0: 4
1: พบผู้ป่วยหมดสติในห้องน้ำแพทย์และพยาบาลก็ให้รีบเข้าไปดูแล
0: และประเมินอาการแล้ว
1: พบว่าสัญญาณชีพผิดปกติก็รีบพิจารณาใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ทำซีทีสแกนแบบฉุกเฉินพบว่ามีเลือดออกในสมองครับ
0: มีภาวะเลือดอยู่ใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่
1: รวมทั้งมีภาวะสมองกดทับการทำงานของการสมองจึงให้ผู้ป่วยจึงทำให้ผู้ป่วยอาการทรุดลงนะครับ
0: ผู้ป่วยทรุดลงเนี่ยนะ
1: โดยแพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัด
0: เนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ย
1: มีภาวะความดันโลหิตต่ำ
0: แล้วก็มีโอกาสจะเสียชีวิตจากการผ่าตัด
1: ก็จึงไม่สามารถผ่าตัดได้แพทย์ได้แจ้งให้ญาติรับทราบสาเหตุและมีการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
0: ประคองอาการ
1: โดยในหอวิกฤตศัลยกรรมระบบประสาทนะครับ
0: จากนั้นญาติก็มีความประสงค์เด้
1: จะนำผู้ป่วยกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน
0: นำไปที่บ้านเอง
1: ส่วนประเด็นนี้ปรากฏว่าเป็นข่าวในสังคมออนไลน์ว่าม
0: ีอะไร
1: มีพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลได้ไปคอมเมนต์ถึงผู้ป่วยด้วยข้อความไม่เหมาะสม
0: โรงพยาบาลได้ตรวจสอบแล้ว
1: พบว่าบุคลากรคนดังกล่าวทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลไม่ใช่บุคคลเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นครับ
0: ไปแอบอ้างเขาทำ
1: ทางนี้โรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
0: และก็จะทบทวนระบบการให้บริการ
1: พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
0: เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วไป
1: อันนี้ต้องเห็นใจกันนะเพราะว่าถ้าผ่าตัดเขาประเมินอาการแล้วมันจะไม่รอดเนี่ยเขาก็ต้องรักษาตามอาการไปเรื่อยๆก่อนนะ
0: มันก็เสี่ยงนะเขาไม่กล้านะ
1: เขาก็ไม่อยากให้ตายคามีดหมอว่างั้นเถอะนะครับ
0: อยากก็อยากใจหายนะ
1: ใช่
0: มันก็ลำบากกันนะ
1: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนไม่ต้องร
0: อ
1: สั่งซื้อได้เลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วจ้า
0: ซื้ออะไรก็สั่งกันมา
1: ขอบคุณพี่สาวจากที่ไหนนะเมื่อกี้เนี่ยชุมพรใช่ไห
0: ม
1: ชุมพรสั่งซื้อสินค้าแล้วเข้าไป
0: สั่งซื้อกันมาที่ชุมพรเราก็มีร้านขายนะ
1: ถ้าเป็นไทยทิปโอสดเป็นดีแคร์เป็นโฟกัสเนี่ยไปได้เลย
0: ร้านยิน100ภายในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
1: สาขา
0: วังใหม่นี่แหละ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันได
1: ้คราวนี้บอกว่าแม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายเสียชีวิต
0: ติดใจ
1: ที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
0: ภูมิกับการพุทไทยสงชี้แจง
1: เอาล่ะเมื่อกี้ขอนแก่นโรงพยาบาลนี่ตำรวจแล้วนะ
0: พุทไทยสงเนี่ยนะ
1: จากกรณีนางธัญรัตน์สดไทยสงอายุ53ปี
0: เป็นคนตำบลบ้านยางอำเภอพุทไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์
1: เข้าไปร้องเรียนสื่อมวลชนอีกแล้ว
0: ว่าไงอ่ะ
1: แม่สื่อมวลชนลพบุรีมีมั้งไหมเนี่ย
0: มีสมาคมผู้สืบข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคนี่แหละ
1: มีไม่ได้ทำอะไรจัดกิจกรรมอะไรก็ไม่รู
0: ้วันนี้เข้ากรุงเทพ
1: ขอความเป็นธรรมหลังจากนายกิติภพหรือว่าเท่อายุ34ปีลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
0: ขณะขับขี่รถจักรยานยนต
1: ์แล้วรถแต่งซิ่งด้วยหลบหนีการติดตามของตำรวจไง
0: ชุดสืบสวนสภ.พุทไทยสงเนี่ยนะ
1: เกิดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานี่แหละครับ
0: หนีตำรวจได้ไม่ยอมให้จับนะ
1: ผู้เป็นแม่ระบุวันเกิดเหตุลูกชายบอกว่าไปเติมน้ำมัน
0: รถจักรยานยนต์ซิ่ง
1: ของตัวเองที่ลูกชายชอบเป็นชีวิตจิตใจ
0: มาทราบข่าววิธีนึง
1: ลูกชายประสบอุบัติเหตุรถล้มแล้วก็จึงวิ่งไปตามลูกชายที่โรงพยาบาลปรากฏว่า
0: ลูกชายเสียชีวิตแล้ว
1: ในสภาพกระดูกตามร่างกายหักหลายจุดครับ
0: ต่อมาได้ไปสอบถามชาวบ้านบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
1: สี่แยกบ้านมะเฟืองถนนเส้นพุทธไทยสงชุมพลบุรีทราบว่า
0: ก่อนเกิดเหตุได้มีรถกระบะของตำรวจเนี่ยนะ
1: วิ่งไล่กวดตามแบบกระชั้นชิดแต่ลูกชายไม่ยอมจอดไง
0: ให้จอดก็ไม่จอดนะ
1: เออแล้วลูกชายก็กลัวจะจับไง
0: มีประวัติทางคดีอยู่ด้วย
1: เนื่องจากลูกชายเตรียมจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล
0: ในเร็วๆนี้
1: เพราะว่าสอบผ่านหมดแล้วว่าหากมีประวัติเนี่ยจะไม่ได้สามารถเดินทางไปได
0: ้จึงไม่สามารถเดินทางได้เน
1: ี่
0: ย
1: กลัวไงกันขับหนีตำรวจ
0: เพราะว่าเกรงว่าจะมีประวัติ
1: เพราะรถลูกชายเป็นรถแต่งซิ่งไง
0: และชอบมากเป็นชีวิตจิตใจชอบซิ่งเนี่ยนะ
1: ขนาดรถโชเล่ยังซิ่งเลยยังโดนจับไปแล้วเนี่ย
0: 2,000 บาทนี่ยังจำได้เมื่อคืนนะ ไม่ได้แล้ว
1: ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มากว่าปีแล้ว
0: เผื่อเตรียมที่กำร่างกายไว
1: ้เตรียมร่างกายแข็งแรงจะไปทำงานต่างประเทศนี
0: ่ส่วนเรื่องเงินอื่นลูกชายก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอยู่แล้ว
1: ถามชาวบ้านได้เลยแถวเนี้ยเขารู้จักดีอยู่แล้วเท่เนี่ย
0: แล้วทำไมตำรวจเนี่ย
1: อยากรู้ว่าทำไมตำรวจไม่อยู่รออธิบายให้แม่ฟังหลังจากน้องไปส่งโรงพยาบาลสงสัยว่าน้องทำไมกระดูกหักเกือบทั้งตัว
0: ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยแค่รถแต่งซิ่งเนี่ยนะ
1: ล่าสุดพันตำรวจนพดลทุนทวีสินศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทไทยสง
0: ฆ์ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าว
1: ผมเนี่ยได้บัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจกวดขัน อาชญากรรมทุกชนิดอยู่แล้ว
0: โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะซิ่งรถจักรยานยนต์แข่งกันเนี่ยนะ
1: ผมจากการตรวจสอบถามรถคันดังกล่าวมีลักษณะแต่งซิ่ง
0: เห็นได้ชัดเนี่ย
1: จึงขับรถตามไปประกอบเพื่อตรวจสอบ
0: แล้วก
1: ็แต่ผู้ตายขับหนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งสัญชาตญาณการทำงานของเจ้าหน้าที่จะต้องไล่ตามให้ได้เพราะไม่รู้ว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า
0: และผู้ขับขี่ก็หนีไม่รู้ว่ามีสิ่งกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: แล้วก็ขับรถพุ่งลงข้างทาง
0: ลงไปที่ข้างทางเขาบอกมันเป็นบ่อเป็นหลุมด้วยนะ
1: ตอนนี้ผู้แม่ผู้ตายบอกตำรวจขับรถพุ่งชนหรือเปล่า
0: เ
1: พราะว่าสภาพรถของตำรวจไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะ
0: ไม่มี
1: เบื้องต้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
0: ทั้งนี้ก็ประสานดังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบุรีรัมย
1: ์ให้ตรวจสอบหน่อยรถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเกิดได้อย่างไร
0: เบื้องต้นเนี่ย
1: ทราบว่ารถมีการดัดแปลงสภาพหลายจุด
0: หลายจุดสำคัญก็คือ
1: ไม่มีระบบเบรกหลัง
0: เบรกหลังก็ไม่มีนะ
1: ญี่ปุ่น
0: ไว
1: ญี่ปุ่นเขาคิดมาดีแล้ว
0: เขาก็ทำมาส่วนมากวัยรุ่นไทยก็ชอบเปลี่ยนหมดนะ
1: นี่ญี่ปุ่นมานั่งเสียใจทุกวันเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ขายเครื่องคูโบต้าหวังจะไม่ให้คนไทยสูบน้ำเข้านา
0: และผลสุดท้าย
1: ทำคัดชมคัดจีเอาล้อใส่คูโบต้าวางปั๊บกลายเป็นรถอีแตนนั่นแหละ
0: ก็มีความสามารถไปอย่างคนไทยชอบดัดแปลงอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ทีนี้รถอีแตนวิ่งดองแดงดองแดงกลางทุ่งนา
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตกหลุมตกบ่อมันก็ไม่พังอเมริกาไอเยอรมันไม่เห็นเข้าไง
0: พอเห็นเข้า
1: อ้าวกลับประเทศเขาเลยทำเป็นรถลบเลยรถราชการรถทหารเนี่ยรถยูนิมอกแล้วดูดิน
0: าน
1: เหมือนรถอีแตนไม่ช็อกมีก็แข็งเป๊กลงหลุมลงบ่อนี่ทหารนั่งอยู่หัวกระเด็นขึ้นบน
0: หมอกเอาหัวฟาดกันเองแตกอีกกันนะ
1: แหมเยอรมันฉลาดเนี่ยรถจักรยานยนต์ขี่เปลี่ยนเลนครับตัดหน้ารถกระบะกระชั้นชิด
0: แล้วเป็นยังไง
1: รถเบรกไม่ทันชนเต็มแรงเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุเลยครับ
0: โอ้อุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมลคินกและก็
0: ทางด้านของ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นราคาเดียวกันฮะ
0: ก็2กระปุก600
1: ครับผม
0: ปุกเดียวกัน300
1: ครับ เสียกระส่งนะซื้อกระปุกเดียวอะ
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงนะ
0: ซื้อ4ไปเลย
1: ไทยแคลพัดก็ได้เลยนะครับ
0: ไอแคลพัดนี่ก็2กระปุก500
1: ซื้อ4กระปุก 1,000
0: แถมให้1กระปุกเหมือนกันเนี่ย
1: ฟอกัสของผู้ชายกล่องละ390
0: ฟอกัสนะ
1: ซื้อ2กล่อง700
0: อืม
1: แต่ผู้หญิงเขากินได้เหมือนกันนะ
0: ผู้หญิงเนี่ย
1: ฟอกัสมันไปขยายท่อปัสสาวะไง
0: อืม
1: ไม่เกี่ยวกับลูกหมากเนาะ
0: ไม่รู
1: ้ลูกหมากไปกดทับท่อปัสสาวะ
0: อืม
1: ปัสสาวะไม่ออกไงเมื่อกี้ไก่ห้าวถามกันอยู่นั่นแหละผมกินฟอกัสอยู่กินไอ้ห้าวได้มั้ยวันไหนกินฟอกัสไม่ต้องกินไอ้ห้าววันไหนกินไอ้ห้าวไม่ต้องกินฟอกัสนะฟอกัสคืออะไรฟอกัสก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยทิพย์โอสถ
0: ทันทีฉี่สะดุดฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกันฟอกัสนี่แหละ
1: 390 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 ยาบรรเทาลิซิดวงทวารไทยทิพย์โอสถกล่องเดียวกระปุกเดียว350
0: 150
1: 3กระปุก 1,000 บาทซื้อทีละกระปุกก็ได
0: ้
1: มีตั้ง60เม็ดนะ
0: นาน
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลก็เอาใส่เลี่ยมจอยไปกินเป็นแคปซูลนะ
0: ใส่เลี่ยมจอยเนี่ยนะ
1: ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มเพื่อการระบายก็จอยมิกฟูดนะ
0: จอยมิกฟูดเลย
1: ครับ
0: เป็นแบบผง
1: ใช่ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็ม4ถุงลิต้าเอ็มโก4ถุงนะ1,000บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: ต้องแย่
0: ก้อนหนึ่งก้อน
1: แย่หน่อยเห็นอย่ามองทาจมูกอยู่เลย
0: เออ
1: ตำรวจจากสภ.เมืองชลบุรีครับได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ
0: รถกระบะชนท้ายรถจักรยานยนต
1: ์มีคนเสียชีวิตบริเวณสะพานต่างระดับบายพาสบ้านบึงครับ
0: ต่อไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: พบรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ทะเบียนชลบุรี
0: สภาพท้ายได้ถูกพังชนยับเยิน
1: มาเหล็กท้ายเหล็ก4ตัวสวยอย่างเลยนะ
0: เหล็กอะไรอ่ะ
1: 4อ่ะ2 4ตัวเลยนะ
0: แหมถ้าเป็น522ก็น่าซื้อเน
1: ี่ยจะเข็ดดีไม่เข็ดดีไหมเนี่ย
0: ซื้อไปฮะ
1: จังหวัดนาไม่ซื้อมันออกก็จะเสียดายเนาะตามไปเรื่อย
0: ๆ
1: รถเนี่ยล้มอยู่สภาพถูกชนท้ายยับเยินเลยนะพังอะนะ
0: แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ย
1: อายุ50ปีไม่พบเอกสารติดตัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
0: ใกล้กันก็มีรถกระบะอีซูซูดีแม็กตู้อะ
1: ดีแต่แม็กเลยนะทะเบียนชลบุรีทะเบียน4539ครับ
0: จอดอยู่จอดอยู
1: ่มีรถมีรอยชนพังเสียหายนะ
0: รถพังเสียหายจากการสอบถาม
1: นายธีระเป็นคนขับรถกระบะบอกว่า
0: ธีระว่าไง
1: ผมขับรถมาบนถนนตามปกตินั่นแหละ
0: อยู่เลนจราจรที่สองนะ
1: ส่วนรถจักรยานยนต์อยู่เลนขวาสุดครับ
0: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
1: ก็ขี่มาปกติแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุแค่นั้นแหละ
0: รถจักรยานยนต์เนี่ย
1: อ้าวเลี้ยวมาจากเลนขวาตัดหน้าซะงั้นแหละ
0: อยู่เลนซ้ายสุดเลย
1: มันเป็นจังหวะที่ตัดหน้ากันชันชิดผมก็เบรกไม่ทันนะเด้
0: ถ้าไม่ชนเต็มแรงและถ้ามีคนเสียชีวิตเนี่ยนะ
1: ทางด่านจะดึงตำรวจก็ได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่ที่เกิดเหตุ
0: ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็สอบสวนคนขับรถกระบะอย่างละเอียด
1: จะได้ดำเนินการตามคนมาอ้าวขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: โอ้เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ต
1: ายทุกวันเนี่ยนะ
0: เมื่อใ
1: จยาบ้าก็จับทุกวันยาไอก็จับทุกวันไม่หมดสักทีไม่รู้ก็ไปไว้ไหนจับได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็เป็นของกลางเนี่ยถึงทีปีก็จะเผานะ
1: ไม่เห็นมีเน
0: า
1: ะ
0: เผาทำลาย
1: เวลาเผาไม่เห็นท่านเหลือข้าวอะไรบ้าง
0: คุณจะไปทำไมอ่ะ
1: ผมจะไปยืนอยู่ท้ายลม
0: เด็กก็บ้าเนาะ
1: นี่เขาไปจับเครือข่ายยาไอข้ามชาติ4รายครับ
0: ยึดได้เยอะเนี่ย
1: 205กิโลกรัมมูลค่าเท่าไหร่นะ
0: 43ล้านบาทเนี่ย
1: กำลังขนลงชายแดนภาคใต้นะครับ
0: ไปใต้เลยหรือไงยาเสพติดเนี่ยนะยาไ
1: อตำรวจจากทุ่งลุงนะ
0: ทุ่งลุงเนี่ย
1: ท่านผู้ว่าราชการสงขลาเป็นประธานแถลงข่าวจับกลุ่มยาไอเครือข่ายข้ามชาติล็อตใหญ
0: ่น้ำหนักก็200กัน5กิโลกรัม
1: จับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนพร้อมของกลางยาไอจำนวน3คันรถ3คันนะ
0: รถ3คันเนี่ย
1: ครับ
0: จับกลุ่มได
1: ้มีชุดตะวันหาดใหญ่อะไรเงี้ยนะตำรวจจากสงขลาเลยจับได้ต้องเป็นแถลงข่าว
0: รถกระบะ
1: ขยายผลทราบว่ามีในแอนเนี่ยนะ
0: แล้วก็ในลุ่ง
1: ขับรถเก๋งฮอนด้าขับนำ

0: ก่อนจะถึงแยกคลองวัวเนี่ยนะ
1: สอบสวนผู้ต้องหาทราบว่ายาเสพติดทั้งหมดส่งไปที่ท่าเรืออ
0: ำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
1: จะส่งต่อไปยังมาเลเซียนะ
0: จับกุมได้ทั้งหมด
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมร
10: ู้
11: สึกว่าสู้คนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
13: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข่าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระ

0: ที่นกบีดรู้หม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
0: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิต
4: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ccในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ccในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ccในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855-517-9025 0855-517-9025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะแล้วก็มีตีห้าถึงหกโมงเช้าทางวสป.612ใครที่พลาดฟังตอนตีสามก็ไปเก็บตกฟังได้แล้วก็เดี๋ยวหกโมงถึงเจ็ดโมงพบกันอีกช่วงหนึ่งข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีที่นี่จตหล่อ AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะคนแบกรักจากคุณแจ็คธนพลเริ่มต้นรายการสำหรับวันนี้พุธที่19สิงหาคมติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วเกษตรกรทุกท่านจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าจะได้ผลผลิตดีชีวิตก็จะปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรอย่างเดียวเพลียแป้งก็วัคซีเน่สองกันร่วงก็วีซ่าขั้วเหนียวราดำฉีดวัคซีเน่สองกับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะข้าวแตกกอดีมีวัคซีไรอย่างเดียวเร่งท้องไววัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงวีซ่าสองฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะใช้วัคซีไรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปเยอะปราบหนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้มีทุกอย่างให้เกษตรกรอุ่นใจเพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการได้ป้องกันได้ค่ะดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าทุกวันนะคะทั้งหมดนี้ติดต่อสั่งซื้อได้กับปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้เลย08551790250855179025อยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะโทรมาสั่งปุ้มส่งตรงถึงหน้าบ้านทั่วไทยแลนด์สั่งได้หมดหรือจะไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกก็ได้นะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูใครอยู่ใกล้ป่าโมกไปเลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่ลพบุรีนะคะสะตะแววสะกระเบื้องโคกสุกหนองกระเบียนหนองเกวียนหักโคกระเทียมไปที่ร้านลุงหลอดโคกระเทียมได้เลยมีให้หมดนะสั่งไว้เดี๋ยวลุงหลอดก็มาสั่งแล้วก็รับไปใครจะสั่งจะซื้อโทรหาปุ้มก็ได้โคกสำโรงนะคะโคกสำโรงห้วยโป่งแล้วก็หนองม่วงโทรหาปุ้มเลยนะคะส่งถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปตระเวนหาที่ไหนแล้วเวลาไปซื้อที่ไหนไม่มีเนี่ยแล้วเขายัดเยียดเคมีให้อ่ะไม่ต้องซื้อโทรมาหาปุ้มนี่นะคะบางทีไปหาซื้อไม่ได้นะอย่าซื้อสมุนไพรปราบหนูร้านเขาไม่มีขายนะปุ้มไม่ได้ส่งที่ไหนเพราะว่าส่งร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวเขาเก็บไม่ดีค่ะมันเสียแล้วเขาจะเอาเสียๆไปขายคุณผู้ฟังมันก็จะใช้ไม่ได้ผลปุ้มก็เลยตัดปัญหาไม่ส่งร้านจะส่งเป็นแค่บางร้านเท่านั้นคุณผู้ฟังโทรมาหาปุ้มเดี๋ยวนี้เขาสั่งซื้อกันทั่วไทยออนไลน์ที่ไหนก็ได้ค่ะไปรษณีย์ไปถึงหน้าบ้านเผื่อเวลาให้ปุ้มสักวัน2วันนิดนึงแล้วมีข้อแม้เลยนะคะว่าให้ของอยู่ในมือก่อนแล้วค่อยนัดโดรนหรือนัดคนฉีดนะเพราะว่าบางทีไปรษณีย์เขาของเยอะฝนตกเขาไม่ส่งอย่างเงี้ยเมื่อวานนครนายกอ่ะของอยู่ที่ไปรษณีย์บ้านนาตั้งแต่วันที่17แล้วไม่จ่ายวันที่17เขาบอกฝนตกหนักจ่ายไม่ได้แต่รุ่งขึ้นวันที่18เขาก็ไปจ่ายเลยนะเนี่ยบางทีก็ต้องเห็นใจบุรุษไปรษณีย์เหมือนกันเพราะนั้นให้ของอยู่ในมือก่อนแล้วค่อยนัดคนฉีดหรือว่านัดโดรนนะโทรหาปุ้มละกัน 0855179025มาที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เตือนภัยให้ระวังเมื่อตอน 3 ทุ่มอุตุนิยมวิทยาเตือนมาภาคเหนือระวังมรสุมถล่มฝนตกหนักมาก19-21สิงหาคมค่ะนายประเสริฐปุราฐานังผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิดเผยในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงการคาดการสภาพอากาศในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะก็แจ้งเตือนประชาชนให้รับมือฝนตกหนักและฝนตกสะสมในภาคเหนือนะคะช่วงวันนี้ถึง23สิงหาคมเนี่ยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง60-80เลยค่ะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมมีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาพื้นที่เสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนเนี่ยภาคเหนือจะมีฝนชุกหนาแน่นเนื่องจากร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงเป็นช่วงๆอาจจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนในเขตร้อนที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยไม่เข้ามาไทยแต่จะทำให้ร่องมรสุมมันมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังนะคะภาคเหนือนี้เขาย้ำเลยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคมนะคะส่วนภาคอื่นๆทั่วไปไปดูลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักที่หนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะจะมีฝนตกหนักมากที่บึงกาฬและนครพนมส่วนภาคกลางค่ะมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีมีฝนตกหนักที่จังหวัดตราดภาคใต้มีฝนร้อยละ40ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสค่ะส่วนฝั่งอันดามันฝนร้อยละ60ระนองพังงาฝนตกหนักค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ70นะคะสำหรับวันนี้นะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแต่ที่แน่ๆวันนี้เช้านี้ประกาศแล้วน้ำมันขึ้นปตท.และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีผลตี5น้ำมันขึ้นนะทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลยกเว้น95พรีเมียมนะคะแล้วก็กลุ่มดีเซล85สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลพรีเมียมค่ะคุณผู้ฟังมีเหตุหนุ่มแรงงานไทยเสียชีวิตปริศนาคาห้องพักที่ประเทศอิสราเอลตอนนี้กำลังเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอความชัดเจนถึงสาเหตุการเสียชีวิตและเตรียมนำร่างกลับภูมิลำเนาค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่4บ้านตลาดแบ่ตำบลทองหลางอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นบ้านของคุณยายของนายจำรัดอาสานอกหนุ่มไทยวัย35ปีเป็นแรงงานไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศอิสราเอลค่ะไปที่บ้านพบนางมะลิทุลันไทยสงอายุ75ปีเป็นคุณยายค่ะ ยายก็กำลังเศร้าโศกเลยแล้วก็เปิดเผยว่าหลานชายเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วตั้งใจจะหารายได้กลับมาช่วยเหลือครอบครัวและอนาคตมีโครงการจะสร้างบ้านหลังใหม่ลงทุนถึงขั้นนำที่ดินและที่นาของครอบครัวไปจำนองเพื่อเป็นทุนในการเดินทางไปต่างประเทศแล้วครอบครัวก็ยังมีความฝันนะก็คือเป็นหลานสาววัย22ปีเล่าให้คุณยายฟังว่าฝันเห็นแม่ของนายจำรัดแม่ของนายจำรัดก็คือลูกสาวของยายเนี่ยเสียชีวิตไปตั้ง5ปีแล้วในความฝันที่หลานฝันเนี่ยบอกว่าจะมารับลูกชายไปอยู่ด้วยกันแต่ทางครอบครัวก็ไม่คิดว่าฝันดังกล่าวมันจะกลายเป็นจริงจนกระทั่งได้รับข่าวร้ายเมื่อนายจำรัดที่ทำงานอยู่อิสราเอลเกิดอาการป่วยค่ะกินยาแล้วก็เข้านอนพักผ่อนต่อมาเพื่อนร่วมห้องเข้าไปดูพบว่าเสียชีวิตครอบครัวและญาติพี่น้องกำลังเศร้าโศกและรอความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงต่างประเทศดำเนินการชันสูตรหาสาเหตุแล้วก็นำร่างกลับประเทศเพื่อประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปเนี่ยค่ะในขณะที่แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ6รายจากระเบิดเก่ามันเกิดระเบิดขึ้นมากลางสวนผลไม้ที่อิสราเอลคนละเคสกันนะคะในจำรัดเนี่ยเสียชีวิตที่ห้องพักของแรงงานไทยที่อิสราเอลแต่ระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่สวนผลไม้ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลอยู่ติดชายแดนเลบานอนค่ะเป็นระเบิดที่ยังไม่เคยถูกเก็บกู้แล้วเกิดระเบิดในสวนผลไม้ใกล้กับเมืองเมทูล่าตอนเหนือของอิสราเอลอยู่ติดชายแดนเบื้องต้นแรงงานไทย6คนได้รับบาดเจ็บ2คนอาการสาหัสค่ะตำรวจอิสราเอลกำลังเร่งตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิดสื่ออิสราเอลรายงานว่าแรงงานไทย6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุวัตถุระเบิดเก่าเกิดระเบิดขึ้นภายในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายแดนเลบานอนเมื่อช่วงเช้าวันอังคารวันที่18สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินอิสราเอลระบุว่าได้รับแจ้งเหตุระเบิดใกล้สวนผลไม้ตอน 6:52 น. 6:00 น.วันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการแรงงานไทย6คนได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ในเมืองซาเฟตมี2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นเคสสีแดง1คนเคสสีส้มส่วนอีก3คนเคสสีเหลืองอยู่แผนกฉุกเฉินผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมของศูนย์การแพทย์ชิฟเปิดเผยว่า1ในผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำส่งเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้บาดเจ็บสาหัสอีกรายหนึ่งเข้ารับการรักษาด้วยการใช้เครื่องมือวินิจฉัยเพื่อประเมินอาการและวางแนวทางรักษาหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระบุว่าเมื่อทีมแพทย์ไปถึงที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวแต่มีบาดแผลตามร่างกายเจ้าหน้าที่คัดแยกผู้บาดเจ็บห้ามเลือดให้ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและร่วมกับทีมแพทย์ของกองทัพอิสราเอลลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทั้งเฮลิคอปเตอร์และรถพยาบาลสภาท้องถิ่นเมืองเมทูราระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในสวนเนกทารีนใกล้กับตัวเมืองและเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานและยังไม่ถูกเก็บกู้ซึ่งตกค้างอยู่ในพื้นที่และไม่เคยถูกตรวจพบหรือทำให้ปลอดภัยมาก่อนเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าระเบิดดังกล่าวมาจากฝ่ายใดหรือถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงใดโดยตำรวจอิสราเอลได้เริ่มสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและที่มาของระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการสู้รบเป็นเวลานานตามแนวชายแดนตอนเหนือของอิสราเอลทำให้มีวัตถุระเบิดและเศษซากจากอาวุธตกค้างในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนห้ามสัมผัสเศษสะเก็ดระเบิดหรือเศษชิ้นส่วนจากการสกัดกั้นจรวดหรือวัตถุต้องสงสัยใดๆถอยให้ห่างพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ถือเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงและจะดำเนินกิจการตามปกตินะก็คือกิจการในเมืองก็ยังดำเนินต่อไปรายงานผู้บาดเจ็บจำนวนมากในพื้นที่แตกต่างกันเล็กน้อย สภาท้องถิ่นเมทุราระบุว่าช่วงแรกมีผู้บาดเจ็บ5คนแต่มีรายงานข่าวว่า6คนก็ยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุการรายงานที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้ง6คนเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยที่ไปทำงานด้านการเกษตรแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าแรงงานไทยทั้ง6คนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็ทูตไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังนางสาวใจไทยอุปการะนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ6รายถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดมีเคสสีแดง2รายเข้ารับการผ่าตัดและอยู่ในการพักฟื้นภายใต้การดูแลของแพทย์เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บทุกรายติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตจะเร่งประสานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องสิทธิประโยชน์และการชดเชยการเยียวยาให้กับแรงงานไทยต่อไปค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะมีรายงานเพิ่มเติมจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่แสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อเท็จจริงรายงานอาการแล้วก็รายชื่อของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและจะรายงานความคืบหน้าทันทีเมื่อได้รับทราบข้อมูลนี่ค่ะทั้งหมดก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลความคืบหน้ากรณีที่ดินวัดนะคะสื่อเขาเรียกประดาปืนกลขนาดคุณกันชัยนะยังบอกเลยบอกว่าโอ้เถียงไม่ทันหรอกครับพูดไม่ทันหรอกครับนะล่าสุดค่ะที่ดินแจ้งเอาผิดแล้วนะคะผู้จัดการมรดกที่ไปขอออกโฉนดแทนแล้วอ้างว่าสูญหายทั้งที่ตัวจริงอยู่ที่วัดอดุลวัดป่าอดุลยารามนะคะคือปุ้มต้องบอกนิดนึงนะว่าประดาปืนกลเนี่ยแกรัวเป็นชุดอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นเถียงได้ทุกคนคุณสรยุทธ์นี่ก็ต้องถอยทัพไม่กล้าสัมภาษณ์ต่อคุณกันชัยกำเนิดพลอยถึงกับยกธงขาวยอมแพ้ประดาปืนกลแต่ประดาปืนกลก็แพ้ทางอาจารย์ธงทองจันทรังสุนะคะหลังจากที่อาจารย์ท่านออกมาชี้แจงในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเป็นประธานกรรมการสำนักพระพุทธศาสนาก็ชี้แจงรายละเอียดพร้อมทั้งข้อสำคัญก็คือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะไปฟ้องกี่ศาลกี่ศาลก็ไม่เป็นผลคราวนี้หดกันไปหมดเลยค่ะทายาทโดยชอบธรรมของนายเฮียงแล้วก็ล่าสุดค่ะสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็แจ้งความเอาผิดผู้จัดการมรดกเลยนะคะที่ไปขอออกใบแทนโฉนดแล้วบอกว่าสูญหายทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าอยู่กับวัดป่าอดุลยารามข้อพิพาทที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของโฉนดเลขที่61945กรณีไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินแล้วอ้างว่าโฉนดสูญหายก่อนจะพบว่าโฉนดฉบับจริงอยู่กับเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าที่เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่เมื่อปรากฏข้อที่จริงว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่แล้วก็อยู่กับเจ้าวาดจากนี้ไปต้องตรวจสอบว่าที่ยื่นคำขอเนี่ยรู้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่ว่าโฉนดไม่ได้สูญหายถ้าพบว่ารู้อยู่แล้วก็มีความผิดเข้าข่ายตามกฎหมายค่ะกรณีนี้ผู้ที่มาขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดินเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมายื่นคำขอออกใบแทนเมื่อวันที่27กรกฎาคมแต่ระหว่างการดำเนินการเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามก็นำโฉนดฉบับจริงมาเสนอต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบแล้วว่าโฉนดไม่ได้สูญหายก็เลยยกเลิกการดำเนินการที่จะออกใบแทนให้ส่วนคำสั่งยกเลิกการออกใบแทนเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินก็อธิบายว่าเป็นคำสั่งของทางปกครองต้องแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้ยื่นสมัครอุทธรณ์ได้ภายใน15วันแล้วก็แจ้งหนังสือไปแล้วเมื่อวันที่17แต่ยังไม่พบว่ามาอุทธรณ์แต่อย่างใดจากการตรวจสอบของสำนักงานที่ดินก็ยืนยันนะคะว่าคดีอาญาเนี่ยแจ้งความมาแล้วนะคะไม่กระทบต่อการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะสถานะล่าสุดนะก็คือมาขอออกใบแทนแต่สำนักงานที่ดินก็ยกเลิกแล้วแล้วก็สิทธิ์อุทธรณ์ก็คือผู้จัดการมรดกได้รับแจ้งสิทธิ์ให้มาอุทธรณ์คำสั่งภายใน15วันก็ยังไม่มาค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็มาแจ้งความแล้วนะคะส่วนสิทธิ์ในที่ดินเจ้าหน้าที่ระบุว่าหากไม่มีคำพิพากษาใหม่ก็ดำเนินการตามสิทธิ์จากคำพิพากษาเดิมเปลี่ยนชื่อวัดตามกระบวนกฎหมายมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่เกี่ยวกับเรื่องแจ้งความเท็จค่ะเดือนหน้าเปลี่ยนชื่อวัดได้เลยส่วนการคัดค้านของทายาทเจ้าหน้าที่ระบุว่ามาตรา84ไม่ได้เปิดช่องทางให้ทายาทเข้ามาคัดค้านสิทธิของวัดโดยตรงแต่หากผู้จัดการมรดกยินยอมลงนามโอนกระบวนการจะสั้นและรวดเร็วแต่ถ้าไม่ยินยอมสำนักงานที่ดินก็ต้องมาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเพราะนั้นผู้จัดการมรดกก่อนหน้านี้ที่คัดค้านจะไม่ไปโอนยังเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์อยู่เพราะว่าโฉนดยังเป็นชื่อตาเฮียงอยู่แต่โฉนดมันหายไปแล้วจริงๆมันไม่ได้หายค่ะมันอยู่ที่วัดก็ยกให้วัดแล้วก็ต้องอยู่ที่วัดสิเนี่ยตอนนี้ไม่มาเซ็นยินยอมก็ไม่ได้แล้วนะคะต้องมาโอนซะดีๆกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นกำลังหารือกันเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะซึ่งอาจารย์ธงทองนี่ก็มายืนยันกับเจ้าว่าแล้วค่ะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือเปลี่ยนชื่อเท่านั้นแหละก็จบแล้วปืนกลก็ใช้งานไม่ได้นะคะบอกเลยนะอะไรจะสู้ตราครุฑคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ปุ้มเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องน่าหวาดเสียวก็คือมีเด็กหนูน้อยวัย 2-3-4 ขวบเกาะท้ายรถน้ำแข็งไปไกลกว่า10กิโลเมตรพลเมืองดีเห็นแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเนี่ยหลังจากที่นำน้องลงมาจากรถได้แล้วเนี่ยน้องปลอดภัยเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองสกลนครเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็มาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการที่จะช่วยน้องหนูน้อยวัย3ขวบเศษที่แอบเกาะท้ายรถบรรทุกน้ำแข็งจากตำบลเชียงเครือเข้าตัวเมืองสกลนครระยะทางกว่า10กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครสังเกตเห็นแล้วก็ไปช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยล่าสุดค่ะมีการประชุมพันตำรวจเอกพงพัฒน์แจ้งหมื่นไวยรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรสกลนครนายประเวศชัยฮาดนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือนายกิตตินันท์งิ้วพรมปลัดอำเภอเมืองสกลนครฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครกรมกิจการเด็กและเยาวชนและโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเครือมาร่วมกันประชุมหารือหลังเกิดเหตุเนี่ยตามจนเจอว่าเด็กเนี่ยเป็นลูกของนางสาว A ชื่อสมมุตินะคะ A อายุ32ปีเป็นแม่ของเด็กเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยเป็นความกังวลแล้วก็เป็นความห่วงใยของเจ้าหน้าที่และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการดูแลบุตรแล้วจากการตรวจสอบพบว่าแม่ของเด็กเนี่ยมีอาการป่วยด้วยโรคไทรอยด์ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่มั่นคงมีรายได้จากการเก็บผักบุ้งขายเพื่อเลี้ยงชีพ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาประเมินสภาพความเป็นอยู่และศักยภาพในการดูแลลูกค่ะประชุมแล้วมีแนวทางช่วยเหลือเห็นว่าเด็กควรจะอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กค่ะหลังจากการประชุมเจ้าหน้าที่พม.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะรับเด็กไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครเป็นการชั่วคราวส่วนแม่นำตัวไปรักษาโรคไทรอยด์ค่ะแล้วก็จะดูแลเด็ก3เดือนหากมีความจำเป็นก็จะพิจารณาขยายระยะเวลาดูแลเพิ่มตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องส่วนนางสาว A เนี่ยเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนางลงไปเก็บผักบุ้งที่ริมหนองหารเพื่อเป็นนำไปขายเป็นรายได้มาเลี้ยงครอบครัวลงไปเก็บผักบุ้งเสร็จขึ้นมาลูกหายก็ออกตามหาตัวพร้อมชาวบ้านที่ใกล้เคียงจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เห็นจากสื่อออนไลน์ค่ะก็เลยประสานแล้วติดต่อเด็กรับกลับมาเทศบาลเชียงเครือก็ระบุนะคะว่าให้ความช่วยเหลือครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะการจัดสร้างบ้านที่พักอาศัยบนที่ดินของบิดาของนางสาว A จากความร่วมมือของจิตอาสาในชุมชนเพราะว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการมาโดยตลอดนะกรณีนี้ไม่ใช่แค่เด็กแอบเกาะรถน้ำแข็งนะแต่มันเป็นปัญหาความเปราะบางของครอบครัวสุขภาพรายได้และการดูแลเด็กหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งแม่และเด็กเพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมกันต่อไปนะคะเนี่ยไปตั้ง10กว่ากิโลไปได้ดูสินะเกาะแน่นตึบเผลอนิดหน่อยปล่อยมือเลยยุ่งเลยโชคดีน้องไม่เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จะรับไปดูแลแหละเนาะโชคดีของน้องไปคุณผู้ฟังคะเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะคะจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นผู้บาดเจ็บเคสสีแดงยื้อชีวิตมาเดือนกว่ามีรายงานการเสียชีวิตเพิ่ม2รายเมื่อวานนี้รวมเป็น41รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เพียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า เร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถัดใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: ความเหนือชั้นของวีโต้ปราบหนอนที่ต้องบอกเลยว่าเด็ดกว่าเคมีตรงที่เราไม่ต้องฉีดกำพร่ำเพรื่อค่ะเคมีฉีดไปหนอนตายร่วงพลอยๆหนอนเก่าตายหนอนใหม่เกิด 2-3 วันพอกลิ่นจางก็ออกจากไข่มาเป็นตัวกัดแทะเพลี้ยก็เจาะดูดได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นวีโต้ปราบหนอนไข่จะถูกเคลือบเอาไว้ทำให้ออกมาเป็นตัวไม่ได้แล้วก็ฝ่อไปในที่สุดเพราะนั้นวีโต้ปราบหนอนไม่ต้องฉีดกันพร่ำเรือค่ะฉีดรอบเดียวถ้าหนอนหมดเกลี้ยงไปต่อไปนี้ไม่ต้องใช้เพราะว่านาข้าวที่ฉีดวัคซีไรซ์เขากันแมลงให้ได้กันแมลงกันเพลี้ยได้มันก็ไม่เป็นหนอนเนี่ยค่ะไม่มีเพลี้ยวัคซีเน่ทั้งวัคซีเน่1และวัคซีเน่2กันหนอนกันแมลงกันแมลงได้ก็ไม่มีหนอนแล้วนะกันแมลงวันทองได้ก็ไม่ต้องห่วงหนอนแล้ววีโต้ปราบหนอนนี่ล่ะค่ะฉีดเถอะแล้วก็เก็บกินได้สบายใจด้วยโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกถั่วฝักยาวทั้งหนอนทั้งเพลี้ยดำๆเพลี้ยอ่อนที่จับฝักถั่วฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวจบถ้ามีหนอนเติมปราบหนอนไปรอบเดียวค่ะหนอนหัวดำมะพร้าวดวงมะพร้าวแมลงเต่าทองวีโต้ปราบหนอนเอาอยู่นะคะโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025ค่ะ4ทุ่มที่ผ่านมาค่ะมีข่าวหญิงสาวเปิดแก๊สอุ่นกับข้าวค่ะมันระเบิดไฟลุกท่วมกลางตึกแถวอาการสาหัสที่เชียงใหม่ค่ะศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่191นี่แหละรับแจ้งเหตุแก๊สหุงต้มระเบิดในตึกแถวย่านตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1รายมีบาดแผลถูกไฟลวกมีแผลที่บริเวณใบหน้ารวมถึงทั่วร่างกายเจ้าหน้าที่ประสานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิเพชรเกษมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลเร่งนำส่งโรงพยาบาลค่ะผู้บาดเจ็บยังพอให้ข้อมูลได้นะคะบอกว่ากำลังจะเข้าไปอุ่นอาหารค่ะพอเปิดแก๊สปุ๊บมันระเบิดขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนี่ต้องระวังเลยนะคะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของปืนผ่าหน้าไม้ที่มันหาซื้อได้ง่ายขายคล่องพกกันทั่วก่อเหตุกันไปมีหลายข่าวเหลือเกินเนี่ยปืนมันช่างหาง่ายเหลือเกินท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายห้ามพกมีกฎหมายสั่งห้ามพกมีข้อห้ามแม้แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ต้องดูแลความปลอดภัยถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่พกปืนก็ไม่ได้แล้วมีเหตุร้ายขึ้นมาจะสู้กับโจรยังไงวะเนี่ยปรากฏว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะมีอาวุธที่จะไว้คุมงานหมอลำซิ่งสนองนโยบายห้ามพกปืนมี Facebook ของหัวหน้าแซมอาซีซาวโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่มีรายงานว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสามเหลี่ยมตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะขณะมีงานมีเวทีหมอลำซิ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอาวุธก็ไม่มีทำไงวิเนี่ยแบกอีโต้เล่มใหญ่ค่ะอีโต้แก้วหน้าหมาคือเป็นอีโต้แก้วหน้าหมาแต่เล่มใหญ่มากแบกขึ้นบ่านะคะนายสมิงกิ่งมาลาอายุ69ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสามเหลี่ยมตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงอุดรธานีค่ะสร้างความฮือฮาแล้วก็ขำๆกับผู้พบเห็นพร้อมทั้งข้อความที่โพสต์ลง Facebook ระบุว่าทำตามนโยบายรัฐครับห้ามพกปืนมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากค่ะนะคะอันนี้คลิปจริงเลยไม่ได้ทำไวรัลโดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บอกว่าอีโต้เล่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอีโต้แก้วหน้าหมา10ปีก่อนเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่ไปสั่งเขาทำพิเศษทำจากสังกะสีและลวดยาว1เมตร10เซนติเมตรค่าจ้างทำ200เอามาแห่งานบุญบั้งไฟแล้วก็เก็บเอาไว้ที่บ้านไม่ได้นำออกมาทีนี้เมื่อวานเนี้ยที่หมู่บ้านเนี่ยมีงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับมีหมอลำซิ่งมาทำการแสดงเพราะนั้นก็ต้องดูแลความสงบภายในงานพกปืนก็ไม่ได้ถ้างั้นสนองนโยบายของรัฐห้ามพกปืนแบบ 100% งั้นไปขุดเอาอีโต้แก้วหน้าม้าออกมาใช้งานจริงแบกมีดไปรักษาความสงบนะคะชาวบ้านเห็นวัยรุ่นเห็นก็ไม่กล้าทะเลาะวิวาทแล้วกลัวอีโต้ผู้ช่วยผู้ใหญ่ไม่มีการทะเลาะกันปกตินี่หน้าเวทีหมอลำจะตีกันประจำแต่เพื่อความสนุกสนานและความปลอดภัยเป็นครั้งแรกที่แบกมีดมารักษาความสงบเรียบร้อยในงานหมอลำซิ่งก็สนุกสนานกันไปและปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐห้ามพกปืนห้ามพกปืนงั้นพกมีดมาแทนละกันก็จนจบงานก็ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทนะบางคนก็ถามไปทำมาจากไหนเนี่ยอยากทำเหมือนกันเขามาดูกันใหญ่เลยค่ะว่ามีดอิโต้เล่มใหญ่ขนาดนี้ทำมาจากไหนอ่ะแล้วก็พกไปดูแลความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้านโดยไม่ต้องพกปืนแบบ 100% เห็นผู้ช่วยแบกไปแบกมารอบๆงานหมอลำซิ่งก็แปลกใจขำๆแต่ก็ไม่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะมันก็ต้องให้มันเป็นแบบนี้นะเพื่อลดความเครียดปิดท้ายค่ะพ่อครัววัยเบญจเพสวิชตาขาดเดินกลางร่มฝ่าสายฝนผ่านต้นไม้ใหญ่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงต้นไม้เฉียดไปนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารเวลารินที่จังหวัดนครนายกค่ะเป็นภาพนาทีฟ้าผ่าลงมาที่ต้นไม้ขณะที่พ่อครัวกำลังจะเดินมาหยิบของในรถซึ่งห่างกันไม่กี่เมตรค่ะ กลางลมหมาฟ้าลงเปรี้ยงเฉี่ยวข้างหน้าไปนิดเดียวพ่อครัววิ่งกลับเข้าร้านอย่างไม่คิดชีวิตของในรถไม่ไปเอาแล้วนายณัฐวุฒิอายุ25ปีเป็นพนักงานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็พาไปชี้จุดค่ะเป็นต้นสะเดาค่ะต้นสะเดาขนาดใหญ่ประมาณ 16:20 นาทีฝนฟ้าคะนองค่ะเวลานั้นเนี่ยในณัฐวุฒิกลางร่มออกมาจะมาหยิบของที่รถซึ่งอยู่ใกล้ๆกับต้นสะเดามาถึงใกล้ตัวรถใกล้ต้นสะเดาฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่ต้นสะเดาเศษกิ่งไม้กระเด็นกระจัดกระจายค่ะวิ่งกลับเข้าร้านเลยคุณผู้ฟังค่ะต้นสะเดาขนาดใหญ่กว่า5เมตรนะกิ่งร่วงลงมานี่มีอะไรเป็นของดีเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางจระเข้วัดลำบัวลอยห้อยไว้ที่คอรอดมาได้อย่างหวุดหวิดแหมมันน่าหวาดเสียวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาเวลาหมดค่ะ6โมงเช้าเราจะพบกันในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็เดี๋ยวตี5ไปติดตามฟังเก็บตกอีกช่วงหนึ่งที่วสป .612 แล้วอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลด

0: เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสม
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง

0: 0818175575
1: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทย
2: ดีเจสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: บุษบาเสียงเทียนเราได้ยินบ่อยนะแต่ถึงว่าเอ๊ะเขาเสียงไปทำอะไรพิธีกรรมนะต้องบอกเป็นพิธีกรรมนะเมื่อปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆนะฮะนะส่วนมากเราก็จะเจอในงานพิธีการมากกว่าเนาะนะจุดเทียนธูปนะเนี่ยก็สมัยโบราณนี้ก็มีนะการเสี่ยงเทียนก็เป็นพิธีกรรมทำนายโชคชะตานะโดยใช้เทียนเนี่ยจุดอธิษฐานนะดูความหมายดูลักษณะของเปลวไฟหยดน้ำเทียนหรือการดับของเทียนนะมักใช้เพื่อความมั่นใจนะเอาฤกษ์เอายามเอาชัยก็หรือขอคำตอบในเรื่องสำคัญนะใครจะลองทำไหมคะลองดูไหมเผื่อใครอยากทำนะฮะเขาบอกลักษณะวิธีการเสี่ยงเทียนก็จะจุดเทียนหน้าพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตั้งจิตอธิษฐานถามเรื่องที่ต้องการรู้แล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเปลวไฟหรือเทียนเช่นไฟลุกสว่างหรือดับลงนะในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีนะนะในสมัยยุคอโยธยาหรืออยุธยาเนี่ยแหละนะขุนพิเรนทรเทพนะก็เคยให้คณะนะของท่านเนี่ยทำการพิธีเสี่ยงเทียนที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะเพื่อทำนายทายทักนะก่อนจะเข้ายึดอำนาจนะจากขุนวรวงศาธิราชโอ้ก็มีการจุดเทียนนะในวัดใหญ่ชัยมงคลนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะใครที่ได้เกิดและอาศัยหรือได้อยู่หรือได้ไปนะเมืองเก่าเนี่ยนะเชื่อว่าท่านเคยเกิดอยู่ที่นี่หลายภพชาตินะแฟนรายการจุ๋มอยุธยาเยอะมากเลยนะแล้วก็สนับสนุนด้วยต้องกราบขอบพระคุณนะต้องบอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็ทำนะจะยึดอำนาจหรือจะไปสู้รบนะก็มีการเสี่ยงเทียนเสี่ยงทายนะส่วนมากก็จะทำที่วัดนะฮะต่อหน้าพระพุทธรูปนี่แหละนะแล้วก็จะดูผลนะว่าเอ๊ะผลยังไงก็อยู่ที่ว่าเราเสี่ยงทายเนาะถ้าเกิดสังเกตเปลวไฟไส้เทียนหรือหยดน้ำตาเทียนนะหลังที่เราตั้งจิตอธิษฐานนะเราก็มาตีความหมายมาตีความหมายเนาะนะว่าเอ๊ะมันความนิ่งของเปลวไฟเป็นยังไงถ้าไฟสว่างพรึบพรับขึ้นมาเปลวไฟสูงขึ้นเนี่ยก็แปลว่าประสบความสำเร็จนะถ้ามีออกซิเจนเยอะๆมันคงจะลุกเยอะนะนะนี่วิทยาศาสตร์นะไฟจะสว่างพรึบขึ้นมาเลยนะเปลวไฟสูงคำถามหรือที่เราขอก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นได้ข่าวดีแล้วก็สมปรารถนาแต่ถ้าเกิดไฟนิ่งสงบมั่นคงไม่ได้ลุกพรึบพรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สถานการณ์ชีวิตก็จะราบเรียบมั่นคงปลอดภัยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางนะถ้าเกิดเปลวไฟลีทำท่าเหมือนแบบนะลิบลีเนี่ยนะก็สิ่งที่ตั้งใจเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกระดับนะคะนะก็อาจจะสำเร็จแต่ช้าหน่อยยากหน่อยนะแล้วก็อาจจะมีพลังงานทางรบหรือขัดกำลังแรงสลับสนุนไม่ดับแต่ลิบลีลิบลีเงี้ยนะอาจจะช้าหน่อยนะถ้าเกิดเปลวไฟแกว่งไปแกว่งมาอย่างรุนแรงทั้งที่ไม่มีลมเลยนะก็ให้ตีความหมายว่าชีวิตช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายนะมีเรื่องให้สับสนรังเลนะหรืออาจจะมีผู้อื่นเข้ามาทำให้เรื่องราวเปลี่ยนทิศทางนะอันนี้ก็นะเป็นการตีความเนาะเวลาเราตั้งจิตอธิษฐานนะถ้าเกิดเทียนเนี่ยมันดับลงก่อนนะอาจจะหมายถึงว่าพ่ายแพ้ ไม่สำเร็จเนื้อหรือคำตอบอาจจะแบบที่เราขอคือไม่ใช่ไม่ได้นะนะถ้าเทียนลุกไหม้อยู่ได้นานกว่าก็หมายถึงว่าสำเร็จชัยชนะนะก็เขาดูได้หลายอย่างเนาะนะดูจากลักษณะไส้เทียนนะไส้เทียนบางทีไม่ดำหรือสแกะหรือไอ้แกนสีขาวอ่ะยังอยู่ก็ถือว่ายังไม่สำเร็จนะนะแต่ถ้าเกิดไส้เทียนหมดมีคราบดำชัดเจนหรือสีเทาปะปนเนี่ยเขาบอกได้ผลแน่นอนนะถ้าดูจากน้ำตาเทียนดูจากน้ำตาเทียมมีบางคนก็จะดูเนาะก็คือไปดูในขันน้ำมนต์ว่าเอ๊ะงวดหน้าจะเลขอะไรเนาะก็ ตีความหมายบางคนก็มองเป็น7บางคนก็มองเป็น4นะบางคนก็มองเป็น0บางคนมองเป็น9นะบางคนมองเป็น8นะอันนี้ในน้ำมนต์นะคนไทยนี่ชอบเสียงไทยนะชอบพนันใช่ไหม แต่ถ้าเกิดดูจากน้ำตาเทียนเขาก็ดูได้ถ้ารูปทรงเป็นกลมรูปทรงสวยนะก็หมายถึงว่าเป็นความสมบูรณ์พูนสุขนะถ้าเป็นโชคลาภเงินทองก็หมุนเวียนดีถ้าเกิดน้ำตาเทียนกระจายออกไปเป็นไม่เกาะกลุ่มไม่สวยงามก็อาจจะหมายถึงต้องระวังความขัดแย้งนะขัดแย้งแล้วก็เงินทองก็รั่วไหลได้ง่ายนะแต่ที่แนะนำเลยตอนนี้คงจะไม่มีใครเสี่ยงทายลักษณะนี้นะหนึ่งอันตรายนะไฟฟืนก็ต้องระวังด้วยนะบ้านเราก็มีนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟเยอะนะฮะแต่ที่ผ่านมาก็นะก็เนี่ยที่ล่าสุดก็จะมีไฟไหม้นะที่ผับนะที่ลาดพร้าวเสียชีวิตหลายรายนะไฟมีทั้งคุณและโทษนะสมัยก่อนนะมนุษย์ก็สมัยมนุษย์หินนะอยู่ถ้ำเนี่ยเวลาเขากินอะไรเขาก็ต้องแย่งกันนะท่านผู้ฟังนะคือพอไปล่าสัตว์มากินมาได้เนี่ยเขาก็กินกันสดๆนี่แหละนะเพราะว่าทำไมนั้นมันเน่านะแย่งกันเลยแหละนะมันก็มีเหตุว่าเอ๊ะทำไมเรามารู้จักค้นพบไฟมันมีเรื่องเล่านะไฟเนี่ยก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์มีคุณแล้วก็มีโทษนะในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่รู้จักไฟมนุษย์ถ้ำเนี่ยไปล่าสัตว์มาเนี่ยกว่าจะมารู้จักการใช้ไฟสามารถป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายได้เนี่ยนานเหมือนกันนะกว่าจะเรียนรู้นะนานนะตะก่อนก็ไม่รู้นะเอ๊ะมีใช้ยังไงนะเขาบอกว่านะมนุษย์ถ้ำเนี่ยโบราณเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องไฟนานขนาดไหนอ่ะคุณจุ๋มเขาบอกเป็นแสนแสนปีนะแสนแสนปีเลยกว่าจะเปลี่ยนจากความกลัวตอนแรกกลัวนะหวยอะไรอ่ะอยู่กันในถ้ำมืดเชียอยู่ดีมีไฟมานะก็วันนี้ต่อจะเรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากมันสำเร็จเนี่ยนะยุคสมัยประมาณสักล้านปีก่อนย้อนไปนะเราอาจจะเกิดเป็นมนุษย์ถ้ำก็ได้นะท่านผู้ฟังตุงตักตุงตักชอบใครก็ตีหัวลากเขาถ้ำเนี่ยนะเขาบอกยุคเริ่มต้นเลยนะเขาบอกว่าประมาณล้านปีก่อนเนี่ยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นคนจุดไฟเองแต่เห็นไฟจากอะไรทายเอาจากธรรมชาติเช่นภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าแป๊บมาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะช่วงนี้ฝนฟ้าแรงอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนแต่มองได้เห็นนะแล้วก็เกิดความกลัวนะตอนแรกมนุษย์ก็กลัวไฟเหมือนกับสัตว์ป่าทั่วไปเพราะว่าไฟเนี่ยมันเผาทำลายทุกอย่างเนาะนะก็เกิดการเรียนรู้ก็เริ่มมาสังเกตว่าเฮ้ยไฟเนี่ยมันไม่ได้เผาไหม้อย่างเดียวนะมันให้ความอบอุ่นด้วยช่วยไล่สัตว์ร้ายนะจึงเริ่มเก็บไฟเก็บยังไงอะจากกิ่งไม้ที่ติดไฟจากธรรมชาตินะแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้บางทีมันสีกันเนาะมันไหม้จากธรรมชาติเอาเก็บจากกิ่งไม้แหละแล้วเอาเข้าไปในถ้ำไม่ให้ดับค่อยๆใส่ฟืนกันเห็นไหมแล้วว่ากว่าจะเรียนรู้สร้างไฟขึ้นมาเองเนี่ยนะจากล้านปีเป็น 400,000 ปีก่อนนะก็เป็นความบังเอิญอันนี้บังเอิญมากเลยนะกำลังทำเครื่องมือหินก็จะเอาหินนะมาทำ มาตีให้มันเป็นแบนๆนะไปเป็นเหมือนหอกเวลาไปล่าสัตว์เนี้ยนะคะเอาไว้แทงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันขูดกระเทาะหินไปกระเทาะหินมาเกิดประกายไฟโดนเศษหญ้าแห้งเอ้ยอ๋อสมัยก่อนเห็นไหมเวลาคนหลงป่าเนี่ยเขาจะมีวิธีการเอาตัวรอดนะเอาหินมาทุบให้เรานี่จะทุบกันทั้งวันนะมันจะกระเทาะเป็นแสงไฟนะก็มีเศษหญ้านะก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อมนุษย์เริ่มรู้จักการใช้ไฟก็ไอ้กันเนี่ยแหละกระทบกับหินเนี่ยแหละจากการที่ใช้เครื่องมือนะแล้วก็เอามาประดิษฐ์นะเอาพอตอนสุดท้ายรู้แล้วนะก็จะมีกองไฟประจำเผ่านะต้องจุดเอาไว้นะแล้วจากนั้นก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่นเมื่อควบคุมไฟได้นะให้ทำให้มันเกิดขึ้นได้ทำให้มันดับได้ก็เอาไฟเนี่ยเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็กลัวไฟนะมนุษย์เขาก็สมัยมนุษย์หินมนุษย์ถ้ำเขาก็จะเอาไฟที่ติดสุมไม้เนี่ยเอาไว้หน้าปากถ้ำนะกลางคืนเนี่ยเพื่อไม่ให้เสือและสัตว์ร้ายเข้ามาจู่โจมตอนนอนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็พลิกโฉมแล้วสมัยก่อนล่ามาเนี่ยกินกันเลยนะเดี๋ยวมันเน่าตอนหลังมาเอ้ยเอาไปย่างไฟเอ้ยอร่อยนะอร่อย แถมยังฆ่าพยาธิด้วยทำให้มนุษย์อายุยืนขึ้นนะสมองพัฒนาดีได้สารอาหารเต็มนะหลังจากนั้นก็เริ่มเลยขยายอาณาเขตไฟก็ช่วยให้มนุษย์อพยพไปอยู่ในเขตหนาวเย็นได้นะสมัยก่อนมันไม่มีไฟเนาะไอ้พวกโซนเย็นไม่มีคนอยู่อาศัยตอนหลังก็ย้ายกันไปจุดไฟได้แล้วไงเห็นไหมแล้วว่ากว่าเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างก็ไม่ใช่ง่ายนะท่านผู้ฟังทุกอย่างเนาะต้องใช้เวลานะบางทีเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ๊ะทำไมมันยากจังมันเรียนเลยรู้ยากทำไมคนนี้เขาอย่างนี้อย่างนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติก็ถือว่าต้องเรียนรู้นะแต่ถ้าเป็นในทางธรรมะนะก็ต้องบอกว่านะบุญเขายังมาไม่ถึง เออนะเขายังไม่ถึงเวลาของเขาใช่ไหมคะนะไม่ถึงเวลาของเขาเขาก็ต้องอย่างนั้นแหละนะเราก็จะไม่ตีโพยตีพายนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เอาความทุกข์มาว่าเออทำไมอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ง่ายๆนะการที่เราจะได้พัฒนาหรือเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของใหม่เนี่ยนะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเองนะคะนะสาธุ ไอ้ที่พูดนึกถึงตัวเองด้วย ค่อยๆเรียนรู้ไปนะเอาสมุดทุบใส่หัวก่อนสมองปึกเงี้ยเอานะจากบุษบาเสียงเทียนก็ไปนู่นเลยมนุษย์ถ้ำกันเลยเชียวนะเราก็จะได้รู้เนาะจุ่มก็เป็นคนอย่างเงี้ยคือเราปัญญาน้อยจุ่มก็ปัญญาน้อยว่าเวลาอยากจะรู้อะไรเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตช่างสงสัยไปหมดเลยไอ้นี่มันมาอย่างไงอันนี้มันทำอย่างไงอะแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราชอบนะจุ๋มก็พยายามแบบขนขวายเพราะเราก็เป็นปัญญาน้อยอ่ะเราต้องบอกอย่างนั้นเนาะเราก็ต้องเรียนรู้กันนะไปเรื่อยๆนะการเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะฮะเหมือนกับจะบอกว่าอุ้ยเราอายุขนาดนี้เราหยุดการเรียนรู้ไม่ได้นะฮะก็ต้องเรียนรู้ได้ไม่ถือว่าสายนะฮะนะจุ๋มก็สอนมาหลายรุ่นนะฮะรุ่นที่มีโทรศัพท์มือถือใหม่ๆเนี่ยนักเรียนจุ๋มเยอะมากนะฮะบางคนเล่นยังไงก็อธิบายไปส่งไลน์แบบไหนตักเดี๋ยวนี้เก่งแล้วโอ้โหยิ่งถ้าเกิดคนอ่านออกเขียนได้นะพอพิมพ์ได้นี่โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้ใช้ปากสั่งการได้นะมันก็จะเป็นข้อความออกมาเลยนะสมัยก่อนเนี่ยบางคนอุ้ยส่งอย่างนี้เก่งจุ๋มก็ดีใจนะเพราะว่าบางคนก็ได้ทักทายกันเนาะมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันพุธนะวันนี้สวัสดีวันพุธนะคะวันพุธก็ส่งสีเขียวไป นะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคิดถึงทุกท่านวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่ 19สิงหาคม2569ตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน9เห็นไหมเราก็เรียนรู้ว่าเดี๋ยวนี้เก่งนะเทคโนโลยีเนี่ยนะมันสามารถให้ประโยชน์เราเยอะนะถ้าเราใช้มันถูกทางแต่ถ้าใช้ไม่ถูกทางไปหลอกลวงไปทำทุจริตนะไปทำที่ไม่ดีถูกต้องไปหลอกเขาหลอกให้รักแล้วก็รวงเงินโอนเงินอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นโลกขวางความปลอมเลยเนาะนะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยกล้องเนี่ยมันสามารถจะแต่งให้คุณสวยขนาดไหนก็ได้บางคนก็ไปใช้ในทางผิดทางไปหลอกไปลวงเขานะแต่บางคนก็เราแต่งแล้วเราก็ดูสวยขึ้นเราก็มีความสุขก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอันนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่อย่าไปหลอกเขาอันนี้ไม่ได้นะบางคนก็ใช้นี่แหละนะเพื่อ call center เพื่อมิจฉาชีพนะเอาไปหลอกเจอเยอะมากนะบางคนเนี่ยถึงก็หมดเลยล่ะนะอันนี้อันตรายแต่ถ้ามีประโยชน์เชื่อไหมว่ามีประโยชน์เยอะมากนะสมัยก่อนเนี่ยคุณลุงเนี่ยเขาไม่มีโทรศัพท์นะคือจนกระทั่งเจ้านายอ่ะซื้อโทรศัพท์มือถือให้อ่ะแกบอกว่าเป็นคนอินเดียนะคุณลุงเนี่ยก็เป็นโลกส่วนตัวสูงเพื่อนเขาก็ไม่มีนะคือเขาไม่คบใครเลยนะไอ้ที่เขาคบจุ๋มเนี่ยจุ๋มว่าเขาก็คงแบบมันตกกระไดพลอยโจรไปแล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องมีใครแบบจะเขาไม่เขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานแต่เวลาเขาทำงานเขาก็ทำจริงๆนะคะนะแต่ว่าจะให้เขามาแบบเพื่อนสมัยตั้งแต่เรียนตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนจบมาอะไรหรืออะไรเนี่ยนะคะนะไอ้เรื่องประถมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเขาไม่คบใครเลยอยู่แล้วไอ้ที่เขาจบมาเนี่ยนะนะแล้วก็มาทำงานเนี่ยเขาไม่เคยไปเลี้ยงรุ่นเลยเขาบอกไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนแล้วแล้วก็คือพอจบมาแกก็ไปทำงานเลยเนาะสอบได้นะแกก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพส่วนใหญ่นะกลับมาบ้านรพบุรีแค่เสาร์อาทิตย์นะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนเก่าๆนะก็จำกันไม่ได้แล้วก็แกก็ไม่คบใครอันนี้พูดจริงๆแกไม่พูดด้วยปกติแกก็ไม่พูดอยู่แล้วนะแกก็ไม่คบใครอะแหละพูดง่ายๆคุณลุงจะพูดเรื่องคุณลุงว่าไงจะนินทาเนี่ยเขาไม่คบกันแต่ก็ดีนะไม่วุ่นวายนะถ้าเราได้กัลยาณมิตรดีสักคนเนี่ยก็หายากนะเราก็อยู่กับตัวเองเป็นกัลยาณมิตรตัวเองก็ดีที่สุดแหละนะครับจะพูดเรื่องอะไรไม่รู้ลืมมาบกเรื่องลุงนะจะบอกว่าเขาไม่ยอมเขาไม่มีโทรศัพท์จนเจ้านายนะฮะซื้อโทรศัพท์มือถือให้ตั้งแต่ตอนนั้นเขาจะมีมือถือกันทุกคนจุ๋มจะโทรหาคุณลุงเนี่ยจุ๋มต้องโทรเข้าที่ทํางานนะแกไม่มีจนหัวหน้าซื้อเพราะอะไรอ่ะคือบางทีติดต่อกันนะจนกระทั่งทุกวันเนี้ยนะฮะมือถือที่คุณลุงมีเนี่ยเสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่เปิดคือเขาถือว่าเขาหยุด ไม่ต้องมาคบฉันนะพี่สาวเขาหรือพี่ที่มีเรื่องอะไรเขาจะโทรเข้าเบอร์จุ๋มนะเขาจะบอกว่าตู่อยู่ไหนอยู่ตรงนั้นไหมเขาขนาดนั้นนะเขาไม่เขาอย่างนั้นจริงๆนะไม่มีเพื่อนเขาก็จะมีแต่เพื่อนที่ทํางานคือเพื่อนจะไม่มีไม่เคยไปงานเลี้ยงรุ่นด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่พื้นที่ที่จังหวัดเดิมด้วยนะเขาก็จะมีเพื่อนในกรุงเทพซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วไปประชุมเวลามีงานอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะจริงๆนะกลับมาถึงบ้านเขาก็เข้านอนแหละที่บ้านที่กรุงเทพนะไม่มีมือถือนะเสาร์อาทิตย์ก็ติดต่อแต่ตอนหลังเนี่ยก็ต้องมีเนาะก็มีนะแต่มีก็จริงก็ปิดเสียงเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เปิดนะเวลาพี่ๆน้องๆถ้ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรเขาจะโทรหาจุ๋มกันบอกโทรถามโทรเขาจะรู้เลยโทรหาไอ้ตูมโทรไม่ติดแล้วมันไม่เปิดมือถือนี่เรื่องจริงก็จะเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงนะพื้นที่ส่วนตัวเยอะนะคะ คล้ายๆกันเราคล้ายๆกันแต่มันมีจุดประกายหนึ่งที่เขามองเห็นว่ามันสำคัญก็คือตอนนั้นไปต่างประเทศด้วยกันแล้วเขาลืมเอกสารอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งจะต้องเอามาเขารู้สึกวุ่นวายใจเขาจะให้ลูกน้องที่ทำงานนะเอามาให้ที่สุวรรณภูมิจุ๋มบอกเฮ้ยเธอมันวุ่นวายไหมเอาอย่างนี้ให้ลูกน้องเธอโทรมาหาฉันไหมถ้าเขามีไลน์อ่ะแล้วให้ส่งเอกสารมา โอ้เขาโล่งใจเลยเขาก็รู้ว่าโอ้นี่มันเป็นประโยชน์เห็นไหมมือถือก็เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้เขาประชุมผ่านมือถือนะบางทีก็เปิดตั้งโปรแกรมเลยนะดูกันดูผ่านซูมเนี่ยตอนนี้จุ๋มเรียนพระอภิธรรมเนี่ยเขาก็เรียนผ่านซูมนะเขาจะมีโค้ดรหัสมาให้พอเราเข้าโค้ดปั๊บหน้าเราจะให้เห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าก็ได้จะดูเขาอย่างเดียวก็ได้ก็จะเป็นหน้าคนที่เข้าไปดูเนี่ยเหมือนประชุมนะฮะประชุมผ่านซูมเนี้ยเขาก็เลยเห็นว่าเออมันต้องใช้นะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วเพราะก็เกษียณนะแต่ก็ทำงานอยู่นะก็ไปทำงานอยู่ไปแค่อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสัก3-4 วันนะเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะเขาก็เลยให้อยู่ต่อ เราก็บอกไปเฮ้อนะก็เธอได้ตังค์เพิ่มไหมเล่าได้ถ้าได้ก็ไป คือเราเป็นคนที่ตัวเลขมันต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ล้อหยอกนะฮะคือจะมองว่าเออโทรศัพท์มือถือเนี่ยจุ๋มก็สอนมาหลายคนหลายรุ่นนะส่งยังไงทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เก่งขึ้นนะฮะเออก็ดีใจนะฮะบางคนไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้เก่งส่งพิกัดก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางคนเขาตามหาคนหายเขาก็ตามหาจากมือถือนะบางทีเนี่ยมันจะมีว่าเออเขาใช้มือถือรุ่นเนี้ยมันสามารถจะรู้ว่าเขาอยู่จุดไหนเออมันสามารถบอกมีมันเป็นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะเออบางคนก็ไปติดตั้งไงเนี่ยนะตามสามีรู้เลยสามีอยู่ห้องไหน ไปเคาะกันอะไรเงี้ยวิ่งกันกระเจิงอะไรเงี้ยคือมันก็มีทั้งดีแล้วไม่ดีเนาะเออถ้าเราใช้เป็นประโยชน์จุ๋มว่าเป็นประโยชน์เยอะศึกษาหาความรู้ในมือถือได้อย่างจุ๋มเนี่ยจุ๋มก็ใช้อะไรจุ๋มก็ถามอาจารย์ Google อาจารย์ Google นะ Google ก็จะตอบเราแต่อย่าไปยึดติดมันนะอย่าไปยึดติดมันเพราะบางที Google ก็ผิดนะเพราะว่ามันจะต้องประเมินนะฮะมันประเมินเนี่ยอย่างเวลาเราถามอะไรสักอย่างเนี่ย AI เนี่ยเขาจะประเมินเลยประเมินตึ๊ดๆๆๆเลยจากตำรากี่ตำราเราก็จะต้องมาประมวลผลเองนะอย่าไปเชื่อมันทั้งหมดนะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตัดเอาไว้ในหลักกัลลมสูตรนะหลักในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าตัดนะในบทกัลลมสูตรเนี่ยมีอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก เออนะจุ๋มก็ไม่เคยเชื่ออะไรเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจุ๋มเป็นคนต้องพิสูจน์แล้วจุ๋มก็ไม่หลงยึดอะไรง่ายๆจริงๆนะนั้นเพราะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อ10 ประการในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในหลักกัลลมสูตรนะวันนี้ได้หลายข้อแล้วนะนะมีอะไรมั่ง1อย่าเพิ่งเชื่อเขาเล่ากันมาเล่ากันมาเรื่อยๆฟังตามกันมาเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าฟังตามกันมาอนุสุสวะนะนี่นะเรียนพระพิธรรมก็ได้อย่างนะอ่านภาษาบาลีได้แล้วแต่ก่อนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะภาษาบาลีก็ไม่ใช่ง่ายๆนะวิ นะเวลาอ่านออกเสียงอีกอย่างเวลาเขียนออกเขียนอีกอย่างอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามกันมาอนุสวะนี่เอาอะไรอีกอย่าเพิ่งเชื่อเพราะทำตามกันมาอุ้ยเขาทำกันมาตั้งแต่อย่างนี้แล้วปรมปรานะแปลว่าเขาทำกันมาทำตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวลือนะอิติสิติกานะอย่าเพิ่งเชื่อโอ้โหเขาว่าอย่างนั้นเขาลือกันมานะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะอ้างตำราบางคนเถียงกันแทบตายเลยฉันเรียนตำรานี้มาฉันเรียนตำราคืออย่าเพิ่งเชื่อหรืออ้างตามคัมภีร์นะก็ภาษาบาลีบอกว่านะปิทักกะสัมปทานอย่าอ้างตำราหรือคัมภีร์อย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะนึกเดาเองที่ก็บอกตรรกะมันเป็นตรรกะต้องเป็นงี้นะถ้ารถมันมาทรงนี้ชนกันอะไรอันเนี้ยไม่ได้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่านึกเดาเอาเองหรือตรรกะเหตุนี่แหละนะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอนุมานเอ้ยมันน่าจะขนาดนี้นะอนุมานและคาดคะเนดูแล้วก็คล้ายกับเดาเนาะนะหรือในยะเหตุนะอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะคาดคะเนหรืออนุมานนะข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่6อย่าเพิ่งเชื่อเพราะตรองตามแนวเหตุผล มันน่าจะมาทางนี้นะดูจากเหตุผลแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าอาการปริวิตกนะอย่าเพิ่งเชื่อตามแนวเหตุผลนะข้อที่7อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเข้ากับทฤษฎีที่ตนอุ๊ยเราก็คิดว่าอย่างนี้ทฤษฎีเรามาเป็นอย่างนี้เฮ้ยต้องใช่นะทิฏฐินิชยานคติอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเข้ากับทฤษฎีของเราอุ๊ยก็ต้องเป็นทฤษฎีอย่างนี้ต้องใช่เลยคิดเหมือนเราอย่าเพิ่งเชื่อข้อ8ข้อ9เขาบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดมีรูปร่างลักษณะดีอย่าเพิ่งเชื่อจุ๋มนะนะอุ๊ยลักษณะดีอย่างเงี้ยเชื่อถือได้นะเขาถ้าภาษาบาลีเขาบอกพัทธรูปตาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะรูปร่างลักษณะน่าเชื่อถือนะอย่าพึ่งเชื่อข้อสุดท้ายเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะคิดว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของเราแม้กระทั่งเราเองนะแม้กระทั่งคนเป็นครูเองก็อย่าพึ่งเชื่อนะพัทธะอันนี้อันสุดท้ายนี่คือสามโนกะโรอย่าพึ่งเชื่อสมณะผู้พูดหรือผู้ที่เป็นครูของเรานะต้องตัดสินจากอะไรจากเหตุจากกุศลจากอกุศลว่ามีโทษหรือมีคุณอย่างไรนะอันนี้ต้องพุทธเจ้าให้แนะนำว่าให้ตัดสินจากมันเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษเป็นคุณหรือเป็นทุกข์นะและผู้รู้ติเตือนหรือสรรเสริญนะบางคนเขาก็ติเตียนมันก็ต้องดูเนาะแต่ถ้าเกิดเขาติเตียนเราเพื่อให้เราคิดถูกทางเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เนาะแต่เขาสรรเสริญเราก็เยินยอเปล่ามันก็ต้องคิดเนาะเราก็ชอบเนาะใครชมเราอ่ะอุ้ยก็ชอบมันก็ต้องชมในความที่อยู่ในความเป็นจริงแล้วก็ถูกต้องด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวอย่างในหลักกัลยาณสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลในพระสัทธรรมเนี่ยเราก็สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้นะใครใช้แล้วก็ทำให้เราเกิดความคิดที่แยบคายนะโยนิโสนมัสการนะคือไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีกนะจริงๆนะมันดีจริงๆเนี่ยตอนนี้งานจุ๋มเนี่ยมันเยอะเนาะตั้งแต่ตอนที่จุ๋มจัดโปรเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์การส่งของมีอะไรหลายอย่างมันก็ทำให้รู้ว่าถ้าการทำงานที่ไม่ละเอียดจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดได้แต่ถ้าผิดพลาดเนี่ยเราก็แก้ไขแต่ถ้าไม่ใช่ผิดพลาดแล้วหมกเม็ดถ้าหมกเม็ดเนี่ยเราก็จะเป็นนิสัยที่ดินพอกหางหมูเราก็จะเกิดปัญหาได้จริงๆนะพอเราได้เรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนไต่ตรองละเอียดมากขึ้นนะฮะต้องละเอียดในการใช้ชีวิตเราจะใช้แบบช่างมันก็ใช้ในบางกรณีเนาะแต่บางอย่างช่างมันไม่ได้เนาะเราก็ต้องละเอียดอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้เอามาฝากกันจบเวลาแล้วเราไม่ได้ขายของแล้วกลับบ้านเมื่อวานนี้นะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังก็มีท่านผู้ฟังผมไม่ได้มีแค่ของที่เป็นอย่างเดียวเนาะบางคนเพิ่งฟังได้2วันเนาะขายอะไรบ้างจะสั่งแล้วบางคนฟังมาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่สั่งนะคือเขาใจแข็ง อันนี้จริงๆการฟังวิทยุมันเป็นสาธารณะเนาะนะใครฟังใครซื้อใครขายมันอยู่ที่จริตแต่ละคนนะบางคนก็ชอบอย่างเงี้ยบางคนฉันไม่ชอบใหญ่นี่ฉันไม่ซื้อหรอกฉันไม่อุดหนุนก็มีอันนี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเราต้องบอกอย่างนั้นนะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านเนาะที่โทรมาสั่งของนะคะเพราะนั้นสินค้าจุ๋มเนี่ยบางคนฟังรายการนี้มันขายอะไรก็เอาสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งตื่นมาฟังเจอจุ๋มเนาะรายการนี้ก็นะมีสบู่แซมสันนะคะมียาสีฟันมีกาแฟแซมสันที่หลายๆคนต้องกินทุกวันในเมื่อกี้พี่มนเทียนไลน์มาบอกกำลังกินกาแฟค่ะซื้อที่ร้านเฮียเป้งโอ้ยังกินอยู่นะพี่นะ นะร้านเฮียเป้งอยู่หลังปั๊มน้ำมันตราดาวหรือปั๊มคาเทคนะฮะอยู่ติดถนนใหญ่แต่อยู่ด้านหลังปั๊มนะร้านเก่าแก่นะถ้าไปแล้วเจอเฮียเป้งบอกจุ่มด้วยนะ
1: เพราะเหยียบเป้งกับไปแกไปสวรรค์แล้วนะก็เสียก่อนพ่อจุ๋มไม่เท่าไหร่นะเหยียบเป้งไม่แน่ใจว่าเสียก่อนหรือเสียหลังเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันศุกร์ที่28เนี่ยเป็นวันพระด้วยนะจุ๋มก็ทําบุญครบรอบวันเสียชีวิตของพ่อคุณพ่อชัวเนี่ยแหละนะฮะ28สิงหาคมน่าจะครบ1 2 3 5ปีนะน่าจะ5ปีนี้แหละไม่5ก็6แหละนะไวจังเนาะนะเฮียเป้งแต่ลูกสาวเขายังขายอยู่นะร้านเฮียเป้งก็จะมีกาแฟมีสบู่มียาสีฟันมีชื่นใจเสริมอาหารก็ไม่มีบางร้านก็ไม่มีเสริมอาหารบางร้านมีบางร้านก็มีครบแต่บางร้านก็มีไม่ครบบางร้านก็มีครบทุกอย่างก็มีนะคะแต่ถ้าตรงไหนไม่มีก็โทรหาจุ๋มนะก็เดี๋ยวนี้มันง่ายนะจัดส่งได้ถ้าโอนเงินจะสะดวกนะนั่งรอไม่ต้องอะไรสวยๆนะแต่ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางก็ต้องคอยรับโทรศัพท์หน่อยนะคะนะเพราะบางทีเขาอาจจะโทรมานะว่ามีพัสดุมาเก็บเงินปลายทางอะไรอย่างนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าจุ๋มก็จะมีสบู่มียาสีฟันมีกาแฟมีแชมพูนะทั้งอัญชันทั้งหอมเนนมีครีมนวดนะมีโลชั่นบำรุงผิวนี่วันก่อนนะก็มีคุณอะไรนะคุณอยู่อ่างทองอ่ะนะนี่ใช้ตั้งแต่สมัยเจ้าโฮมขายเดี๋ยวจุ๋มดูชื่อก่อนนะชื่ออะไรป้าอ้วนหนูยังไม่คุยหนูขายของก่อนนะป้าอ้วนนะละเมียสเวกแตงอ่อนคมคายสีเรือนคุณเล็กได้ของคุณน้องแก้วตาเนี่ยไงนะน้องแก้วตาเมื่อวานก็สั่งโลชั่นทาผิวจุ๋มก็มีนะคะตอนแรกจะเลิกขายแล้วล่ะสมัยก่อนนะแบกเองหนัก นะนะอะอย่างว่าไงคะป้าอ้วนว่าไงป้าอ้วน
2: จ้า
1: จ้าว่าไงจ้าทักทาย
2: จุ๋มจำจ่าพนมได้ไหม
1: จำได้
2: จำที่พาป้าอ้วน
1: จำได้จ้าจ้า
2: ตอนนี้วันนั้นโทรไปติดเตียงแล้ว
1: อ๋อไม่เป็นไรแกอายุมากแล้วเนาะ
2: อายุมากแล้ว
1: แกอายุมากมากเลยแหละจ่าพนมอ่ะเอาไม่เป็นไรติดเตียงก็ได้ทำให้ลูกได้ดูแลทดแทนพระคุณเนาะป้านั่นแหละอย่าติดเตียงลูกไม่มีนะป้าละอย่าติดเตียงเขาติดเตียงเขามีลูกดูแลเราจุ๋มก็ไม่มีลูกมีแต่หลานนี่ถ้าไม่มีเงินไม่รู้มันจะดูหรือเปล่าเอาดูแลสุขภาพนะป้านะ
2: จ้ะ
1: เอาหายใจไว้ป้าไม่เป็นหรอกป้าเดินทุกวันป้าเดินมาเข็นรถขายของทุกวันไม่เป็นหรอกป้าน่ะจริงป้าจะเข็นอยู่ถึงเกือบ90อ่ะหนูดูแล้วอ่ะนะ
2: อาจจะจริงอาจจะจริ ง
1: เพราะป้าได้ออกกำลังกายทุกวันเข็นรถจากบ้านมาร้านผัดไทยนี่ไงนะบางคนเขาสบายจัดไม่ได้ไปไหนแข้งขามันแข็งไงเส้นเอ็นมันยึดหมดใช่ไหมป้าเนี่ยเผลอ90อาจจะเผลอ90กว่าด้วยถ้าป้ายังเข็นรถอยู่นะ
2: เมื่อวานคนมาซื้อขนมแล้วก็ถามว่ายายอายุเท่าไหร่แล้วบอก82แล้ว
1: เห็นไหมล่ะ
2: 99เลยนะ
1: 82ยังเข็นรถขายได้อ่ะอยู่เพ้ออยู่เป็นร้อยอ่ะป้านะเฮ้ย
2: คนซื้อขนมเมื่อวานเขาบอก
1: เก้าน
2: ะไม่ต้องถึงร้อย
1: เอาป้านะเอาให้หนูขายของของหนูมั่งนะป้าขายขนมกล้วยแล้วนะเออจ้าสวัสดีจ้าอยากคุยไงลูกก็ไม่คุยด้วยเห็นไหมบางทีไม้เท้าก็ดีกว่าลูกเนาะว้ายแรงนะคุณจุ๋มเอาไม้เท้าเนี่ยดีกว่าลูกแล้วบางทีอ่ะมันช่วยเราไปนู่นมานี่เนาะเดี๋ยวนี้เขามีแบบพยุง4ขาด้วยรวมขาเราด้วยเป็น6นะกินกระดูกอ่อนเข้าไว้จะได้แข้งขาไม่ยึดไม่ตึงเนาะตอนนี้ได้กันไปเยอะแล้วก็กินกันให้มีความสุขนะคะอ่ะมีอะไรมั่ง แชมพูมีโลชั่นนะแล้วมีอะไรอีกมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นแปะกล้วยบำรุงสมองมีดวงตากระดูกอ่อนปลาฉลามแฟกซิดออยล์ยังไม่มาเนาะเคซี่วีเต้สำหรับผู้หญิงดีท็อกสำหรับระบายถ่ายคล่องนะตอนนี้ก็มีถังเช่าเมื่อวานพอจุ่มพูดถังเช่าคนก็สั่งถังเช่าก็ที่จะมีเป็นโปรนะเนาะก็จะมีถังเช่าด้วยเนาะใครซื้อตอนนี้2แถม1แล้วก็ชาสมุนไพรเบาหวานความดัน2แถม1เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวบางคนมาขายอะไรอะมาโอ้อะไรเนี่ยฟังแล้วคุยไปเรื่อยเลยขายอะไรเนี่ยขายสบู่ขายกาแฟกาแฟนี่ขาดไม่ได้เลยนะเนาะมีบางคนบอกกินกาแฟคุณจุ่มแล้วมันโอ้โหวันไหนไม่กินไม่ได้เลยนั่งหาว กินแล้วจะติดใจซัมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างตัวคุณอาฉลองรัตน์หมดหรือยังล่ะคะนะคุณอาฉลองรัตน์นี่มารับที่บ้านทุกวัน นะว่ากันไปนะนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ซัมซันนะใช้ดีก็บอกต่อกันไปจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสูงสูงสูงบางคนบอกคุณจุ๋มจัดรายการไม่เคยขายของเลยนะจริงๆมันต้องขายนะก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างใช่ไหมคะนะก็เป็นยังไงกันบ้างเช้านี้อะไรอย่างนี้นะคะนะก็นะสวัสดีคุณเล็กได้รับของแล้วนะคะนะสบู่เอ๊ะสบู่สั่งหนึ่งทำไมได้สองใช่ไหมว่าบางทีก็มีแอบใส่อันนู้นไปบ้างอันนี้ไปบ้างใส่ด้วยความรักนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะบอกได้รับของแล้วสวัสดีพี่มาลายพี่มาลายคนสวยโอ้ยฟังทั้งสองคลื่นเลยนะนะทั้งจทล.ทั้งวสป.ชัดเจนดีนะคะโทรหาจุ๋มนะคะนะสั่งผลิตภัณฑ์จุ๋มนะดวงตานะแต่ตอนหลายๆนี่ทุกคนกินกันแบบโอ้เมื่อวานคุณละเมียดคุณละเมียดได้กินทั้งตระกูลนะเขาโอนเงินนะสบายดวงตาทิ้ง 4-5 กระปุกถ้าสั่งกระปุกเดียวจะมีค่าจัดส่งเนาะเพื่อของถ้าเกิดเป็นของหนักก็มีค่าจัดส่งอย่างสบู่โหล1โหลเนี่ยก็มีค่าจัดส่งนะเพราะว่าถ้าจัดส่งในไปรษณีย์คิดนะ1โหลนะจุ๋มเสียค่าส่งเกือบ100นึงนะแต่จุ๋มคิดท่านผู้ฟัง60นะดวงตาแปะกล้วยหรือกระดูกหรืออะไรก็ตามนะอย่างดวงตาถ้าซื้อ2กระปุกนะจุ๋มก็ไม่ได้คิดคือก็ไม่เป็นไรถือว่าเราอาจจะหายไปบ้างในส่วนนี้นะแต่ไปรษณีย์เขาก็ยังคิดอยู่นะฮะนะอย่างบางคนบอกดวงตา1กระปุกบอกคุณจุ๋มคิดค่าส่งเลยก็760บาทนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะไปแล้วเวลาหมดเวลา

เมื่อวานป้าแอลบอกเพลงเพราะจังเลยเพลงอะไรถ้าเล่นไลน์บอกเดี๋ยวจุ๋มส่งไปให้ฟังขอให้ท่านผู้ฟังมีใจที่สุขสุขกายแล้วก็สุขใจนะคะบุญรักษาเทวดา

0: บุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทย

0: ด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098 329 9909

0: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
2: ยาวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
3: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจ
4: การปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
5: 081-290-1691
4: 081-290-1691

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 0812901691
15: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้
16: ต้องฟังลุงช้าง
17: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปะพาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปะพาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
18: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุวสป.1449จังหวัดชุมพรครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะทักทายคุณผู้ฟังที่วิทยุคนเมืองลพบุรี 90.75 ในระบบ FM แล้วก็จสหนึ่งกรุงเทพ AM 657ครับถึงเวลาเราก็มาตามนัดกันนะเมื่อคืนนี้ได้รับเพลงใหม่มาหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังกันนะเป็นเพลงที่ครูสลาคุณวุฒิแต่งไว้เพื่อมอบให้กับสำนักสงฆ์ผู้ป่าหังอำเภอโพธารามใช่ไหมเออผมก็จำอำเภอไม่ได้ซะเลยไปมาแท้ๆดูเนี่ยเอออำเภอปากท่ออำเภอปากท่อปากโถหรือตีตายนะครับเป็นเพลงที่ครูสลาแต่งไว้ให้นะครับวันนี้ไม่ได้เปิดเพลงทุนทองใจนะขัดใจลุงลิ้มหน่อยพอน้องทองหล่อไม่มาเนี่ยแล้วก็พี่สมพรปากกาท่าไม่โทรสาวสนนกไม่มาประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ฟังมีเพลงจำได้ไหมจำได้ไหมน้องยงยุทธเชี่ยวชาญชายร้องพี่สาวจากท้ายตลาดมีเพลงนักร้องบ้านนอกนะจากพี่สาวคนสวยจากนู่นอุดรเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับแฟนเพลงประจำอยากให้มากันเยอะๆนะพี่น้องมีเพลงของดำรงแก้วเมืองกาญนะฝนซานน้ำตาหลั่งนะพี่ชายจากช่องสริกาพัฒนานิคมนะมีสาวฝั่งโขงจากพี่ทองใบแจ่มแจ้งกำลังมอบให้ปั๊บปั๊บปั๊บสายหลุดหรือแบตเกมหมดก็ไม่รู้นะหรือมือไปถูกตรงไหนหลุดปึ๊ดอย่างใดให้ไม่หมดเลยแต่ผมจำได้หมดไงสมางสามชุกสายทวีสีประจันถนอมสักแก้วท่าเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกน้องน้ำพึงสามโนลาร้านอำนวยบิวตี้น้องแดงสังมานิดขันทัดน้ำจ่าพนมชมวงพิมวดประสิทธิ์มุ่ยไทยลุงช้างประแช่มแฟนเพลงทุกคนจำได้พอดีสายหลุดไปนะครับนี่คือเพลงเพราะๆที่ได้รับเกียรติจากคุณผู้ฟังนะกลิ้งกลังกันเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราก็คือปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับปุ๋ยใช้ได้เลยนะครับบางคนบอกโอ้มันถูกดีบางคนบอกมันแพงไปคือมันต้องต่างกันตรงที่ว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปเนี่ยกระสอบนึงไม่กี่ตังค์นะถ้าจะเอาแบบถูกตังค์แล้วก็มีนะแต่มันไม่ใช่ถุงสีเขียวอันนั้นเป็นถุงอย่างอื่นถุงสีเหลืองสีส้มอะไรนู่นน่ะอันนั้นจะไม่มีฮิวมิกไม่มีโคโดไลท์ไม่มีฮอร์โมนเป็นมูลสัตว์ล้วนๆอันนั้นกระสอบนึงก็แค่เท่าไหร่กระสอบนึงก็อยู่ประมาณสักผมไม่แน่ใจกระสอบเท่าไหร่ก็เป็นโรงงานเดียวกันที่เขาทำกันมาแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ฮอร์โมนไม่ได้ใส่ฮิวมิกไม่ได้ใส่โคโดไลท์นะครับอันนั้นกระสอบหนึ่งประมาณสัก480บาทนะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมเช็คราคาให้ทีวันนี้เนาะนะครับดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มารวยเขาคิดขึ้นมาแล้วไปใช้ได้จริงสำหรับท่านที่ปลูกข้าวแล้วน้ำหนักมันไม่ค่อยได้เมล็ดไม่เต็งแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มานะครับก่อนจะเก็บจะเกี่ยวสัก15วันหรือไม่ข้าวกำลังตั้งท้อง
กำลังแต่งตัวนี่ซัดเข้าไปเลยปึ๊ด1ขวดผสมน้ํา400ลิตรฉีดได้40ไร่บอกมาโถฉันทำนาอยู่10ไร่ก็สัก1ฝาผสมน้ํา20ลิตรประมาณนั้นนะถ้าจะเอาเข้มข้นหน่อยก็ประมาณ2ฝาผสมน้ํา20ลิตรครับแล้วก็เม็ดฟูกรดอะมิโนคุณพี่ที่โทรมาเมื่อวานเนี่ยนะที่บอกว่านัดผมไว้ตอนเที่ยงจะคุยเรื่องเม็ดฟูผมโทรกลับไปประมาณ 20-30 ตลบมั้งไม่รับสายผมตอนนี้ไม่ได้รับสายนะก็เลยไม่ได้คุยกันเม็ดฟูกรดอะมิโน1เม็ดผสมน้ำ200ลิตร1กล่องมี5เม็ดได้25ลิตรนะเม็ดหนึ่งผสมน้ำ200ลิตรมันจะขนาดนั้นเฉยเหรอมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดนี้เหรอท่านก็ลองดูซื้อทีละเม็ดไปก็ได้250บาทถ้าท่านซื้อยกกล่องแค่ 1,000 บาทถ้าซื้อเป็นเม็ดเม็ดละ250บาทครับ0812901691ไปฟังเพลงปรากฏกลางใจครับที่ครูสลาเพิ่งจะเขียนให้ทางสำนักสงฆ์ผู้ประหังครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ไม่ใช่ยานะเวลาโทรมาลูกช้างซื้อยาไตหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาโปรมิกออยเรียกโปรมิกออยโปรมิกออยบำรุงฟื้นฟูไตไอ้ที่ดีที่สุดก็คือควบคุมอาหารให้ได้คนเราป่วยทุกวันเนี่ยป่วยจากอาหารนั่นนั่นจริงๆมันได้กับตัวเองเนี่ยมันรู้เลยนะเรากินหวานมากเกินไปวิเบาหวานมาซะแล้วเรากินเค็มมากเกินไปไว้เอาหมอเตือนแล้วไตกินอาหารที่มันมากๆนี่ไขมันนี่เลยนะครับดื่มกาแฟมากเกินเนี่ยถ้าเป็นกาแฟธรรมดาที่มันมีคาเฟอีนเยอะๆมีครีมเทียมมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยโอ้ทั้งหัวใจเบาหวานไขมันเนี่ยนะคาเฟอีนเนี่ยพอประมาณเนี่ยมันบำรุงหัวใจแต่ถ้าปริมาณเยอะๆบางคนกินกาแฟดำเนี่ยนะครับกินกาแฟดำเนี่ยโอ้โหใส่3ช้อน4ช้อนผสมน้ำอุ่นอย่างเงี้ยผสมน้ำร้อนอย่างเงี้ยโอ้โหใจเต้นเร็วดาอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกออยเมื่อวานนี้มีเรื่องของคนไปคุณผู้หญิงหุงข้าวทำแบบข้าวอยู่ในครัวนี่แหละครับทำเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สแต่ไม่ปิดที่ถังอะดิไม่ปิดที่ถังพอไม่ปิดที่ถังปั๊บไอ้หัวเตาเนี่ยมันพร้อมทำงานตลอดถ้ามีประกายไฟปั๊บนี่มันจะมีเขาเรียกอะไรนะแก๊สมันจะฟุ้งอยู่ในห้องอยู่แล้วนะมีประกายไฟนิดนึงมันบึ๊บเลยนะคุณผู้ฟังนะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคือประมาทแหละนะครับไม่ปิดถังแก๊สปิดแต่เตาแล้วก็สายมันรั่วไงที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าไปในห้องครัวเปิดแก๊สปุ๊บบึ๊บเลยนะกำลังจะไปเข้าอุ่นอาหารพอเปิดแก๊สได้แก๊สระเบิดทันทีเลยนี่คือการที่ปิดแก๊สไม่ปิดที่ถังด้วยนะปิดแต่หัวแก๊สอย่างเดียวเดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดของข่าวมาอันนี้มันเขาพาดหัวข่าวมาสดๆร้อนๆ นะไปเปิดแก๊สแล้วระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยเนาะเอาก็ด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ต้องมาเตือนกันให้ระมัดระวังกันหน่อยนะบรรดาพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายธรรมดาเขามืออาชีพเนี่ยร้านอาหารร้านค้าเนี่ยเขารู้อยู่แล้วล่ะเขาปิดถังปั๊บแล้วถึงไปปิดหัวแก๊สหัวเตานะจริงๆมันต้องอย่างนั้นบางคนไปปิดแต่หัวเตาแต่ไอตัวถังแก๊สไม่ปิดระเบิดได้นะจ๊ะจะบอกให้จำได้ไหมน้องครับเสียงร้องของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยครับ

0: ขออนุญาตนิดนึงแล้วกันคุณผู้ฟังนะฮะพี่ชายจากช่องสลิกาบอกว่าเสียงมันขัดขาดให้หายใครฟังอยู่แล้วขัดขาดให้หายบ้างช่วยส่งข่าวหน่อยเร็วเป็นไงบ้างพี่ทองใบเสียงมันขาดหายไหมเสียงมันขัดขาดให้หายไหมพี่ปั้นที่สตูลเสียงขาดหายไหมสะดุดไหมพี่สาวท้ายตลาดเป็นไงบ้างครับโทรเข้ามาเลยครับเดี๋ยวรับหน้าไมค์เลยนะครับพี่มณิษฐ์ฟังอยู่ไหมอ่ะขอสายหน้าไมค์หนึ่งสายครับว่าเสียงมันขัดขาดให้หายหรือเปล่าพอได้รับแจ้งจากพี่ชายจากช่องสลิกาบอกว่าเสียงมันขาดหายหายสะดุดนะทั้งที่ขึ้น90ลงหนังทหารบกด้วยแล้วก็ที่จทล1197ด้วยที่ชุมพรขาดหายหายไหมครับลองเช็คให้ผมหน่อยผมจะดูว่ามันจะเป็นที่สถานีวิทยุหรือจะเป็นที่ระบบส่งสัญญาณที่ลุงช้างเนี่ยโอ้ไม่มีคนฟังแล้วรายการเรางั้นขอญาติคืนเวลาให้สถานีเลยเนาะมาแล้วนึกว่าเป็นไงน้องปลาเสียงขาดหายไหม
1: ไม่ขาดเลยค่ะเสียงชัดเจนดีมากค่ะ
0: ลองฟังจากวิทยุด้วยนะ
1: ฟังจากวิทยุด้วยฟังจากอินเทอร์เน็ตด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเยี่ยมยอดเลย ลองทักทายคนภาคกลางด้วยเป็นภาษาภาคใต้หน่อยดิ
1: อุ้ยสวัสดีค่ะคนภาคกลางทุกคนจากคนใต้นะคะ
0: มีสตูลด้วยสตูลฟังเราอยู่ด้วยสตูลด้วย
1: ทักทายสวัสดีค่ะคนสตูลอากาศเป็นไงบ้างชุมพรฝนตกนะคะ
0: ฝนตกเหรอตอนเนี้ย
1: ฝนตกค
0: ่
1: ะ
0: ไล่มาตก
1: ปล่อยค่ะลุง
0: ไล่มาตกลพบุรีหน่อยเร็ว
1: ได้ได้เดี๋ยวหนูส่งไปให้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคน้องปลาขอบคุณครับ
1: ค่ะลุงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนึกว่าไม่มีคนฟังเรานะน้องปลาขยันนะฮะส่งกาแฟไปให้กินเรื่อยเนี่ยแต่ที่สตูดิโอส่งโกปี้มาให้ผมเนี่ยโกปี้รู้จักไหมโกปี้คืออะไรโอเลี้ยงยกล้อถ้าผสมน้ำแข็งก็เป็นโอเลี้ยงอะนะถ้าผสมน้ำร้อนก็เป็นกาแฟดำอะไรประมาณนั้นนะครับกินกับชะกล้วยรู้จักชะกล้วยบางคนภาคกลางบางคนไปนึกถึงอะไรเฉากล้วยดำๆกำแพงเพชรอะไรนะชะกล้วยนี่คือปังโก้นะไอ้บ้านผมก็เรียกชะกล้วยเหมือนกันนะอ้าวมีที่ไหนฟังไม่ชัดอีกบ้างไหมอ่ะนะครับมาแล้วพี่ปั้นจากสตูลเป็นไงสตูลฟังชัดไหมสตูลฟังชัดไหมอ่ะ
2: บ้านผมก็เลยจะกล้วยเหมือนกัน
0: สตูลฟังชัดไหมสตูลน่ะ
2: ฟังชัดแต่ก็ขาดหายหายค
0: ่
2: ะ
0: มีขาดหายเหมือนกันใช่ไหม
2: ค่ะค่ะ
0: เออต้องระบบของเราแล้วล่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากขาดหายแสดงว่าระบบสัญญาเราต้องมีปัญหาแต่ชุมพรไม่ขาดไม่หายชัดเจนหมดเป็นอย่างนั้นไปฟังนักร้องบ้านนอกครับจากพี่สาวสันสวยพี่ปั้นครับจากอุดัยเจริญควนกะหลงมาสายนี้จากที่ไหนเนาะสวัสดีครับ
3: ปกติค่ะไม่ขาดหาย
0: อันนี้จากที่ไหนนะ
3: อ
0: ่
3: างทองค่ะ
0: อ่างทองชัดเจนนะสวัสดีอำเภออะไรอ่างทองอ่ะ
3: อำเภอเมืองค
0: ่
3: ะ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
3: จะฟังทุกวันเลยจ้ะลุง
0: โอ้ขอบคุณครับว่าฟังรายการลุงช้างจะถูกรางวัลที่หนึ่งทุกงวดเลยนะ
3: สมพรตากค
0: ่
3: ะ
0: จะถูกงวดละตัวนะ
3: จ
0: ้
3: า
0: สวัสดีจ้า
3: จ
0: ้
3: าลุงช้าง
0: มีคนฟังชัดเจนไม่ขาดไม่หายแล้วนะนี่ต้องปินวิทยุเราแน่วิทยุผมเหลืออีก2เครื่องนะเครื่องละ600บาทแพงฮะลองไปซื้อแถวบ้านดูนะครับอาจจะถูกกว่านี้นะเพราะว่าผมซื้อมาก็500แล้วเนาะขอกำไร50บาทค่าส่ง50บาทเป็นอย่างนั้น0812901691นอกนั้นพี่สาวท้ายตลาดไม่ได้ฟังนะพี่ทองใบแจ่มแจ้งไม่ได้ฟังพวกนี้ไม่ต้องขอเพลงนะโกรธนักร้องบ้านนอก

0: ยาย่าบลิงเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบลิง
1: ยาย่าบลิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริงช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริง
0: ยาย่าบริงซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเจอกัน2เม็ดเลยขอบคุณไปยังหลานสาวจากหนองแคสระบุรีบอกลุงช้างชัดเจนแจ่มแจ๋วพี่ปั้นบอกมาชัดเจนแล้วจ้าจากสตูลนะพี่สาวท้ายตลาดบอกชัดเจนปกติดีอยุธยาปกติดีจ้าจ้าอ่างทองปกติดีชัดเจนนะครับเขาเอาละชื่นใจก็สรุปแล้วเป็นที่ก็เรียกว่าอะไรนะ URL ของลุงช้างเองอะนะตัวส่งตัวส่งเนี่ยมันอาจจะสะดุดหรือมันเจอฝนหรือเปล่าไม่น่าจะเจอไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเพราะว่าลุงช้างใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นใยแก้วนำแสงหรืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเรียกไม่ถูกอะเรียกไม่ถูกเป็นรุ่นใหม่แล้วอะเป็นไฟเบอร์เป็นสายไฟเบอร์ของ AISตอนนี้ระบบเรื่องต่างๆเนี่ยโทรมาหาลุงช้างเนี่ยติดตั้งใหม่ไหมเอาใหม่ไหมอะไรไหมคือตอนนี้ปัญหาของ AIS มันยังไม่เกิดกับลุงช้างไงพอเกิดปัญหาปุ๊บก็เปลี่ยนใหม่ตลอดอินเทอร์เน็ตอ่ะไปฟังต่อนะฮะสบายใจดีเนาะฟังเพลงนี้ครับฝนอะไรนะฝนลาน้ำตาหลั่งครับฝนลาน้ำตาหลั่งนักร้องดำรงแก้วเมืองการพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาจ้า

เมื่อวานนี้ก็คงจะทั่วถึงกันแหละในเขตภาคกลางในฝนฟ้ากระหน่ำลงมาเยอะพอสมควรเนี่ยนะหลังจากที่มันไม่มาซะแล้วเป็นเดือนๆนะบ้านพี่ตรงใบก็ตกเยอะบ้านลุงช้างก็ตกแยะเหมือนกันนะแต่มาช่วงเมื่อคืนนี้จะประมาณทักสามทุ่มสี่ทุ่มที่อ่างทองที่ป่างงิ้วที่บ้านเช่าหลังนึงเกิดมีผู้หญิงปวดท้องจะคลอดลูกขึ้นมาเขาก็ไปทำคลอดยังห้องเช่าเลยแล้วก็เลยประสานทางกู้ชีพโรงพยาบาลนางทองเข้าไปช่วยเหลือนะครับนะฮะเป็นหญิงชาวเมียนมาเนี่ยอายุ37ปีคลอดออกมาทีแรกเด็กไม่ร้องเนี่ยเอาลูกยางดูดปึ๊ดขึ้นมาร้องจ๊ากยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะฮะคือเด็กต่างด้าวเนี่ยมาเกิดในประเทศไทยเนี่ยนะพ่อเป็นพม่าแม่เป็นพม่าและลูกเกิดมาในประเทศไทยก็จะได้บัตรสีชมพูนะมีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลมีสิทธิ์การเล่าเรียนเท่ากับเด็กไทยนะฮะเมื่อวานนี้เขาไปจับที่แถวแฟลตดินแดงได้เป็นพันๆคนเนี่ยคุณผู้ฟังตึกที่ดินแดงอ่ะเขาจับได้เป็นพันๆคนเลยนะที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15เนี่ยมาเรียนหนังสือมีสิทธิ์เบิกค่าอะไรอ่ะเจ็บป่วยอะไรได้เออคนไทยไม่เห็นได้อย่างนี้มั้งคนไทยก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ค่อยไปใช้สิทธิ์กันนะอ้าวก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้รับหน่อยบางทีก็พ่อทิพย์พ่อไทยทิพย์แม่ไทยทิพย์ไม่ใช่ไทยทิพย์โอสถนะไปคลอดลูกใช้ชื่อคนนี้เป็นพ่อใช้ชื่อคนนี้เป็นแม่ดีกว่ามั้งแล้วได้ตังค์ได้ตังค์เนี่ยบอกผมไม่หลายตังค์หรอกครับคนรู้จักกันเนี่ยเขาขอมาผมก็ทำไปประมาณนั้นนะฮะอ้าวเวลาหมดแล้วครับคุยแป๊บเดียวปองปีดาครับสามฝั่งโขงนะพี่ตองใบโทรมานะครับแต่ว่าคุยไม่ทันจบสายมันตัดไปซะก่อนนะแล้วบอกรับแจ้งผลการรับฟังหน่อยแกก็ไม่โทรมานะแกงอนนึกว่าผมวางหูไปละมั้งเนี่ยโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทย

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ6แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในประเทศอิสราเอล2คนบาดเจ็บสาหัสแต่ผ่าตัดแล้วอยู่ระหว่างพักฟื้นสักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: สำนักงานกสทช.โดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ร่วมกับบก.ปอท.สนธิกำลังเข้าตรวจค้น Data Center ในกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลสกัดกั้นเส้นทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบเพจปลอมบนสื่อออนไลน์ที่ใช้หลอกลวงประชาชนโดยตรวจพบการใช้งานผ่าน IP address ของผู้ให้บริการในไทยที่เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center ก่อนส่งต่อไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านห่างจากชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรและพบข้อมูลบ่งชี้ว่าถูกนำไปใช้หลอกลวงประชาชน

0: าชนมากกว่า60ครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีต่อไปครับการดำเนินคดีในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเด็ดขาดครับ
1: กระทรวงการต่างประเทศเผย2แรงงานไทยบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดในอิสราเอลผ่าตัดแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟว่ามีแรงงานไทยจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซิฟเมดิคอลเซ็นเตอร์เมืองซาเฟสมี2คนที่บาดเจ็บสาหัสและได้รับการผ่าตัดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยและปลอดภัยแล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงในการติดตามการชดเชยเยียวยาต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการร่วมปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลข7ให้กับบุตรของคนต่างด้าวว่าล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการด่วนให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อปราบปรามการทุจริตครั้งนี้โดยสั่งการให้ผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลัก4พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีผลตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2569เป็นต้นไปขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเรียบร้อยแล้วและได้กำชับให้สำนักงานเขตดินแดงเร่งรัดตรวจสอบรายการย้ายเข้าและเอกสารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสีชมพูย้อนหลังทั้งหมดโดยเน้นการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีรหัสเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7เป็นกรณีพิเศษพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเข้าในบ้านเรือนหรืออาคารพักอาศัยเป็นจำนวนมากผิดปกติประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์เอใช่ไหมมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีค่ะทุกวัน 3:00 น. ถึง 4:00 น. แล้วก็ 6:00 น. ถึง 7:00 น. เช้าแบบนี้ที่นี่จทล. AM สตูดิโอ 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะแล้วก็มี 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าตะกี้นี้เก็บตกใครพลาดตอน 3:00 น. ก็ไปฟัง 5:00 น. ที่วสป. 612นะคะฟังเรื่องราวของข่าวแล้วก็รู้แล้วเนาะเกษตรกรทุกท่านใช้เถอะของเขาดีจริงๆวัคซีเน่ใช้กับพืชไร่วัคซีไรซ์ใช้กับนาข้าวเกษตรกรปลูกอะไรอยู่พริกไทยมาแล้วปลูกพริกไทยใช้อะไรดีวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะตอนแรกปลูกใหม่ฉีดวัคซีเน่ไปก่อนอะไรก็ตามที่ปลูกใหม่ต้องการให้ยอดใบงามแตกกอดีฉีดวัคซีนเน่1ไปก่อนต้นแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะผลิดอกออกช่อคราวนี้แหละพอผลิดอกออกช่อก็เป็นวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะเพรียอ่อนเพรียดำที่จับฝักถั่วเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่นะคะยกเว้นวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวบวบลูกยาวๆฟักแฟงลูกใหญ่ๆส่วนอะไรที่ลงหัวเลือกฉีดเลยค่ะบุญดินให้วัคซีเน่ดูแล1ก็ได้2ก็ได้แล้วแต่ระยะลงหัวต้องเป็นวีซ่า2เอาไปเติมนี่ล่ะค่ะแล้วก็เรื่องราวของสมุนไพรปราบหนูวีโต้ปราบนอนชีวภาพปราบราวีซ่าเร่งรวงและวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนี่แหละค่ะ
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมี
0: วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมสำหรับข้าวที่ใกล้ท้องข้าวที่ใกล้ท้องเนี่ยฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงก่อนนะข้าวจะได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มแล้วก็พอข้าวรวงก้มค่อยฉีดวีซ่า2เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นแล้วก็วีซ่า2เนี่ยฉีดตอนรวงก้มนะคะคุณผู้ฟังสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะเกษตรกรอยู่โคกกระเทียมโคกสุกสะตะแววสะกระเบื้องหนองกระเบียนหนองเกวียนหักไปซื้อที่ร้านลุงหลอดค่ะและลุงหลอดโคกระเทียมนะหรือโคกสำโรงพรหมทินห้วยโป่งโคกสำโรงหนองแขมหนองม่วงร้านเจ๊หมูมีขออภัยค่ะโทรหาปุ้มค่ะนะคะโคกสำโรงโทรหาปุ้มเลยหรือถ้าอยู่ใกล้ร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกก็โทรได้เลยไปได้เลยที่ร้านเจ๊หมูมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูค่ะคุณผู้ฟังค่ะจีราก็มีที่ร้านเจ๊หมูนะถ้าจะโทรหาปุ้มก็0855179025 08551719025 0855179025โทรมาหาปุ้มส่งตรงถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปร้านไม่ต้องไปตลาดคุณผู้ฟัง
1: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าม
0: าติดตามเรื่องราวของข่าวกันค่ะก็ตามธรรมเนียมนะเข้ามารายการเนี่ยข่าวแรกที่ต้องเล่าก็คือเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพยากรณ์อากาศเรื่องของคำเตือนมานะคะก็ต้องติดตามแล้วเกษตรกรยิ่งต้องใส่ใจเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ไหนฝนฟ้าตกหนักตกเบายังไงน้ำจะมีน้ำจะแห้งน้ำจะเพิ่มเราเป็นเกษตรกรเราก็ต้องรู้ไว้ใช่ปะนอกเหนือจากเพี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มแล้วก็ยังต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสายเดือนปพ.สายด่วนปพ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาจะเตือนอะไรมาบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้19สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ภาคกลางฝนเยอะร้อยละ60กาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะคะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นครนายกปราจีนบุรีเจอฝนค่ะตกหนักที่ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าค่ะร้อยละ60ระนองพังงาฝนหนักมากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ70นะคะเมื่อวันตอนเย็นก็เหมือนมีใครนัดเอาไว้4โมงเย็นมาแล้วมืดคึ้มมาเลยลมก็แรงฟ้าก็มืดตกลงมาให้ตกกระจายหลังคาแทบทะลุแป๊บเดียวแต่ตกนานไม่ดีหรอกปุ้มอยู่ในเมืองขี้เกียจน้ำรอระบายแล้วตกตอนเย็นนะฝนตก4โมงกว่าๆเนี่ยนะโอ้โหอย่าได้ออกจากบ้านไปไหนเชียวเมื่อวานนะปุ้มติดแยกหนึ่ง3แดงอีกแยกหนึ่ง4แดงติดอะไรนักหนาเนี่ยคนที่คันที่เท่าไหร่อยากจะรู้จริงเลยกระดึบกระดึบกระดึบจนโผล่มาเป็นผู้หญิงแถวหน้ากว่าจะได้เข้าบ้านโดนไป4ไฟแดงคุณผู้ฟังดูเฮ้ยฝนตกตอนเย็นตกตอนเช้าก็เหมือนกันค่ะลำบากคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองไปส่งลูกส่วนตอนเย็นก็พ่อค้าแม่ค้าเนาะเจอฝนกระหน่ำเข้าไปน่าเห็นใจสิยิ่งนักแล้วพ่อค้าแม่ค้านะเตือนภัยให้ระวังด้วยอันนี้เป็นพ่อค้าร้านลาดหน้าค่ะโจรวัยรุ่นชายหญิงขโมยหมูหมักกุ้งสดลูกชิ้นเตรียมไว้ 3,000 กว่าบาทจะเอาไว้ขายนายฐานันชาวบ้านช่องหรือเฮียไก่อายุ46ปีนางสาวสุดที่นี่ปิ่นขุนทศอายุ42ปีสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของร้านเฮียไก่ลาดหน้าค่ะบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีคนร้าย2คนชายหญิงวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาขโมยเนื้อหมูกุ้งและลูกชิ้น 3,000 กว่าบาทเอาไปหมดเลยค่ะ ร้านรัดหน้ายอดผักเฮียไก่อยู่บางบัวทองค่ะถนนกาญจนาภิเษกประมาณตีหนึ่งครึ่งวันที่12สิงหาคมภาพจากกล้องวงจรปิดมันเป็นหลักฐานชัดเจนบริเวณหน้าร้านยอดผักเฮียไก่พบว่าด้านหน้าเนี่ยมีถังแช่อาหารอยู่2ถังสำหรับเก็บวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารแล้วก็ล็อกด้วยกุญแจซึ่งวัตถุดิบที่ถูกขโมยไปเนี่ยมีเนื้อหมูหมัก10กิโลกรัมกุ้งสด3กิโลกรัมลูกชิ้นกุ้งอีก5กิโลกรัมรวม18กิโลกรัมคนร้ายใช้อุปกรณ์งัดกุญแจจนเสียหายแล้วก็ขโมยเอาทรัพย์สินไปเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ตอนตี 1:26 วันที่12สิงหาคมคนร้ายผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดผู้หญิงก็เป็นคนซ้อนก่อนจะมาจอดข้างทางผู้หญิงก็มองดูลาดเราแวบก่อนที่ผู้ชายจะเดินหายเข้าไปทางหน้าร้านราดหน้าแล้วกลับออกมาในมือหิ้วถุงมาข้างละ1ถุงกล้องวงจรปิดภายในร้านจับภาพได้1:28คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีเข้าไปในซอยซึ่งสามารถจะทะลุไปซอยอื่นๆได้น่าจะรู้ทางดีอ่ะเฮียไก่บอกว่าเช้าวันที่12สิงหาคมลูกจ้างมาเปิดร้านพบว่าถังแช่ของสดขนาดใหญ่ที่อยู่หน้าร้านถูกคนร้ายงัดที่ล็อกที่อยู่กับตัวถังได้รับความเสียหายของที่เตรียมไว้ก็จะเป็นหมูหมักกุ้งลูกชิ้นกุ้งขโมยไปหมดลูกจ้างก็โทรมาแจ้งเฮียว่าของหายไปหมดแล้วมาตรวจสอบทีไปดูกล้องวงจรปิดหมู่บ้านค่ะชายหญิง2คนโจรทั้งคู่น่าจะเป็นแฟนกันนะเหมือนกับเตรียมตัวมาดูลาดเราแล้วอะโดยเฮียไก่ก็บอกเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่น่าจะขโมยซ้ำเติมกันมันสร้างความเดือดร้อนให้กับร้านสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเชื่อว่าคนร้ายคงจะเป็นแฟนกันนะอายุคงจะไม่มากหรอกเจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดแล้วเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะเขาจะทำมาหากินนะนี่ก็เป็นมารเนาะมือตีนก็ดีไปรับจ้างเขาล้างจานก็ได้ไม่โจรถือปืนบุกเข้าร้านทองแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าร้านล็อกประตูเข้าไว้เขินนะดิบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตรจังหวัดลำปางรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุว่ามีบุคคลต้องสงสัยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าร้านทองแห่งหนึ่งอำเภอห้างฉัตรสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบสวมหมวกกันน็อกสีดำแบบเต็มใบพยายามจะเปิดประตูหน้าร้านแต่เจ้าของร้านอ่ะเขาล็อกประตูเอาไว้ก็เลยเปิดประตูไม่ได้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เขินแก้เกอไปเลยพันตำรวจเอกประภาสอุบลศรีภูมิกับสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตรท่านบอกว่าตำรวจชุดสายตรวจห้างฉัตรก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุดูกล้องวงจรปิดพบบุคคลต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน่มาจอดที่หน้าห้างทองถืออาวุธเดินไปเดินมาเหมือนกับพยายามจะผลักประตูเข้าไปแต่เนื่องจากมันล็อกจากข้างในค่ะก็เลยได้แต่วิ่งกลับไปกลับมาระหว่างรถกับตัวร้านพอเจ้าหน้าที่จะมาถึงก็เพ่นหนีไปเลยค่ะเนี่ยแล้วก็เดินเข้าเดินออกเป็นบ้านเล่นโดยแบบที่ไม่สะทกสถานมานั่งรอเก้อเก้อคือแบบเนี้ยก่อเหตุแบบเนี้ยมายืนเก้อเก้อแก้เก้กางๆอยู่หน้าประตูเข้าไม่ได้หมานหน้าหมานซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยบางรายก็อย่างที่ปุ้มบอกจับได้เดินเข้าเดินออกคุกเป็นว่าเล่นออกมาก็ทำอีกแบบเนี้ยไปดูเรื่องของเหตุการณ์ที่ชายวัย36ปีเช่าปืนจากสนามยิงปืนแล้วอ้างว่าจะไปสูบบุหรี่แล้วใช้ปืนกระบอกนี้แหละปลิดชีพตัวเองในสนามยิงปืนที่บางบัวทองนนทบุรีเมื่อวานนี้ 11:30 ค่ะพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองรองผู้กำกับสารวัตรสอบสวนปลัดอำเภอบางบัวทอง แล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองรับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นด้านนอกอาคารฝึกยิงปืนพบร่างนายนวดลอายุ36ปีเป็นชาวตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่นนทบุรีค่ะนอนจมกองเลือดเสื้อยืดขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวมีอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ศีรษะสอบถามนายชัยเจ้าหน้าที่สนามผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้เสียชีวิตได้มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนแล้วพยายามจะนำปืนออกนอกสนามเจ้าหน้าที่ก็ห้ามไว้แล้วก็ขออนุญาตมาสูบบุหรี่ซึ่งเขาก็ห้ามไม่ให้นำอาวุธปืนออกไปข้างนอกอาคารแต่ว่าก็ยังเอาออกมาจนได้ไม่ฟังที่เจ้าหน้าที่เตือนน่ะแล้วก็ใช้ปืนที่จะซ้อมนั่นแหละทำร้ายตัวเองเสียชีวิตขณะอ้างว่าไปสูบบุหรี่นอกสนามสอบถามญาติมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าคาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบนะคะพบว่ามีร่องรอยถูกยิงเข้าขมับขวาก็ตรงกับที่ผู้เสียชีวิตถนัดขวาอยู่แล้วในขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามกรณีนี้นะคะโดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายไพโรจน์จึงธนาเจริญนายอำเภอบางบัวทองฝ่ายปกครองตำรวจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ซึ่งนายเจเศรษฐ์ก็ได้เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกรณีมีผู้เสียชีวิตที่สนามยิงปืนก็มาตรวจสอบมาตรการมาตรฐานของสนามใบอนุญาตทุกอย่างถูกต้องหมดค่ะหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จะต้องเข้มข้นอีกครั้งเพราะว่าระเบียบการใช้สนามยิงปืนแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะมีระเบียบเฉพาะของแต่ละสนามแต่หลังจากนี้ก็ต้องมีการระบุถึงข้อระเบียบที่รัฐบาลจะยกร่างในขณะนี้เพิ่มมาตรการในการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมมากขึ้นสั่งปิดไปก่อนแล้วก็จะมีร่างพระราชกำหนดเกี่ยวกับสนามยิงปืนที่รัฐบาลกำลังจะยกร่างครอบคลุมทั้งสนามยิงปืนของภาครัฐแล้วก็เอกชนนี่ค่ะเรื่องของโรคซึมเศร้าไม่รู้เหมือนกันว่าการมันมาจากไหนยังไงสารเคมีในสมองมันไม่เท่ากันคุณหมอจะให้ยาก็ต้องกินยาค่ะบางท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคุณหมอให้กินยาตลอดเลยก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกทำไมต้องกินนี่แล้วพอหยุดกินมันก็จะกลายเป็นปัญหาค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันตรายถึงชีวิตนะเดี๋ยวปุ้มขายยาแป๊บหนึ่งไปดูแลสุขภาพกับปุ้มแป๊บเดียวค่ะเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นจะสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้0855179025 0855179025นะคะเมื่อเช้าน้ำมันขึ้นนะ85สตางค์ต่อลิตรอ่ะใครพลาดเติมตอนเช้าหายไป85สตางค์ต่อลิตรปรับขึ้นทั้งปตท.แล้วก็บางจากทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลขึ้น85สตางค์มีผลไปแล้วตั้งแต่ตี5ค่ะคุณผู้ฟัง
1: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า ไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะถามว่าทำไมเปิดเพลงเมื่อสักครู่นี้มีปัญหาเรื่องของไฟตกเล็กน้อยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าสัญญาณเสียงยังอยู่หรือเปล่านะคะโชคดีที่มิสเตอร์เอนั่งฟังอยู่ทุกอย่างปกติอันไฟมันตกนิดนึงกระตุกปุ๊บปุ้มคิดว่าไปละสัญญาณเน็ตแต่ว่าก็ยังอยู่ค่ะเสียงยังอยู่ไม่หายไปไหนก็เลยเปิดเพลงมาก่อนนะคะมาติดตามเรื่องราวของข่าวที่แรงงานไทยไปถูกระเบิดที่อิสราเอลค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีแรงงานไทยเสียชีวิตเป็นโรคประจำตัวชื่อคุณจำรัดอายุ36เสียชีวิตตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อที่จะนำร่างกลับมาแต่ว่าแรงงานไทย6คนได้รับบาดเจ็บจากวัตถุระเบิดภายในพื้นที่เกษตรกรรมที่เมืองเมนทูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลบริเวณนี้เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนเลบานอนค่ะก็เป็นพื้นที่สู้รบเหมือนกันเหมือนกับชายแดนบ้านเรานี่แหละค่ะ6คนที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล2คนเคสสีแดงค่ะผ่าตัดแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการดูแลอย่างใกล้ชิดอีก1คนเป็นเคสสีส้มค่ะแล้วก็3คนอยู่ในเคสสีเหลืองก็อยู่ระหว่างการรักษาที่แผนกฉุกเฉินนะคะ1ในผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกนำส่งห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องมือวินิจฉัยเพื่อประเมินอาการแล้วก็วางแผนแนวรักษาแนวทางการรักษาค่ะหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินระบุว่าเมื่อทีมแพทย์ไปถึงเนี่ยพบผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวแต่มีบาดแผลตามร่างกายเจ้าหน้าที่ก็คัดแยกผู้บาดเจ็บห้ามเลือดให้ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ร่วมกับทีมแพทย์และกองทัพของอิสราเอลลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทั้งทางเฮลิคอปเตอร์แล้วก็รถพยาบาลค่ะสภาท้องถิ่นเมืองเมทูราระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในสวนเนกทารีนใกล้เมืองและคาดว่าเกิดจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานหรือยังไม่ถูกเก็บกู้ตกค้างอยู่ในพื้นที่และไม่ได้ตรวจสอบพบนะคะก็เลยไม่ได้ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลาดตระเวนเหมือนบ้านเราอะเจ้าหน้าที่เขาก็ดูไม่เหมือนบ้านเรานี่แทบจะดูในทุกอนุพื้นที่ตารางนิ้วแล้วก็ได้รับอันตรายอันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงและการดำเนินกิจการทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติค่ะนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เดินหน้าเรียกร้องในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็เงินเยียวยานะคะนี่แหละอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลส่วนเรื่องของป้าดาและพวกค่ะล่าสุดมีรายงานว่าชายขอนแก่นแจ้งความเอาผิดป้าดากับพรรคพวกข้อหาหมิ่นเบื้องสูงอ้างฎีกาวันปิดล้อมวัดป่าอดุลยารามขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ดินก็แจ้งความเอาผิดผู้จัดการมรดกก็คือลูกสาวคนสุดท้ายของคุณตาเฮียงกับยายนางนี่แหละมาขอใบออกใบแทนโฉนดอ้างว่าสูญหายนะคะแต่จริงๆแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโฉนดอยู่กับเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเขาต้องไปสอบดูว่ารู้หรือเปล่าถ้ารู้แล้วมาแจ้งอย่างเงี้ยถือว่าแจ้งความผิดแจ้งความเท็จเอาผิดได้นะคะล่าสุดเนี่ยพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านเดินทางกลับมาจากกิจนิมนต์นอกวัดนะก็มีนายอุเทนอินอ้ายอายุ53ปีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นวิทยากรจิตอาสาสังกัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้ากราบสักการะพระครูอดุลเขาพูดคุยแล้วก็จะแจ้งให้หลวงพ่อทราบว่าจะมีการดำเนินคดีเอาผิดกับบุคคลที่กล่าวอ้างเบื้องบน ตามคลิปที่มีเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันไปปิดประตูวัดป่าอดุลยารามเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาท่านหลวงพ่อเจ้าวาดก็ยิ้มแย้มบอกเอาเลยเอาเลยหลวงพ่อก็ไม่พอใจที่มีคนมากล่าวอ้างแบบนี้จัดการได้เลยขณะที่ประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้นายอุเทนก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นไปแจ้งความค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ามาทำหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเพราะว่ามีคลิปเผยแพร่ภาพข่าวในสื่อมวลชนบางมุมกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องทุกข์กล่าวโทษให้เอาผิดกับชายที่อ้างเบื้องบนแล้วก็ประดารวมถึงกลุ่มที่มารวมตัวกันก่อเหตุปิดประตูทางเข้าออกวัดในวันดังกล่าวมีคลิปเป็นหลักฐานเขาแจ้งความผิดมาตรา112ด้วยค่ะเพราะว่ามาอ้างเบื้องบนอ้างฎีกานายอุเทนบอกว่าตนเองในฐานะประชาชนคนขอนแก่นแล้วก็ประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการปกครองในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชนชาวขอนแก่นก็ไม่สบายใจอยากถามไปยังกลุ่มคนเหล่านี้ว่ามีฎีกาจริงไหมฎีกาที่แอบอ้างเนี่ยเป็นยังไงถ้ามีดีจริงเอาออกมาเปิดเผยแต่ถ้าไม่มีจะแจ้งความดำเนินคดีนะมาตรา112เลยนะต่อมาบ่าย 2:30 นายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเชือกเจ้าหน้าที่ที่ดินขอนแก่นนำเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่รับเรื่องร้องเรียนจากนางบัวไข่สอนสมุทรผู้จัดการมรดกของคุณตาเฮียงพิมพ์ศรีเนี่ยมายื่นเรื่องขอออกใบแทนโฉนดโดยอ้างว่าโฉนดฉบับเดิมสูญหายแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นด้วยมีเอกสารหลักฐานเป็นสำเนาที่เกี่ยวข้องกับการคัดสำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาการยื่นขอใบแทนมาเป็นหลักฐานนายพงษ์สุวัฒน์ให้สัมภาษณ์หลังจากที่แจ้งความแล้วนะคะว่ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกในกรณีที่ให้ข้อมูลว่าโฉนดที่ดินสูญหายแล้วก็มายื่นขอออกใบแทนเนื่องจากเจ้าว่าเนี่ยนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทำให้สำนักงานที่ดินต้องยกเลิกกระบวนการออกใบแทนแล้วก็แจ้งสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน15วันไปยังผู้จัดการมรดกไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่17สิงหาคมขณะที่กระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดของวัดป่าอดุลยารามนั้นยังดำเนินการตามมาตรการตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะคะแล้วก็ต้องแยกนะคะข้อหาแจ้งความเท็จอันนี้ข้อหาหนึ่งแล้วก็กระบวนการทางทะเบียนเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดเป็นชื่อวัดนี่ค่ะซึ่งตามขั้นตอนปกติหากประชาชนที่อ้างว่าโฉนดที่ดินสูญหายเจ้าหน้าที่จะรับบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โฉนดสูญหายรวมถึงมีพยานมารับรอง2คนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรับคำขอจากนั้นจะประกาศเป็นเวลา30วันเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาโต้แย้งหรือคัดค้านกรณีของที่ดินวัดป่าดุลยารามเนี่ยเมื่อผู้จัดการมรดกมายื่นขอใบแทนก็ประกาศ30วันซึ่งก็จะครบกำหนดในวันที่27สิงหาคมนี้แหละแต่เจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามก็เข้ามาคัดค้านแล้วก็นำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ได้สูญหายตามที่เขามาแจ้งความนะคะก็เท่ากับว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยมาให้การอันเป็นเท็จให้ข้อมูลเป็นเท็จตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกมาขอออกใบแทนยืนยันว่าโฉนดสูญหายเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติค่ะไม่สามารถปฏิเสธคำขอแต่พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานค่ะเขาก็เลยมาแจ้งความไว้จะมีความผิดข้อหาใดใครต้องรับผิดชอบก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและบทบัญญัติของกฎหมายก็รู้อยู่แล้วว่าโฉนดไม่ได้หาย ประดายังพูดในรายการโหนกระแสเลยใช่ปะก็พูดในรายการโหนกระแสอยู่ก็เห็นอยู่หลักฐานก็มีนี่แหละคือจริงๆแล้วเนี่ยปั่นให้เป็นเรื่องใหญ่ก็รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สายไหมค่ะร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์บางเขนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดำเนินการซ้อมให้กับโรงเรียนค่ะเพื่อป้องกันเหตุแล้วก็รู้ตัวว่าจะต้องทำอย่างไรสร้างความเข้าใจถ้าเกิดเหตุการณ์จริงนักเรียนก็มาร่วมกิจกรรมกันทั้งโรงเรียนเลยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ให้น้องๆรู้ตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดกิจกรรมก็คงจะตามจัดตามโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดก็ทำได้นะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วปุ้มไปแล้วติดตามฟังข่าวกับปุ้ม 11:00 นถึงเที่ยงอีกช่วงนึงนะคะขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงแล้วก็อย่าลืมนะจะโทรหาปุ้มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรได้เลยเดี๋ยวนี้0855179025 0855179025พบกัน11โมงสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม

0: จักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยากตรงไหน
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ THAI Passport เปิดให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนแล้วก่อนเริ่มใช้จริง31สิงหาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
9: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้พักษาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: THAI Passport เปิดให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนได้แล้วสมัครผ่าน de.aipass.net ใช้บัญชี Google Microsoft Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐหรือไทยดีคุณอิดคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ